0: ัมปศักดิ์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานนิวรณ์วงศักดาผมในการโรงเรียนปฐมสมบูรณ์สภัยได้รายงานสภาพจุดพิเศษและการเคลื่อนไหวเวียกงานของโรงเรียนให้ฮู้ว่าโรงเรียนปฐมสมบูรณ์สภัยสร้างตั้งขึ้นแต่ปีนําก็ห้อยสงตั้งอยู่บ้านสภัยเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักมีขอบเขตรับนักเรียนจาก3คุมบ้านคือคุมสภัยทางคุมบ้านเหนือคุมบ้านโพนไซปัจจุบันมีอาคาร4หลังศูนย์ทรัพยากร1หลังในนั้นนําใช้เข้าในการเรียนการสอน2หลังคืออาคารอนุบาล1หลังและอาคารปฐม1หลังเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด7ห้องชั้นอนุบาล2ห้องและชั้นปฐมป.1หาป.5ทั้งหมด5ห้องในโรงเรียนนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล36คนนักเรียนชั้นปฐม133คนและครูอาจารย์ทั้งหมด8ท่านหญิง6ท่านก่อนการเปิดโรงเรียนใหม่โรงเรียนได้ประสานสมทบกับอำนาจการปกครองบ้านสะพานกลางและผู้ปกครองนักเรียนอนามัยปรับปรุงเดินอาคารเรียนและห้องน้ำให้มีความสะอาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนในระหว่างวันที่24หาวันที่31สิงหาคมผ่านมาเพื่อรับประกันให้เด็กน้อยในเขตบริการ3บ้านได้เข้าเรียนห้อยสนห้อยสำหรับโรงเรียนใหม่นี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพการสิทธิ์สอนโดยนำใช้วิธีการสอนแบบใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตัวจริงสร้างโรงเรียนให้เป็นแบบโรงเรียนสีเขียวสะอาดและสู่สนลดพรอัตราการปะละการเรียนเพื่อสร้างโรงเรียนปฐมสมบูรณ์สภัยให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาในอนาคตโอกาสนี้ทานทองสลิดมังนอเมฆได้ให้เกียรติโอลมตกคณภักคณนำแขวงเมืองผู้บริหารโรงเรียนตลอดถึงพนักงานครูอาจารย์ว่าการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการติดตามและสุขยู่การเปิดโรงเรียนใหม่อยู่3แขวงคือจำปาสักสวรรณเขตและแขวงคำมวนเพื่อผ่านขยายและจัดตั้งปฏิบัติตามทิศที่นำก็คือศาลของท่านนายกรัฐมนตรีที่ส่งถึงผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมพร้อมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความชมเชยต่อโรงเรียนปฐมสมบูรณ์สภัยที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่มีการวางรากฐานการศึกษาอนุบาลรวมนำโดยเฉพาะแม่นผลงานอันโดดเด่นบ่มีนักเรียนประละการเรียนในโรงเรียนนี้ซึ่งถือเป็นบาดก้าวทำอิฐที่สำคัญที่ควรขยายผลให้กว้างขวางทั่วแขวงนอกจากนี้ยังได้ชมเชยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและวินัยความสะอาดเช่นการฝึกให้เด็กน้อยปดเกิบก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแบบที่ดีสำหรับแผนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีแผนปรับปรุงหลักสูตรสั้นประถมให้ได้แล้วในต้นปี2007เพื่อแก้ไขปัญหาเข่งห้อนเป็นต้นเด็กน้อยอ่านบ่ออกคิดไรบ่ได้และบ่กล้าแสดงออกหรือนำเสนอปัญหาหลังจากนั้นจะได้จัดฝึกอบรมให้ครูอาจารย์เริ่มจากชั้นป.1หาป.3และขยายไปป.4หาป.5ส่วนการแก้ไขโรงเรียนบ่ได้มาตรฐานนั้นปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงเรียนประถมบ่ได้มาตรฐานจำนวน 1,059 แห่งในนี้แขวงจำปาสักมี50กว่าแห่งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแม้จะสุ่มใส่4แรงทุนคืองบประมาณหลักงบประมาณท้องถิ่นการระดมทุนจากสังคมภาคส่วนเอกชนและทุนกู้ยืมช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อลืบล้างปัญหาดังกล่าวฉะนั้นเพื่อให้ในเวียกงานพัฒนาการศึกษาได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมีคุณภาพและเรียกร้องให้คณะผักคณะนำแขวงจำปาสักสืบต่อเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุ่มใส่ลืบล้างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานให้หมดไปและพัฒนาโรงเรียนปฐมสมบูรณ์สภัยให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาเพื่อเป็นบ่อนถอดถอนบทเรียนของโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศในตอนท้ายท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เกียรติมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้โรงเรียนเพื่อรับใช้เข้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนในโรงเรียนใหม่2026-2027เติมอีก
1: วันที่6กันยายนนี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้พบปะกับท่านหวางเสี่ยวหงคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค ที่ปรึกษาแห่งรัฐรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการร่วมมือในระยะผ่านมาและวางทิศทางแผนการร่วมมือปฏิบัติกฎหมายและรักษาความสงบอยู่แต่ละประเทศโดยเฉพาะการร่วมมือยกระดับขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมการร่วมมือจับผู้ถูกหาที่เอาตัวหลบหนีการค้ายาเสพติดและอื่นนอกจากนี้2รัฐมนตรีได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจระหว่าง2กระทรวงว่าด้วยการแก้ไขอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟลาวจีนและบริเวณแนวทางรถไฟและโอกาสนี้ท่านพลโทวันทองกอมณีได้แสดงความขอบใจต่อจีนที่ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือในระยะยาวยินดีร่วมกับจีนลงลึกการร่วมมือด้านความปลอดภัยของการบังคับใช้กฎหมายและสุขยู่การพัวพัน2ประเทศพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่หยุดยั้งต่อมาในวันที่7กันยายนนี้ท่านพลโทวันทองกอมณีคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้พบปะกับท่านเซินอี้ซินรัฐมนตรีกระทรวงรักษาความมั่นคงแห่งชาติจีนโดยได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการที่พัวพันถึงความบ่สงบทางด้านการเมืองบนพื้นฐานความเป็นเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและกำหนดทิศทางการร่วมกันในต่อหน้านอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมยามศูนย์ปฏิบัติงานกฎหมายที่ทันสมัยครบวงจรของเมืองไหเตี้ยนนครหลวงปักกิ่งและศูนย์นิติวิทยาทันสมัยของกระทรวงป้องกันความสงบจีนโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะพรรคคณะบรรซาสของศูนย์ดังกล่าวพร้อมกันนั้นก็ได้รับฟังการรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติวิงานของแต่ละภาคส่วนโดยการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการเก็บกู้และพิสูจน์หลักฐานการเอาคำให้การการคุ้มครองผู้ถูกหาการดำเนินคดีแบบครบสุดอยู่ในศูนย์ปฏิบัติกฎหมายดังกล่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดประเทศแตกที่ตกค้างอยู่แล้วมั่นใจว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCMระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับลาวเพื่อหันความสนใจและความมั่นสัญญาของสากลกลายเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนและสุมสนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ได้แตกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบนดอนมณียวงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ได้แตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าถึงว่ากองประชุมสากลครั้งนี้บ่แม่นการปฏิบัติงานเก็บกู้ระเบิดโดยตรงแต่ได้สร้างเวทีระดับสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกที่ยังสืบต่อเป็นภัยข่มขู่สร้างผลกระทบด้านมนุษยธรรมและอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
2: สปปลาวเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติมี18เป้าหมายเป้าหมายที่18เป็นเป้าหมายเพื่อแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกระเบิดตกค้างเรียกว่า UXO เป็นมีความหมายนึงที่สําคัญสําหรับสปปลาวนะคือว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็เป็นเพื่อสืบต่อญาติแยงการสนับสนุนทางด้านทุนฮ้อนทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้และขั้นถ้าเฮาปฏิบัติได้ดีในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเฮาก็จะได้ครับเพิ่มทวีตื่มการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกและพวกเฮาก็สามารถปฏิบัติได้เป้าหมายที่18ของสหประชาชาติที่วางออกคือ SDG ที่18นี้ความจริงอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นการเฮ็ดให้ชาวโลกทําฮู้ตื่มว่าพวกเฮามีเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาของเฮานี่ก็เป็นการแก้ไขปลอดภัยจากระเบิดที่บ่ทันแตกเมื่อตกค้างสมัยสงคราม
0: ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสดีในการระดมทุนและเทคนิควิชาการเสริมสร้างการร่วมมือและส่งเสริมการกำหนดบุริมสิทธิ์ในการเก็บกู้ระเบิดบ่ได้แตกให้มีประสิทธิผลอยู่เขตที่ชุมชนต้องการที่ดินที่ปลอดภัยเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพและการพัฒนาเคียงคู่กับเวียกงานช่วยเหลือผู้เขาให้
1: คณะผู้แทนแขวงหลวงพะบางนําโดยทานบุญเรือสินไสวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางได้จัดกลุ่มประชุม2ฝ่ายกับแขวงสมาชิกที่มีแผนร่วมมือกันประกอบมีแขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์แขวงกวงนิงเวียดนามแขวงทูปประเทศมองโกเลียและแขวงกังวอนสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสที่เข้าร่วมกลุ่มประชุมใหญ่สหพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างภาคพื้นอาเซียนตะวันออกครั้งที่19ที่แขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อบ่ดลมานี้เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งขยายตลาดและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่การท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางกองประชุม2ฝ่ายได้เห็นดีร่วมกันจัดกิจกรรมโฆษณาและส่งเสริมจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมเยี่ยมยามสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและการจัดงานโฆษณาการท่องเที่ยวในต่างประเทศให้ผู้ประกอบการเพื่อจะเป็นช่องทางสำคัญในการเสื่อมโยงผู้ประกอบการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวร่วมกันนอกจากนั้นยังได้ปรึกษาลือการเพิ่มคุ้นค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพร้อมทั้งแนวทางการเสื่อมต่อสายการบินระหว่างบรรดาจุดหมายปลายทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและสุขยู่การเดินทางข้ามภาคพื้นในตัวหน้ากองประชุมใหญ่สะพานการท่องเที่ยวระหว่างภาคพื้นอาเซียนตะวันออกครั้งที่19เป็นเวทีสำคัญสำหรับบรรดาสมาชิกในการร่วมกันกำหนดแนวทางนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มทวีการโฆษณาและส่งเสริมจุดหมายปลายทางของแต่ละสมาชิกตลอดฮอดการหัดแน่นการพัฒนาและการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง10แขวงจาก10ประเทศสมาชิกการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติพันธะของแขวงหลวงพะบางในฐานะสมาชิกและเป็นการวางแผนร่วมมือด้านการตลาดการท่องเที่ยวสำหรับปี2027ให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกับแขวงกวงนิงเวียดนามแขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์และแขวงกังวอนสาธารณรัฐเกาหลีทั้งเป็นการเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจขยายตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและหัดแน่นสายพัวพันกับบรรดาแขวงสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นยกสูงบทบาทของแขวงหลวงพะบางในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำคัญของภาคพื้นและสากล
0: สมาคมชาวเวียดนามกองปฏิบัติงานพิเศษทหารเขตโซงและบริษัทร่วมมือสากล705ประจำแขวงอุดมไซนำโดยท่านสมหมายบุพภาพีประธานสมาคมชาวเวียดนามประจำแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้นำเอาเงิน125ล้านกีบมอบให้แขวงอุดมไซเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและประกอบส่วนในการแก้ไขผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่แขวงอุดมไซในวันที่7กันยายนนี้ตั้งหน้ารับโดยทานวงสวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซโอกาสนี้ทานวงสวรรค์ไสยวงศ์ได้แสดงความขอบใจและชมเชยต่อสมาคมชาวเวียดนามกองปฏิบัติงานพิเศษทหารเขตโซงและบริษัทหัวเมืองสากล705ประจำแขวงอุดมไซที่มีน้ำใจอันดีงามมีความใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือประชาชนแขวงอุดมไซโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการแสดงเทิงน้ำใจความห่วงใยและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามประสบความยุ่งยากพร้อมนี้ยังสอดคล้องกับสภาพการและความเห็นของต้องการตัวจริงในปัจจุบันเงินที่ได้รับในครั้งนี้การน้ำแขวงจะนำไปใช้ในเวียกงานช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทางประกอบส่วนแก้ไขผลกระทบและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวโดยจะรับประกันการนำใช้เงินอย่างโปร่งใสทั่วถึงและถูกต้องตามเป้าหมาย
1: พิธีแถลงข่าวงานวางแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาประจำปี2026หรือ ALES Expo 26ได้จัดขึ้นในวันที่7กันยายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานพัฒนาสิมมาลาวงศ์ประธานสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวโดยมีบรรดาคณะบริหารงานและอนุกรรมการจากสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวพร้อมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนจากภาคธุรกิจและห้างห้านบริษัทต่างๆที่จะเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าและการบริการในครั้งนี้ทานพัฒนาสิมมาลาวงศ์กล่าวว่าจุดประสงค์ของพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้แม้นการพันบทนำเสนอความหมายความสำคัญและแนวคิดการจัดงาน ALES Expo 26ซึ่งเป็นงานวางแสดงประจำปีที่จัดโดยสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวร ่วมกับบรรดาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นการวางแสดงผลสำเร็จการเคลื่อนไหวประจำปีในโครงเขตสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาลาวนอกจากนี้งานดังกล่าวยังเป็นเวทีและพื้นที่สำหรับการนำเสนอการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างเครือข่ายการนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนสร้างโอกาสการพัฒนาในยุคใหม่ในมิติของธุรกิจนวัตกรรมและการร่วมมือเพื่อส่งเสริมมิสาชีพอยู่หลายแขนงการในโครงเขตสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่องซึ่งงาน ALES Expo 26ในปีนี้จะเสนอแนวความคิดภายใต้หัวข้อยินยงนิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางสู่ยุคการประหยัดเคียงคู่กับวิวัฒนาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท้าทายและผันขยายสู่ดิจิตอลเป็นงานวางแสดงที่จะนำพาผู้เข้าชมไปสัมผัสและเรียนรู้วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างอยู่ลาวเริ่มตั้งแต่ภูมิปัญญาการออกแบบก่อสร้างเรือนสานอาคารพาณิชย์การก่อสร้างโครงรางถนนหนทางแผนผังตัวเมืองโดยเน้นการนำใช้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นรูปแบบประหยัดต้นทุนนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เคียงคู่กับความต้องการตัวจริงอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชมใช้และผู้ให้บริการก็คือผู้ประกอบการธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังจะได้จัดงานการแข่งขัน ALES Award ซึ่งในแต่ละปีของงานมีการมอบรางวัลเพื่อเสื้อสูและย่องยอให้แก่นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นภายในสถาบันการศึกษานำเสนอแด่สังคมภายใต้2สาขารางวัลคือสาขานักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ออกแบบดีเด่นจำนวน3รางวัลสาขานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ป้องกันบทสอบดีเด่นจำนวน3รางวัลจะมีการประกาศรางวัลภายในงาน ALES Expo ครั้งวันที่20กันยายนนี้ภายใต้แนวความคิดยินยงนิยมจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หาวันที่20กันยายนนี้ที่ห้องวางแสดงสินค้าศูนย์การค้าลาวไอเทคขอเชิญชวนทุกท่านผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเวียกงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาลาวทั้งผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องบรรดานักวิชาการและบุคคลทั่วไปสามารถไปร่วมสัมผัสกิจกรรมต่างๆเรียนรู้และแลกเป็นบทเรียนร่วมกันผ่านการเที่ยวชมผลงานการวางแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของแขนงการดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลา7วัน
0: วังเวียงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของลาวเตรียมต้นหับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ส่วนดอกไม้หอมเข่านางงามตั้งอยู่บ้านโพนเงินเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เป็นการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมภายในส่วนจะเน้นใส่โฆษณาเอกลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่าม้งและสร้างเวทเหตุงานทำให้สุ่มสนท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการมวลชนในวันที่9ตุลาปีนี้ท่านไทยย่างผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งส่วนดอกไม้หอมเข่านางงามกล่าวว่าเมืองวังเวียงมีต้นทุนทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งมีภูผาป่าดงและสายน้ำที่ใสสะอาดฉะนั้นจึงเลือกเอาจุดนี้มาเนรมิตเป็นสวนดอกไม้ในขนาดใหญ่โดยผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์เส้นสวนดอกไม้ที่ประดับประดาเป็นวงมนผาสาดดอกไม้และประตูสวรรค์เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศ
3: ก็เพราะว่าเมืองวังเวียงเฮาเป็นจุดนึงหรือว่าเมืองนึงที่ทางรัฐบาลเฮาได้เปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอีกอย่างมันก็มีทางธรรมชาติภูผาแล้วก็แม่น้ำทุกสิ่งทุกอย่างอ้อมค้อมพร้อมร่างไปด้วยความสวยสดงดงามเรื่องของเฮานี่คือเฮาตกแต่งมาให้มันก็คือที่บ่เคยมีมาก่อนแล้วก็ให้มันสามารถจับใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตกแต่งดอกไม้เป็นจุดเป็นวงบอหรือว่าพบประสาทบอบประตูสวรรค์ประสันจะให้มันเปลี่ยนความมูที่ทางฝั่งเดียวของบุคคลมีเดียวแล้วทางส่วนเขาก็มีท่านอาหารคาเฟ่แล้วก็สถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักเสาเพื่อสุข
0: ท่านไทยย่างให้ฮู้ตื่นว่ามาฮอดปัจจุบันการก่อสร้างสวนดอกไม้โฮมเขานางงามสำเร็จประมาณ85ส่วนห้อยในเนื้อที่6เฮกตาร์กว่าประกอบด้วยห้องจัดงานเลี้ยงและจุดชมวิวที่อ้อมรอบไปด้วยดอกไม้นานาชนิดรวมทั้งภายในสวนยังมีอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าม้งไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเติมอีก
1: ต่อไปสั้นทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลาง สมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
5: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
6: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
5: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต่อไปสันทานฟังข่าวกีฬาสโมสร PMS เทควันโดสามารถยัดได้11เหรียญคำและ11เหรียญทองสร้างผลงานในวงการกีฬาเทควันโดลาวของขันสนาเลิศการแข่งขันเทควันโดซิงแซมทั่วประเทศสิงขันทานเอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวครั้งที่10ประจำปี2016ขณะที่อันดับที่2ทีมนักกีฬาเทควันโดแขวงจำปาสักสามารถสร้างผลงานได้9เหรียญคำ5เหรียญเงินและ6เหรียญทองการแข่งขันเทควันโดซิงแซมทั่วประเทศสิงขันทานเอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวครั้งที่10ประจำปี2016จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนวัยหนุ่มนักกีฬาเทควันโดลาวได้พัฒนาตนเองอย่างตัวเนื่องเพื่อก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติและก้าวสู่ระดับเวทีสากลในอนาคตโดยมิทานกิงมโนพรมมหาไสรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวท่านอีจงเฮบเอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวท่านประสาทไซพิลาพันเดชประธานสหพันธ์เทควันโดแห่งชาติลาวต่างหน้าหัวหน้ากลุ่มกีฬาระดับสูงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสหพันธ์แขวงนครหลวงและบรรดาสโมสรอ้อมข้างศูนย์กลางเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดซิงแซมประเทศลาวปีนี้มีนักกีฬาหลายกว่า450คนจาก20กว่าภาคส่วนที่มาจากทั่วประเทศเข้าร่วมซิงไซรวมมี135รายการจากประเภทต่อสู้ป้องกันตัวประเภทฟ้อนปุ่มเซ่และประเภทประกอบอุปกรณ์ผ่านการแข่งขันในระยะ2วันผลปรากฏว่าขันสนาเลิศปีนี้เป็นโครงสโมสร PMS สามารถสร้างผลงานได้11เหรียญคำและ11เหรียญทองที่2แขวงจับประสักได้9เหรียญคำ5เหรียญเงินและ6เหรียญทองที่3สโมสรล้านสร้างได้7เหรียญคำ1เหรียญเงินและ5เหรียญทองท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่6กันยายนนี้ที่นครหลวงฮานอยในการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการท่านมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและท่านเหยียนวันทังรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมเวทีปราศัยวิสาหกิจเมียนมาเวียดนามโอกาสนี้ท่านมิงอองไลได้กล่าวเน้นนักว่าเมียนมาสุ่มเสยและเฮียข้องให้มีการร่วมมือของเวียดนามในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลความปลอดภัยทางไซเบอร์การหันเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีของมวลข่าวสารพร้อมกันนั้นเมียนมาได้เชิญบรรดานักลงทุนเวียดนามเข้าร่วมในการผลิตบรรดาเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่เขตเทคโนโลยีสูงในเวทีปราศัยท่านเหงียนวันทังกล่าวว่าเวียดนามและเมียนมาต้องเพิ่มทวีลักษณะการเสื่อมโตเพิ่มเติมให้เกี่ยวกันระหว่างสองพื้นฐานเศรษฐกิจเสริมขยายบรรดากลไกการร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลพร้อมกันร่วมมือเพื่อนำสองพื้นฐานเศรษฐกิจให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นและประชาชนของสองประเทศได้สมใส่บรรดามากผลการร่วมมือและการพัฒนาโอกาสนี้ประชาคมวิสาหกิจสองประเทศได้ลงนามแลกเปลี่ยนบทบันทึกการร่วมมือหลายฉบับในคงเขตต่างๆอีกด้วย
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่6กันยายนนี้ท่านดูดี้ปรูวากันดีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าย้อนได้รับผลกระทบจากการระเบิดของภูไฟกูนังอานักกรากาตัวสนามบิน8แห่งของอินโดนีเซียได้ปิดบริการชั่วคราวซึ่งเฮ็ดให้467เที่ยวบินได้รับผลกระทบและนั่นรวมทั้ง58เที่ยวบินสากลและ409เที่ยวบินภายในประเทศท่านดูดี้ปรูวากันดีกล่าวถึงว่าการปิดสนามบินแม้นเพื่อป้องกันบ่ให้ขีดเท่าภูไฟส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินถ้าหากขีดเท่าภูไฟสืบต่อแพร่กระจายจะบ่สามารถฟื้นฟูการดำเนินงานของสนามบินได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทการบินแจ้งสภาพการยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางการบินของเที่ยวบินต่อผู้โดยสารอย่างทันการพร้อมทั้งรับประกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้โดยสารเช่นการถอนปี้เป็นต้นหากมีความจำเป็นบางเที่ยวบินสามารถโอนไปสนามบินอื่นได้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
2: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮิพ้อนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วย และการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในมงรัฐการ
3: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคม
3: เครือ

ั้งหน้าพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงื่อนไขต่างๆทางเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งต่อจากเวลานี้ถึงเวลา 8:00 นและการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะแล้วกระเลงไส้เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุสี่ด้านเวียงอันสามสร้างในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านเมื่อนี้เป็นตอนเศร้าของเดือน9แฮม12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และเมื่อนี้วันพุธวันที่9ของเดือนกันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสนธาสืบต่อตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตั้งเวลา 22:00 กว่าๆฝนตกกลายเป็นฝนตกดินบางครั้งก็แห้งบางครั้งก็คอยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำฝนกระดบเนาะแล้วก็หลวงเวียงจันทร์กลายเป็นฝนตกดินเหตุให้การไปกันมาอาจจะพบกับความยุ่งยากสนานคอยไปคอยมาถนนหนทางรถลาพาหนะค่อยๆนับมือนับเพิ่มขึ้นหรือว่ายอดยานพาหนะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 แบบนี้ทางคนต่างห่าวหันเข้าสู่นาเบียกนางานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกระทรวงตระกรมกองตระทงทินเพื่อเป็นการปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่เวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลได้เป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวส่วนว่าปวงสลอกของพวกเขาตระเข็ดแขวงตระท้องถิ่นก็แม่นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเองใส่ตระเงื่อนไขของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวของแต่ละสถาบันของแต่ละเมืองของแต่ละแขวงว่าหลวงก็เป็นทั่วประเทศด้วยความจูบย่างห้าวหันเพื่อสร้างผลงานเหล่านั้นกำหนดปรับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอีกวันนึงนั่นก็คือวันที่9ของเดือนกันยาเมื่อนี้แหละท่านฟินิกรบวันสร้างตั้งสพันธ์ครบ9แห่งชาติลาวมีอายุครบหอบ24ปีส่วนว่าวันที่16ของเดือนกันยาก็จะเป็นวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและอยู่ในเดือนกันยานี้วันนึงอีกที่ชาวโลกตรึงตกตรึงนั่นก็คือวันที่11กันยาวันโสดนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฟดที่นิวยอร์กเสียชีวิต 3,000 กว่าชีวิตครบหอบ25ปีและนอกจากนั้นมาเบื้องโดยรวมแล้วการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นว่ารวมกันแม่นนับแต่เหนือถึงใต้ล้วนแล้วแต่ได้นำไส้ท่าแห้งในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลอของพวกเขามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งประเทศชาติทับกันปลดปล่อย51ปีปีนี้จะเห็นได้ว่าประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นแต่ศูนย์กลางรวมถึงหักฐานท้องถิ่นก็ได้มีการพัฒนาเคียงคู่กันไปฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้ทำเป็นกระบวนการหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสรีนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสาระของพวกเราทุกคงเขตเรียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคลุสีด้านเรียกงาน3สร้างส่วนมาเป็นงาน3สร้างก็คือดังทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังระยะผ่านมาและตลอดว่าเรียกงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งครอบด้านมาปัจจุบันนี้ก็แม่นสร้างทัศแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อเหตุให้แผนบุคทรุสี่ด้านเรียกงานสามสร้างแผนบุคทรุสี่ด้านก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ตกไปเทือกเขาในระยะนี้เป็นระยะที่ทั่วปวงสารพวกเขามีหลายเวียกที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติว่าจะเป็นการบริบัติรักษาเข้าหน้าปีเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแพนเวียกข้าวเวียกขายต่างๆตลอดถึงการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรอยู่ตามสำนักงานองค์การภายใต้การสนับสนุนพาของพรรคโดยนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนี่แหละไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อก้าวไปสู่ผลสำเร็จนำประเทศชาติลุกทนออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวถึงแม้ว่าพวกเขาจะเห็นอุปสรรคการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติจะมีการกระตุกกระตักเล็กๆน้อยๆหรือว่าบททวงทันกับความมีความต้องการว่าจะเป็นพื้นฐานทางด้านของร่างเศรษฐกิจหรือว่าพื้นฐานทางด้านคมนาคมการไปการมาตามถนนหนทางคือดังพวกเขาฮู้พวกเขาเห็นนำกันแต่พวกเขาก็ต้องมีความอดทนนำกันทั้งฝ่ายในกระดบเนื่องจากว่าอิงใส่แหล่งรับงบประมาณของประเทศชาติก็คือพวกเขาฮู้พวกเขาเห็นนำกันบิแบงใส่บนนันแดบิแบงใส่บนนินแดบนใดกระบนสร้างบนใดกระบนเฮ็ดบนใดกระมีแต่บนพัฒนาฉะนั้นก็จะให้ได้ตามความเป็นความต้องการของปวงสลอของพวกเขาบึดตึงยามเดียวนั่นก็เป็นยอมเป็นไปได้ยากแต่พวกเขาก็ต้องใช้ความอดทนทั้งฝ่ายในกระดบเนาะใช้ความอดทนเสื่อมั่นว่าพรรครัฐบาลเวลาใดเพิ่งก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตกันเป็นอยู่ของปวงสลอกพวกเขาพรรครัฐก็เปรียบเสมือนนักผู้เป็นพ่อเป็นแม่กันแน่นอนเพิ่งก็ต้องบิแบงได้ครับประมาณใส่บนนั้นใส่บนนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างของประเทศชาติให้มีความสะดวกสบายไปมาหาสู่ประชาชนอยู่ทางทําการผลิตเหลือกินก็แม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนําเอาอะไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวทั้งหมดนั้นก็แม่นยังใส่ในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะในระยะนี้ก็แม่นสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเล็งใส่เป้าหมายต่างๆให้มีความเข้าใจและมีความเป็นเอกภาพเพื่อนำไปจัดตั้งพันขยายให้แทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแกร่งลึกซึ้งและหอบด้านให้แก่พนักงานแต่ละคนเขตทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นยกสูงความรับผิดชอบของตนในการหันแนวทางแผนนโยบายเป้าหมายสู่ซนไปพันขยายให้เป็นรูปธรรมให้ได้รับผลดีอย่างบ่หยุดยั้งท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าว่าพวกเรามาเยียงใส่เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคคำขวัญหรือหัวข้อของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้ว่าว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นการยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคซึ่งเป็นปัญหาเร่งทวงเพื่อเป็นการปฏิบัติบทบาทนำพาเป็นแกนกลางในทั่วระบบการเมืองเพื่อเป็นการรับประกันทางด้านคุณภาพตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแม้เนื้อในสำคัญในการบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนสร้างความสงบมั่นคงให้แก่ประชาชนในประเทศชาติการบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนในนักแน่นก็เพื่อเฮ็ดให้เนื้อในของระบบประชาธิปไตยประชาชนได้รับการปรับปรุงเข้มแข็งในทุกด้านตลอดไปส่วนว่าสำหรับการตีราคาหมากผลการจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคในระยะที่ผ่านมามีผลสำเร็จในเวียกงานที่สำคัญแต่ละด้านโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการตีราคาจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคที่ผ่านมาได้ยกให้เห็น7ผลสำเร็จใหญ่ที่พ้นเด่นพร้อมนั้นก็ยกให้เห็น7จุดอ่อนที่คงค้าง4สาเหตุต้นต่อ
ที่พาให้มีข้อคงค้างและ6บทเรียนที่จะต้องได้ถอดถอนซึ่งแม่นการตีราคารวมจากสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาต่อปัญหาดังกล่าวนั้นกระทรวงองค์การท้องถิ่นต่างๆต้องเป็นเจ้าการในการเสริมขยายผลสำเร็จด้านที่ยัดมาได้และค้นคว้าวางมาตรการในการแก้ไขจุดอ่อนข้อคงค้างเพื่อเฮ็ดให้ได้อยู่แขนงการในท้องถิ่นของตนให้มีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าอย่างแท้จริงส่วนว่าวิธีการการค้นคว้าทฤษฎีสรุปพฤติกรรมของพรรคได้ประเมินคืนก้าวปฐมปัจจัยก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมได้สรุป40ปีการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงไม่ครบด้านมีหลักการของพรรคพิเศษก็ได้ค้นคว้าสร้างโครงการการเมืองสบัดที่3ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพื่อกลายเป็นแนวทางการเมืองยุทธศาสตร์ของพรรคในการสืบต่อนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางคาดหมายต้นต่อในการสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายสังคมนิยมนั้นต้องกำเนินจุดหมายทิศทางและคาดหมายเพื่อผันขยายเนื้อในก่อนการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนที่ได้กำหนดออกในโครงการการเมืองของพรรคสบัดที่3ให้เป็นระบบต่อเนื่องและนักแน่นบนพื้นฐานตะนี้ฮอดปี2030พวกเขาต้องเด็ดเดียวยึดมั่นผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านมีหลักการของพรรคด้วยการสืบต่อบุกทะลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงเลือกซึ่งและฮู้เป็นฮู้ประธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสารและผันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุ่มในสุ่มปีต่อหน้าที่ได้ยกขึ้น3มาตรการต้นต่อซึ่ง3มาตรการดังกล่าวนั้นมันแม่นความเพียงห้องต้องการอันจำเป็นและหิบด่วนตามขั้นแห่งการและท้องถิ่นต่างๆต้องสร้างเป็นแผนงานเป็นโครงการอันละเอียดและมีมาตรการจัดตั้งปฏิบัติใน5ปีต่อหน้าให้ปรากฏผลเป็นจริงท่านผู้ฟังที่เคารพใน5ปีต่อหน้านี้หมายว่าสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่าง

คงเขตวัฒนธรรมสังคมคงเขตอำนาจรัฐองค์การเหนี่ยวโฮมและเวียกงานมหาชนของพรรคและคงเขตการตั้งประเทศพร้อมด้วยคงเขตพรรคพนักงานเหล่านี้เป็นต้นบรรดาเนื้อในดังกล่าวนั้นแต่ละกระทรวงองค์การและท้องถิ่นต้องได้เป็นเจ้าการพันขยายโดยหันเป็นเวียกงานจุดสุ่มของตนแทดเหมาะกับเงื่อนไขสภาพความเป็นจริงกำหนดแผนงานอันละเอียดว่ามีจักเวียกจากนั้นจัดเรียงปฏิมาสิทธิ์พร้อมทั้งมีมาตรการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเคียงคู่กันนั้นการลงทุนก็สร้างหักฐานการเมืองเวียกงานปกสปกสจะกำหนดจักมีจักจุดสุ่มเพื่อเน้นแก้ไขปัญหาโดยปัญหาใดเป็นต้นต่อการพัฒนาบรรดาท่าแห่งบ่มซ้อนเทียบใส่ท้องถิ่นของตนมีด้านใดที่เห็นว่าเป็นท่าแห่งที่แท้จริงจะคุดค้นพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยืนยงคือแนวใดนอกนั้นก็ต้องคำนึงในการพัฒนาบริเวณเขตแขวงอย่างกลมเกี่ยวโดยมีการประสานสมทบอย่างลงตัวระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นใกล้เคียงระหว่างท้องถิ่นกับศูนย์กลางเกี่ยวกับการสืบต่อปรับปรุงระบบการจัดตั้งกองจักรและกลไกการเคลื่อนไหวของบรรดาองค์การอำนาจรัฐให้บรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นควรค้นคว้าอย่างลึกซึ้งผันขยายแก้ไขให้ถูกต้องสร้างให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงเล่าที่เป็นต้นและนอกจากนั้นเวียกงานพักพนักงานบรรดาคาดหมายใหญ่กระเม็นเด็ดเดียวแก้ไขจุดอ่อนข้อคงค้างภายในพักรับประกันบทบาทการเคลื่อนไหวนำพาตัวจริงที่เข้มแข็งของอำนาจการปกครองทุกขั้นสร้างการหันเปลี่ยนย่างแข็งแห่งเลือกซึ่งในเวียกพนักงานเวียกงานนี้ให้คณะพักแต่ละขั้นแต่ละบอนต้องเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเวียกงานพักพนักงานที่คุมเครือในหลายสมัยผ่านมาอย่างเป็นระบบเข้มงวดเพื่อสร้างพักให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นย่างแท้จริงเคียงคู่กันนั้นก็ต้องกำเนื้อในอื่นๆให้มีผลมีผันขยายอันละเอียดของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นติดตามผันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ของขั้นของตนให้เป็นรูปธรรมส่วนว่าวิธีการจัดตั้งปฏิบัติในเสื่อมๆนั้นมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้เว้าละเอียดเลยว่าการเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต้องรับประกันให้ทุกเป้าหมายเข้าร่วมอย่างทั่วถึงทั้งรับประกันอธิบายเนื้อในฮัดกลุ่มมีจุดสุ่มและแทบเหมาะกับตระเป้าหมายภายใต้การนำพาโดยกงของสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคและเลขาคณะพรรคอยู่แต่ละขั้นกตระกระทรวงองค์การนครหลวงบรรดาแขวงก็ต้องจัดตั้งซึมๆเอกสารให้สมาชิกพรรคพนักงานก็คิดว่ามาฮอดปัจจุบันนี้หลายกลุ่มกองหลายท้องถิ่นก็ล้วนแล้วจะได้ยกสูงความรับผิดชอบในการซึมและจัดตั้งผันขยายวิเข้าสู่เวียกงานตัวจริงของตนอย่างละเอียดแล้วและแต่ละแขวงนครหลวงแม่นกระเสื่อมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานกระล้วนแล้วแต่ได้นำพาจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลสำเร็จเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลตามเงื่อนไขดันต่างๆที่พรรควางลงท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นซึ่งขณะนี้เวลา 7:53 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าวันพุธวันที่9กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศยุทธินครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้ฟ้าฝนสุรทากลายเป็นฝนตกดินแล้วฉะนั้นการไปการมาคอยเพิ่มความระมัดระวังอย่าสู้ไปด้วยความหุนหันพลันแดนไปด้วยความฟ้าความฟังนั้นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มีท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันดับต้นๆเลยจากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้าสีบดคึมๆอยู่ว่าจังซั่นคือนครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกอันนี้จากท้องเพชรสิทธิเดชติดตามทุกมือพร้อมด้วยบุญปันรับฟังอยู่ได้ทันสอบให้กำหักอยู่ทางบ้านก่อใส่สถานฟ้าเป็นสีคึมๆแล้วก็ผมมาจันทร์นี้เปิ้นว่ารับฟังอยู่ทางเมืองกรึมก็ขอบใจยังสูงเด้อผมมาจันทร์เด้อและมหาศิลาสอสมพันธ์ติดตามทุกมือเด้ออาจารย์สอบเพกัมฮักบัวสุขใช้สมผุยติดตามจากตัดแสงร่องแวนเมืองสำเหนือภาพเสียงจะแจ้งชัดเจนดีสายบุญถอมสายบุญถอมเดชสวรรค์นี้ครับฟังอยู่ทางเมืองอยู่ทางบ้านปากคานบ้านปากคานเมืองเวียงภูค้าแขวงหลวงน้ำทาติดตามรายการนี้มาโดยตลอดขอขอบใจยังสูงสุกัญญากำลังติดตามรับฟังรายการนี้อยู่ทางสวรรค์เขตเสียงแจ้งดีคำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิงฟ้าเป็นสีคึมๆในตอนเช้านี้แล้วก็บุญมีอาจารย์บุญมีพิพักวงเพื่อนว่าฟังรายการนิโยสอบแห่งกำหักจากมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์แล้วก็อุเพชรนี่อุเพชรเพื่อนว่าทำข่าวทำข่าวเพื่อจะทำรายการแล้วก็แสงโยมฮักถนอมตาแสงตาแสงสางตาแสงสางเห็นเมืองนาเลแขวงหลวงน้ำทาติดตามเป็นประจำหลายๆแขวงเดียว

ัจจุบันนี้สร้างตาแสงขึ้นมาบางเทื่ออาจจะบุคุ้นๆเกี่ยวกับสื่อตาแสงเนาะเนี่ยอันนี้จากมีรายการของพวกเฮาจากทางอันนี้จากคำผุยบ่อนี้คำผุยอยู่ทางมอสอมอสอสั่งแหนติดตามปกติเช้ามื้อนี้ฝนตกอยู่แล้วก็บุญคำสุริใสอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งอากาศเย็นสบายสบายตอนเช้าจากเท่าสั่งจากท้องสิงท้องสั่งเนาะท้องสั่งแสงอุดมอยู่ทางเมืองขวเพิ่งแขวงพงศรีเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกกันว่าจังแสนละวงศิลป์วงอินคำนี่สมเสยได้อาจารย์สอบเพลกมากเลยขอขอบใจจังสูงวงศิลป์อินคำถือว่าเป็นผู้ติดตามรายการพวกคำบอดตลอดลิซาสอนมณีลงท้ายๆนี่สมเสยอาจารย์จัดรายการได้ดีหลายขอขอบใจจังสูงด้วยลิซาสอนมณีเด้อที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและได้ติดตามรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาก็เหลือเพียงแต่4นาทีเท่านั้นทางฝ่ายกระดบเนาะจะให้ท่านได้ฟังความมกความซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสิริถาวรวิเศษ4บททอง4สมบัติในสังคมคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบให้คำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกล่องไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรับการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
4: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะป่วยไปโดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
3: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเครื่อง
4: นี่เด้โตสั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซึมมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาซุ่มซื้นอีกด้วย
3: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
4: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
3: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
4: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
3: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
4: อายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ทานฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าทานจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
4: สบายดีปทุมเป็นจังได๋ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
5: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
4: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
5: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซืนหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
3: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งโดนๆถ้าปวดตนโตแบบปฐุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ SkyMart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอกติดเอกติดติดง่ายหายปวด

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: นิสัย
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้อ
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยเสริญทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: บายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังทีคอโล
0: ตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้เวิร์นวังมโนรีหับนาทีดำเนินรายการ
1: เจ้าหับนาทีดำเนินรายการในมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะท่านผู้ฟังฝนก็ยังตกอยู่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์การเดินทางการใช้รถเส้นถนนในตอนเช้ามื้อนี้เนาะหลายคนนี่ก็ยังขี่รถอยู่เด้ตอนนี้เดินทางอยู่เนาะกระเกียมไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดบางคนนี่ก็ยังไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนแดยามฝนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนเพื่อเวลาไว้ในการออกเฮือนเนาะเพราะว่าการเห็นตัวจริงน้ำกันก็คือสภาพการสัญจรในแต่ละจุดนิ้วไปมามีความแออัดหลาย
0: แม่นแล้วเนาะเอาท่านผู้ฟังสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์และสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยรวมทางรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเรานอกจากนั้นรายการขับขี่ปลอดภัยยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจลาวเนชั่นแนลรีดิโอแซต่อเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment สะดวกซองทางไหนก็สามารถติดตามน้ำกันได
1: ้แม่นแล้วเนาะหลายซองทางเนาะในการรับฟัง FM แน่แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์แน่รับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนเช้ามื้อนี้ก็อย่าลืมด้วยท่านผู้ฟังรายงานสภาพอากาศมาได้เติมโดยเฉพาะมีรายการที่ว่ารับฟังอยู่ทางตั้งแขวงทางภาคเหนือภาคใต้เนาะอากาศตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นเท่าใดส่วนว่าอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โอ้ฝนตกมาตั้งแต่เที่ยงคืนพุ่นแ
0: ท้แม่นแล้วเจ้าก็ให้ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังคือมื้อเช้านี้โนรีขี่รถม้านี่ก็รถค่อนข้างหลายแล้วมื้อนี้นะพอฝนตกตั้งแต่คืนนี่เด
1: ้แม่
0: นบ่ฮู้ว่าเขตอื่นหรือว่าเขตบ้านทานเป็นเท่าใดก็สามารถรายงานเข้ามาสู่กันฟังได้ในรายการขับขี่ปลอดภัยและมื้อเช้านี้ขี่รถม้านี่ก็รู้สึกว่าอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นอยู่2จุดคือสิแม่นรถดาดกันบ่หรือว่าจังได๋เนาะเฮ็ดให้รถมันแออัดไปบ่ได้หั่นนะคือจุดนึงนี่เห็นเปิดไฟสัญญาณแมนยูบอลไฟแดงอันกล่องละครล้ำนี่นะใกล้ๆวิทยุเฮานี่
1: เจ้า
0: เพราะว่าขี่ต่อก้นกันมาต่อหลังกันมาแล้วก็แมนค้าอังยางกันอยู่หันแล้วได้ใส่ไฟสัญญาณเลี้ยวออกอีกเบื้องนึงอ่ะนะวันนี้เหลียวกลับหลังคืนแล้วเห็นรถ2คันเพิ่นจอดเปิดอันน่ะไฟสัญญาณไว้อยู
1: ่
0: ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังในการขับขี่ยามฝนแบบนี้โดยเฉพาะก็แมนในตอนชั่วโมงฮีบด่วนหลายผู้หลายคนกะเร่งในการที่จะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเร่งในการที่จะไปส่งลูกส่งเต้าไปห้องห้ามห้องเฮียนรถมันก็เอาหลายแต่ว่าให้มีสติในการขับขี่
1: เจ้าเพราะว่าการน้ำใส่รถใส่ถนนเนาะบวกใส่กับฝนตกแดดเส้นทางมืนเส้นทางเปียกต้องได้กระตวงรักษาระยะห่างให้มันได้ท่านผู้ฟังค่อยไปค่อยมาเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันถึงว่าจะเฝ้าฟังก็ขอให้ใจเย็นๆไว้ถ้าว่าจะเปลี่ยนทิศทางการสัญจรก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมตื่มแนมเบิ่งว่ามีรถสวนทางมาบ่ถ้าว่าบ่มีสวนทางมานี่ก็จึงเปลี่ยนทิศทางการสัญจรอันนี้เพื่อความปลอดภัยเนาะในการเดินทางใช้รถใช้ถนนสำหรับบุคคลใดที่ว่าขับขี่รถจักรก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับผู้ซ้อนมิดรายการคอยไปคอยมาเพราะว่าระยะนี้ก็คือหู้น้ำกันเนาะสภาพการสัญจรนี้แออัดหลายบ่ว่าจะเป็นทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนแล้งแน่ในสมงฮีบด่วนบางคนนี่ขับขี่รถก็ยังถือเบาอยู่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรโดยเฉพาะจุดใดที่มีระบบไฟอำนาจนี่นะก็ยังให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการตื่นตัวการจะตั้งปฏิบัติหลายคนนี่ถือเบาก็คือไฟแดงนี่บ่อยากจอดมันมี
0: ต้
1: นโตๆแถวกันไปในเบื้องที่อีกฝั่งนึงที่ว่าสามารถสัญจรไปได้ก็คือเพิ่นมีสิทธิ์แล้วเนาะไฟเขียวแต่ว่าก็ยังไปอั้งกันอยู่จุดนั้นย้อนว่าต่างคนต่างไปจังซี่บ่หยุดบ่จอดบ่รอจังซี่อันนี้ยังให้เบิ่งคืนน้ำกันเติม
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็ไผที่ได้ขี่เข้ามาทางในเมืองที่ว่ามีรถบริการรถด่วน BRT หั่นนะในตอนเช้าแบบนี้เพิ่นจะให้บริการอยู่แล้วเนาะ2ทางสำหรับรถBRT มันก็มีเมื่อเช้านี้ก็ขี่สวนมากับรถด่วน BRT ก็กำลังให้บริการขี่กลับมาอยู
1: ่
0: ส่วนทางกันดังนั้นต้องได้หลีกให้เพิ่นแน่แล้วก็อย่าไปจอดอันนั้นกินเลนของเพื่อนว่าสั้นๆพอกันจอดอยู่หันแล้วมันก็สิค้าอังยางกันไปเบิดเนาะเพื่อนก็สิไปบ่ได
1: ้
0: เขาก็สิไปบ่ได้อันนี้แหละก็คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องได้ใส่ใจกันได้แท้โดยเฉพาะกระแมนผู้ที่ขับขี่ตามถนนหนทางรถจักรรถใหญ่ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันรถใหญ่ก็ต้องให้เกียรติรถน้อย
1: แ
0: ห่งยามฝนแบบนี้บอนใดที่ว่าเส้นทางเป็นขุมเป็นบวกเป็นหนองอย่างนี้สินะพรความไวลง
1: เจ้า
0: เพราะว่าขั้นขี่ไว้นี่ไปเหยียบน้ำนี่มันฟ้องใส่คนอื่นฟ้องใส่ผู้ที่ขับขี่รถจักรน้ำอีกหรือว่าผู้ที่กำลังยางอยู่กับฟ้องใส่อีกสิบ่ได้ท่านผู้ฟังก็ต้องได้เบิ่งแล้วก็ระมัดระวังและเมื่อเช้านี้ขี่รถมาก็เห็นรถจักรหลายคันท่านผู้ฟังที่เพื่อนก็ไปเวียกไปงานไปหุ่งห้ำหุ่นเฮียนและบางคนเนาะบางคันเพื่อนก็ใส่เสื้อกันฝนใส่หมวกกันกระทบคักแน่แต่บางคันเสื้อกันฝนบ่ใส่แต่กางคันห่
1: ม
0: แล้วบัดนี้ถือมือเดียวหะนะก็เลยคิดในใจโอ้ยเนาะมันคือเสี่ยงแท
1: ้
0: มันจะอันตรายที่สุด
1: แม่น
0: คันผู้ทั้งหลังผู้นั่งซ้อนนี่จับกันยังใครหน่อยนึงแต่ว่าผู้ขับเองนี่นะเบื้องนึงผัดจับพวงมาลัยเบื้องนึงผัดจับคันห่มจังซี่หะนะท่านผู้ฟังแล้วมันก็มีความเสี่ยงแหละในการที่จะควบคุมแมนพวงมาลัยรถต่างๆให้ระมัดระวังคันปิ่นไปได้ก็ใส่หมวกกันกระทบแล้วก็เสื้อกันฝนเอาไว้ดีกว่า
1: เจ้าเนาะประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยดีกว่าสิมาขับรถเบื้องเดียวบางคนนี่เอิ้นมาขับรถนี่ถึงว่าสิซ้ำนานปั่นได้กระยานได้มันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุนี่นะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสติน้ำกันตื่มบางคนว่าเออไปใกล้ๆนี่แหละบ่เป็นหยังต
0: ั
1: ้งคันโฮมไปจักสิโอ้ขามาขามั่งจักสิเบรกรถแน่จักสิคึ้งเอารถแน่จักสิยานว่าสิเสียหลักล้มเองอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันตื่มเนาะฤดูฝนแบบนี้ต้องเตกะเกียมไว้เสื้อผ้ากันฝนนี่ก็ต้องได้ติดรถไว้ตลอดเพื่อที่จะขับขี่รถจักรเพราะว่าฟ้าอากาศนี่กะเอาแน่เอานอนบ่ได้ได้นอนในแต่ละมื้อนี่บางมื้อนี่กะแดดออกบางมื้อกับฟ้าครึ้
0: ม
1: คือฝนสิตกนี่นะแต่ว่าระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกัน
0: แ
1: ล้วดูฝนก็ต้องมีความเตรียมพร้อมอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละแล้วภัยที่จะขึ้นเหนือลงใต้ให้ศึกษาเส้นทางไว้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของผู้ที่ขับรถเองเตรียมความพร้อมทางด้านพาหนะระบบเทคนิคตัวต่างๆก็ต้องได้กวดสิทธิ์คักแน่เพราะเฮาเดินทางไกลมันมีความเสี่ยงและการอันตรายต้องหาประกันรอบด้านทั้งผู้ขับและก็อุปพาหนะ
1: เจ้าม
0: ื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์เป็นบ่เพื่อนวัง
1: เจ้ามื้อนี้ทางทีมงานและการขับขี่ปลอดภัยก็ได้ประสานหาทางพันโทอัมพรคำอุ่นทอนของแผนกตำรวจผู้ซีนำเรื่องการจราจรอยู่ในขอบเขตเมืองไซเซตาเนาะก็จะได้ให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรอยู่ในขอบเขตเมืองไซเซตาและการสรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและสัมภาษณ์อีกท่านนึงก็คือทางพันโทวงสุดใจวงสลาสิทธิ์ของแผนกตำรวจจราจรนะทั้งเมืองจันทบุรีเนาะก็จะให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมในขอบเขตเมืองจันทบุรีซึ่งมื้อนี้พวกเฮาก็นัดสัมภาษณ์เป็น2ท่านเนาะก็คืออยู่ในเมืองไซเซตฐานแล้วก็ทางเมืองจันทบุรีแน่ฉะนั้นมีรายการท่านใดที่ว่าติดตามเฮาฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะอยากแลกเปลี่ยนคําถามผ่านทางรายการก็สามารถมีส่วนร่วมได้บ่ว่าจะเป็นการโทรออนไลน์สายน้ําไม้หรือว่าจะประกอบคําคิดคําเห็นผ่านทางรายการทาง Facebook Live อยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งเพจ Loud National Radio แล้วก็แชร์ส่งต่อไปเพจรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบใจมีทักแฟนรายการที่ได้ส่งข้อมูลข่าวสาร
1: เ
0: ข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนการเตือนการขับขี
1: ่
0: เส้นทางต่างๆที่ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางใดที่ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขที่เปเพนักอย่างสิเนาะหรือว่าจุดใดไฟแดงบอนใดที่ใช้การบ่ได้ที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเฮ็ดให้การสัญจรแออัดเพิ่นก็ได้แจ้งเข้ามาเพื่อท่านผู้ฟังท่านอื่นที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยก็สิได้ฮู้และก็สิได้วางแผนเตรียมแผนเส้นทางในการเดินทางไว้หลีกเลี่ยงบ่ไหนที่มันแออัดหลีกเลี่ยงบ่ใดที่มันไปบ่สะดวกว่าซั่นๆก็ต้องได้ช่วยกันแบบนี้
1: เจ้าเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะเพราะว่าหลายคนนําใช้เส้นทางหลายจุดกันแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางคือโฆษกทั้ง2เองบางเทื่อก็ไปบ่ทั่วบ่ถึงเน
0: า
1: ะบางเส้นทางนี่ก็บางคนว่าเออเส้นทางนั้นยังพบกันอย่างยากอยู่เด้อเส้นทางก็ยังเปเพอยู่บางจุดก็ได้รับการแก้ไขให้แล้วเน
0: า
1: ะก็ขอบใจทุกคนที่ว่าได้ประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเฮาตอนนี้ทีมงานประสานหาทางพันโทอัมพรคำอุ่นทอนอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: เจ้าสบายดีตอนเช้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเนาะขอบใจท่านหลายที่เข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นประจำเลยเนาะทุกอาทิตย์ที่จะได้รายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทั้งท่านผู้ฟังก็คือทางรายการของพวกเราถามท่านเลยเนาะทางท่านพันธุอมพรเป็นยังไงแดนสำหรับสภาพการสัญจรอยู่ทางเมืองเฮาที่ฮับพิซอบในปัจจุบันนี้เจ้า
2: เจ้าก็ก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการขับขี่ปลอดภัยก็คือได้รายงานระยะผ่านมาเนาะข้าพเจ้าในนามตั้งนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองชัยทาจึงมีความรับผิดชอบในการระบายการสัญจรอำนวยความสะดวกให้เช็คทั้งดาวเท่าทั้งเมืองก็คือพ่อแม่ประชาชนเพื่อพ่อค้าชาวขายทหารตำรวจผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองชัยทาของเฮาในแต่ละมื้อ ถือว่ารายงานก็คือได้รับหูเนาะชี้เส้นทางลับโดยเฉพาะก็มันเส้นทางไสยศาสตร์พรหมวิหารเส้นทางสนามม้าแล้วก็เส้นทางนนท์ไว้แล้วก็เส้นสุดท้ายก็มันเส้นตัดจาก150ปีหาเชียงดาเนาะกันก็เส้นที่1ก็มันเส้นทางชี้เรือนะไสยศาสตร์พรหมวิหารนี้เนาะก็เห็นว่าสังเกตลมแล้วตามการติดตามและก็การลงมือตัวจริงหันอยู่เส้นทางดังกล่าวก็ถือว่าแออัดในเส้นขาเขานี่เนาะอยู่ในเส้นทางไสยศาสตร์นี่โดยเฉพาะกับตรงเตะพุ่นแหละวงเวียนนั่นดันนุ่นมากพุ่นแหละเห็นว่าการสัญจรก็มีความแออัดลงหลายตัวขาเขานี่เจียวยาวเยียดเลยในช่วงนี้ก็ช่วงเป็นช่วงเปิดเทอมแดงให้ในการสัญจรไปมากับมีความยากในการไปมาหันนั่นตัวสิ่งที่ยังต้นเส้นที่สองก็มันอยู่ตั้งแต่สามเนี่ยคุมครั้งนั้นสางเนาะมาฮอดสนามม้าก็ถือว่าโอ้วงเวียนสนามม้านี่ถึงปัจจุบันนี่ก็ถือว่ายังแน่นหนาอยู
0: ่
2: ถึงอยู่จุดดังกล่าวมันมีโรงเรียนพัฒนาเนาะตัวฐานะสถานที่หรือว่าสถานะบนห้องฮับการจะลดบ่มีเนาะมีแต่ค่าเขาแล้วก็เข้าออกเท่านั้นนี่ก็ถือว่าให้ไรมีความยากซึ่งพวกเราเดี๋ยวมันจุกกำลังใส่จุดดังกล่าวมีอยู่สี่สายเนาะทั้งในสองทั้งนอกสองตัวสภาพปุอนาการไปมาส่งในยานี่ก็มีความยากเนื่องจากว่ามีฝนตกแดดบางมือก็ฟ้าแดดตรงนี้ใดกันระบายรถหรือว่าการสัญจรไปมานี่ก็มีความยากแต่ว่าฝนตกก็เป็นบรรดาพ่อแม่ป้าชนเนาะเพื่อเรือทหารพนักงานทหารตำรวจนี่ไปส่งลูกส่งเต่าอยู่เงียบดังกล่าวแบบใช้รถใหญ่
1: เจ้า
2: ฉะนั้นจึงว่ามาพร้อมกันเลยพร้อมกันก็เห็นว่ามีคนยากเพราะฉะนั้นจึงว่าส่งสินทางดังกล่าวนี่ถือว่ามีความยากโดยเฉพาะก็มันอยู่นะสินทางนะเคยได้ว่ามานี่หน่อยสินทางสนามม้านี่ออกจากวงเวียนสนามม้าแล้วมาเจออยู่ให้อำนาจทัดหลวงนั่นก็คือว่าเจ้าเย็ดเลยเนาะจะนอนตลาดหัวขัวพุ่นอันนี้ก็คือว่าพวกเขาก็ชุดตัวพยายามระบายการสัญจรเพื่อให้มันคงแค่เนาะคือว่าระยะนี้ก็พวกเขาก็ได้ปล่อยให้อำนาจอยู่พระเด้งทัดหลวงนั่นเพื่อระบายขาเขานี่ให้มันยาวเนาะ
1: เจ
2: ้
1: า
2: ชนท่านน่าจะน้องบอลน้องพ่อก็ได้ปล่อยเส้นทางนะมาเตะท่านหลวงบุ้งเวียนท่านหลวงนี้เนาะลงมาทางนั้นจากธนาคารนิมิตินี่ก็ที่ว่าระยะนี้ก็มีความยากดูจุดดังกล่าวหนึ่งจะว่ามันยังมีกระทรวงต่างประเทศแต่กระทรวงการค้าและมีสามแยกทุกเดือนหน้ามัน
1: เจ้า
2: จะนอดประตูใส่เนี่ยนี่ก็ที่ว่าเส้นต้องเส้นลักนี่ก็ที่ว่านักหน่อยน้องพวกเขานี่ระบายกันทันจรนี่จนเส้นที่สามก็เป็นเส้นทางนักไว้เนาะตัดมาใช้นนท์ไว้นี้เนาะมาใช้ดึงทันหลวงนี่ตัวนี้ถือว่าสะดวกการไปกันมานี่มีความยากได้เลยนึงมันอยู่ชี้แย่งของการบ้านทันหลวงอันชี้แย่งของการบ้านนะคนทันเนาะ
1: เจ้า
2: ที่ว่าตัวนั้นเป็นลิขุนปีสมพ่อว่ากลายเป็นประมาณ50เมตรมาอยู่เบื้องความเมื่อพี่องค์เย็นมัธยมพุทธันท่าน
1: อ
2: ันนี้ก็เท่าไรมีความยากกว่าในเมื่อนะปูสมใช้เส้นทางกันเลยไปส่งลูกส่งเต้ากับเราเส้นทางเป็นวันจอดรถแต่ให้ถ่ายรถจิตทางอ้ออยู่เสียงของการบ้านหันส่วนใกล้นั้นมากกันเป็นอยู่ว่าสามแยกวงเวียนทางน้ำประปาเนาะกระทะไฟอำนาจนะสะพานทองมาฮอดนะสามแยกสี่แยกอยู่ส่วนสามสิงหาฮันแต่ส่วนอยู่วงเวียนตรงปลาลไปทางงงมอไรเจ้าไปทางงงมอนะเมษาก็ถือว่ามีความยากเพราะอายุจุดต่างๆก็มีวงเวียนเกี่ยวกันอยู่นะเส้นทางคูเวียงฮันเนาะก็ถือว่าแน่นอยู่จริงเส้นทางตัดทันส่วนมาทางทัดฝนก็ถือว่าจะดูของแค่มีความยากในหนึ่งมีแต่เลี้ยวเขาวันนั้นจะลดปักคิงของเงินจริงจังเซ็นเตอร์หันนั่นก็ถือว่าเส้นทางที่สามเนาะส่วนเส้นทางที่สี่ก็มีความยากอยู่ที่แยกบ้านนั่นเชียงดาเนาะเบื้องนั่นเป็นบ้านเชียงดาเบื้องนี้แหละบ้านเมืองน้อย
1: จ้า
2: จุดดังกล่าวสัมพันธ์มีตลาดอีกที่ไหนมีความยากในการสัญจรนั้นมีตลาดแล้วว่ามีห้างขายเครื่องซุ้งโดยเฉพาะก็เป็นปูนซีมังหรือว่าเหล็กลางกลางนั้นหรือว่าบางครั้งนี่ก็มีรถจิบล้อมาจอดปั้นอยู่หันแต่ที่ไหนมีความยากนั้นตัวรายงานโยกเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไชยนาทของเราเนาะในปัจจุบันนี
0: ้แสดงว่าอยู่จุดอยู่หรือว่าอยู่ซีเซ็ดนี่แม่นแออัดทั้งเศร้าทั้งแรงเลยบ่ท่านใน
2: เจ้าแม่นค้าเขาก็เป็นตอนเศร้าเขาก็เป็นตอนแรง
0: เจ้าแล้วคืออยู่บอนไหนที่ว่ามีจุดทงเฮียนนี่สินะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ไปช่วยระบายบ่หรือว่าเขาระบายแต่จุดอันน่ะลักๆที่เขาพิ
2: เศษเจ้าแต่โรงเรียนคือว่าทางอำนวยการโรงเรียนเพิ่นก็ได้เสนอมาขอกำลังนำกรมราชการเนาะฉะนั้นทางกรมราชการก็ได้สนองกำลังให
0: ้
2: คือว่ามีอยู่4หาห้องเย็นแล้วก็2ตลาดเนาะที่พวกเฮาได้บรรจุกำลังใส่แต่ว่านักคนมูลแม่นห้องเย็นพัฒนาพวกเฮาได้บรรจุใส่4สาย
0: เจ้า
2: ในแต่ละมือทั้งตอนเช้าและตอนเย็นตอนนั้นก็อยู่ห้องเย็นอื่นเนาะห้องเย็นสันตลาดบ่ตัวห้องเย็นอยู่ดนโคหันเนาะมันเป็นห้องเย็นเอกชนซึ่งมีความยากอยู่3แยกของกันบ้านนนโคทะยานเนาะมันก็ทั้งเขาทั้งออกก็ยากเลยซึมเลยมีโรงเรียนเพื่อคติเขาจะมาส่งลูกส่งเต้าอยู่หันแต่ให้มันมีความยากคือสั้นเนาะจ้า
0: แต่ว่าเวลาที่เขาไปซวยระบายอยู่จุดทงเฮียนี่ปัญหานี่แม่นว่าเรื่องเกี่ยวกับบอลจอดรถที่ผู้ปกครองไปส่งมันบ่ทันพอมันบ่มีสถานที่แล้วได้จอดแคมป์ทางมันบ
2: ่แม่นถือว่าแต่ละโรงเรียนเนาะที่เจ้าหน้าที่พวกเขาไประบายล้วนแล้วแต่มันเอาบาทางเป็นบอลจอดสุขาวเอาลูกเอาเต้าลงหันตัวสถานที่จอดรถตัวบ่มีก็บ่เข้าใจว่าภาคส่วนที่เจ้าของอนุญาตให้เปิดการศึกษาศึกษาเรียนเปิดโรงเรียนได้เดี๋ยวนี้ทั้งทางที่อยู่กันทางแท้ๆบ่มีบ่อนจอดรถ
1: เจ้า
2: ก็ยังมีการอนุญาตให้เปิดโรงเรียนได้อันนี้ก็คือว่าเสนอไปตามขั้นตอนเนาะพวกเฮาก็เคยได้ว่าอยู่ในคณะกรรมการรับผิดชอบความบ่เป็นระเบียบของตัวเมืองหั่นเนาะพอในเฉพาะกิจนั้นก็มีภาคส่วนศึกษาเขาห่วมนำอันนี้ก็ที่ว่าพวกเราก็ได้เสนอไว้แล้วเจ้า
0: ในตอนหน้านี่ต้องได้ละเอียดเติมเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาไปตอนหน้าแน่นอนคันว่าเขาเปิดจังซี่ล่ะบ่มีสถานที่ห้องหับบ่อนจอดรถสำหรับผู้ที่ไปส่งลูกหลานยุงเฮียนั่น
2: เจ้าก็ถือว่าผมเวลาพวกเขาได้ประชุมพวกเราได้สะท้อนบทเรียนก็มีหลายจุดหลายบ่อนที่หลายภาคส่วนต้องได้มีส่วนรับผิดชอบนำกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถจอดรางโดยเฉพาะถ้าเป็นทางห้างต่างๆที่เอาถนนหนทางนี่เป็นบ่อนจอดรถคือทางรายการเคยว่ามาเนาะขึ้นติดป้ายใช่ว่าจอดรถได้เฉพาะแต่ลูกค้าอันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่มันบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเนาะอันนั้นก็ถือว่าภาคส่วนการค้าบ่ที่อนุญาตหรือเอาบ่เนาะหรือว่าศึกษาบ่อันนี้ก็ถือว่าลูกทุกภาคส่วนล้วนแต่มีการเป็นเจ้าการนำกันในการออกเอกสารเนี่ยมันถูกต้องเพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยอยู่ในตัวเมืองนั่นเนาะแต่ยานี่ก็คือว่ามีความยากบางวันจันทร์นี่บางทางพระเนกจราจรนครหลวงเพิ่นก็ได้เอิ้นเข้าตัวเมืองนี่เขาไปเพื่อปรึกษาหรือโดยเฉพาะกับเป็นร้านจอดรถเนาะนี่โดยการเสนอของเจ้าหน้าที่ของเฮาอยู่กรมประชุมกับส่วนหลายกับเป็นเมืองจันทบุรีที่ทางนั้นคณะอภิโชคเป็นเนี่ยเอาแจ้งทางเป็นบอลจอดรถบางบอลนี่ก็ตั้นหน้าบ้านหน้าเฮือนเขาเจ้าก็เฮ็ดให้มีความบ่พอใจขึ้นเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเอาสถานที่เอาถนนหนทางเป็นบอลจอดรถก็ถือว่าเป็นการบ่เหมาะสมในการสัญจรไปมาพอบ่ว่าแต่ตอนเช้าตอนเร่งตอนเที่ยงล้นจะมีมีพาหน้าไปจอดรถแล้วก็มีภาคส่วนไปเก็บเงินเก็บยังนำเขาเจ้าหันให้ได้เขาเจ้ามีการจุ่มเบาจุ่มว่าเป็นเนาะนี่ก็ที่ว่าพวกเขาจะได้เสนอตามขั้นตอนตามภาคส่วนที่รับผิดชอบร่วมกันนะเนาะโดยเฉพาะก็เป็นคณะสภาคิดอยู่นครหลวงเนาะให้คนขั้วขึ้นไหมเกี่ยวกับสถานที่จอดรถที่ห้องครับให้เจอลูกค้าตัวเองหันเนาะเอาเนาะแทนทางเป็นบนจอดรถแต่ตัวมีความยากในการระบายรถตัวตอนเช้าตอนเร่งเนาะอยู่เมืองจันทบุรีอยู่เมืองศรีนาคเมืองศรีโคตรเมืองไชยสถานเนี่ยก็ถือว่าเป็นก็จะเป็นอัมพาตเนาะไปมากก็ยุ่งยาก
1: จ้า
2: ติดตลอดเนาะจนปัจจุบันนี้อยู่แต่ละเมืองก็ยังหนาแน่นอยู
0: ่
2: ตัวยังแก้ไขกันอยู่เนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพอุบัติเหตุทานเป็นอะไรในระยะผ่านมานี
2: ่โอ้อุบัติเหตุพันเฉพาะเรื่องอาทิตย์นี้ก็ที่ว่าหลายเนาะเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดนี่ชิดเจ็ดรายดังนั้นก็มีอยู่เสียชีวิตหนึ่งเนาะอยู่ตันหลวงฮะ
1: เจ้า
2: ทำท่ายรถใหญ่ๆก็ที่ว่าหม่อมมันก็เนี่ยดำเนินคือทางทางนั้นเดลิซาได้รายงานมาเนาะทางตัวเสียชีวิตที่นี่เจ้า
0: เจ้าคันเทียบใส่อาทิตย์แล้วนี่เพิ่มขึ้นบ่ทันผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุฮัลโหลอ
2: าทิตย์แล้วนี่ก็ที่ว่าเสียชีวิต3นาทีแล้วนี
0: ่เจ้าแล้วจํานวนอุบัติเหตุได้ลดบ่หรือว่าเพิ่ม
2: เพิ่มขึ้นตลอดกลุ่มนี้นะเพราะเห็นสังเกตรวมแล้วก็คือได้ป่าส่งให้ทั้งรายการตลอดนะเนาะแต่ละมือแต่ละมือแต่ว่าทั้งเงินรายการเรามีฝากส่วนสรุปประจำอาทิตย์กับชิวน้ำกันไหนนะเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้ส่งให้ตลอดแต่สามมือได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเน
0: า
2: ะม
0: ี
2: เสียชีวิตก็รู้ว่าอุบัติเหตุที่คู่กรณีสามารถตกลงกันได้บ่นี่เพราะเขาได้ส่งให้ตลอดเจ้า
0: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในตอนท้ายสนทนาอยากให้ท่านฝากถึงผู้ขับขี่กันเติมท่าน
2: เจ้าก็อีกท่านนึงเนาะข้าพเจ้าขอโทษขออภัยนำผู้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรแต่ว่ายังภาคส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของการสัญจรได้โดยเฉพาะก็เป็นคือโซเชียลเนาะอันได้ลงเฟซลงไลน์ฮะเนาะรถที่บ่ไปตามกฎระเบียบของการสัญจรเนี่ยเขาห้ามเซ็งท้ายเซ็งขวาขายังปฏิบัติบ่ทันได้โดยเฉพาะกับมันรถจัดเดี๋ยวนี้ที่ว่าบ่ฮู้ว่าเส้นทางเดินของตัวเองคือจะขี่ไปละก็ได้ใจตัวเองเลยขี่ไปโลดอันนี้ก็ที่ว่าเด็กในห้องมาอ่านักขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งปัจจุบันนี้พวกเราก็จะชื่อต่อติดตามแผนการของทางพระเนกให้ลงโฆษณาอยู่ตามองจักโรงงานโรงเฮียนหรือสำนักงานองค์การต่างๆเนาะพวกเรากับกำลังขึ้นแทนอยู่แต่ว่าหากมีเหตุการณ์หรือว่ามีเวลาที่พวกเราจะได้ลงไปก็จะได้แจ้งให้ทางรายการนั้นถ้ามีโอกาสก็จะให้เตือนทางรายการนี่เขาห่วมนำเพื่อโฆษณาแล้วก็ก้าวเตือนน้องๆนักเรียนที่บ่ฮู้จักกฎระเบียบของการสัญจรนี
0: ่
2: ไปมานี่ช่วงระยะนี้ตื่นอีกใจเป็นระยะที่ฝนตกเนาะมีความยุ่งยากในการไปการมาอันก็ขออย่าก็ออกมายังนะครับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรเนาะรถจักรก็ต้องให้เกียร์รถใหญ่รถใหญ่ก็ต้องให้เกียร์รถจักรเพราะเนื่องจากว่าบางวันนี่จะมีคุ้มมีบ่อมีน้ำมียังช่วงใช้กันนั่นก็จะเป็นการเฮ็ดใช้กันก็มีนั่นก็ขอขอบใจเจ้า
0: เจ้าเจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจทั้งทานพันธุอัมพรคำอุนทรที่ได้ให้เกียรติเข้าห่วมให้ข้อมูลในรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
2: เจ้าชินเดียวกัน
0: เจ้าเจ้าโชคดีนั่นก็เป็นข้อมูลอยู่ทางเมืองไซเสถา
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าหลายเส้นทางที่พบปัญหาหลุดแออัดหลุดคับค้าหนาแน่นว่าท่านซะ
1: เจ้า
0: แต่เพิ่นรายงานมาแบบนี้ท่านผู้ฟังทีจะเดินทางไปเส้นทางนั้นโดยเฉพาะก็เป็นตอนเช้าหรือตอนแล้งลองคิดเบิ่งว่ามีเส้นทางอื่นที่เลี่ยงได้บ
1: ่
0: แล้วก็ช่วยกันเน
1: า
0: ะต้องไปเพิ่มปริมาณรถเจ้า
1: และสำคัญก็คือดังที่พันโทอัมพรเพิ่นแจ้งค่ะละว่าผู้ขับขี่นี่ก็ต้องได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันได้บ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่เน
0: า
1: ะรถใหญ่ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยให้เกียรติคนยางบวกใส่กับฤดูฝนแบบนี
0: ้
1: บางคนคือเพิ่นว่าหั่นแหละขับขี่รถด้วยความประมาทแน่ขาดสติแต่บ่ระมัดระวังบางเทื่อนี่ขี่รถไปเหยียบน้ำฟุ้งใส่ผู้ที่ว่ายางตามทางก็มีหรือว่าขี่รถจักรแคมทางก็มีอันนี้อยากให้ทุกคนเบิ่งคืนน้ำกันเติมเนาะระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะตอนนี้มีรายการอยากประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาสบายดี
3: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
3: ผมเซยเลิกกับพันโทคำพรคำบุญทอนพันธีผมเล่ามาเนาะเรื่องการอันตั้งหงหอกหงเฮียนบอกตั้งห้างค้าห้างขายเนาะเพราะว่าเพิ่งบอกว่าประกอบอันไปล้มเรื่องอันว่าการตั้งห้างห้างทำมันบ่ผ่านเนาะ
1: เจ้า
3: เพราะว่าเป็นลักเลยอยากพอประกอบส่วนคือเมืองจันทบุรีเนาะได้ยินมาที่กำอาดันจราจรของเมืองจันทบุรี
1: เจ้าเจ้า
3: อยากให้ทางอันก็ยังไปแจกเสียงให้ร้องสัมภาษณ์การค่าของเมืองจันทบุรีกับโยธาเมืองจันทบุรีได้ป่ะเนาะ
0: จ้าเจ้า
3: เพราะว่ามันก็อ้างอิงครับที่ว่าท่านพันโทคำพรขบุญทอนของเราล่ะท่านถ้าการฆ่าบอลเนี่ยก็ปั่นโยธาบอลเนี่ยเนาะท่านเองโยธาบอลเนี่ยเขากับบุเปิดได
1: ้
3: เนาะมันมีบนห้างจอดรถคือเข้ามาถึงทางเหมือนลาวพาซ่าเนาะถึงทางลาดทางเส้นทางรถจอดขึ้นทางขอบฟุตบาทเต้นขี่มานี่เห็นละเบื้องขวาเบื้องขวามือเต้นเต้นบนจอดรถเบื้องซ้ายมือบริเส้นพันรถจอดอยู่ขอบฟุตทางฟุตบาท
1: เจ้า
3: และอันที่สองมาทางที่ว่าเป็นทูวีที่ว่าหับไส้หับไส้บนจอดรถที่ว่ายกเลิกบอให้จอดรถเนาะเส้นทางถนนโนแก้วกลุ่มมันสุดเส้นทางไปฮอดเข็มของฮอดหอกกลางบ่มีบ่มีเส้นแต้มที่ให้รถจอดทั้งสองฝากเนาะแต่ว่ารถจอดทั้งสองฝากได้และให้มันส่วนทางกันก็เลยเป็นทูวี
1: เ
3: น
1: า
3: ะตั้งคำถามเนี่ยนั่นแต่ว่าไม่ได้ตั้งคำถามให้กับจอดรถจอดในเพียงผู้เดียวเนี่ยตั้งคำถามให้เรื่องเงินการค่าก็มึงเงาทองเงาทองขออะไรเงาทองขอเงาทองขอนครหลวงบ่เรื่องนี้เขาขอของเมืองจันทบุรีบ่
1: เจ้า
3: เนาะบ่ข้าพเจ้าบ่ขอว่าว่าให้ว่าเน้นใส่ภาพส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าต่างๆเนาะอยากเน้นใส่จากสองนี่เพราะว่าสองมาแล้วเน้นใส่ว่าการทำถามว่าทำลงมากวดมันโบพานกับโบเปิดการฆ่าต้องคือโบให้เปิด
1: ม
3: าสันตา
1: เจ้า
3: เนาะแล้วไงเจ้าขอก็ต้องคือโบพานให้ดังนั้นเลยอยากให้สามภาพส่วนสมทบกับจอดส่งทบให้กับสามภาพส่วนร้องไปเพราะว่าเห็นมันโบมีการแต้มแต่ยังมาจอดอยู่นะเนาะ
1: เจ้า
3: เป็นต้นเลยเป็นข้างหัวว่าทำเองกล้าหนีรถอยู่ติดอยู่ตลอดมาสันตาติดงอนอย่างย้อนโครงการของพนักงานธนาคารกลางธนาคารแห่งชาติมาจอดเพราะว่าโมมีบนจอดรถเห็นพนักงาน
1: เจ้า
3: แล้วมันจะแก้ไขเนี่ยได้กับปัญหาตัวนี้เน
0: า
3: ะขอฝากไว้ตรงนี้
0: เจ้าเจ้าใจละหลายท่านเจ้าเจ้านั่นก็เป็นความคิดความเห็นของท่านผู้ฟังที่มันเสนอเข้ามาก็จะให้หลายภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับความแออัดระบบระเบียบการสัญจรต่างๆหรือการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: แมน
0: ตอนนี้พักก่อนเวิร์นมังเจ้าจักหน่อยแล้วพวกเขาจึงกลับคืนมาสนทนากันเติม
4: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยังกับบ่ได้โอ้ยเจ็บทรมานดิ
5: อ้าวสมศักดิ์เป็นยังขึ้นมายืนบิดแอลบิดไปบิดมาสามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
4: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศดวงกำลังเจ็บดินะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอนี่อุ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนซี่ออก
5: โอ้ย
4: เจ็บ
5: ที่แท้กับพญาติผงไว้เฮ็ดเวียกโตสิบ่ให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
4: ่
5: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
4: ้โ
5: อ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสะดวงยุบแล้วก็แห้งไว
4: โอ
5: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
4: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมาฝนกินมา
5: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละ
4: อ้อคักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
6: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
7: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได้
6: แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
7: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
6: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้โต
7: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
6: โอ้ง่ายแท
7: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
6: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
7: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดซิดปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
6: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892
2: ตอนหาทุกทานกับคืนข่าวสู่รายการขับขี่ปลอดภัยท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการของเราที่กำลังออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เจ้ากับเวลาต่ำหงส่งในปัจจุบันนี้ 8:45 นาทีเนาะบางคนนี่ก็ยังนำไส้รถอยู่ขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีรายการแจ้งมาว่าอยู่ทางจุดไฟอำนาจทัดหลวงเพิ่นว่าจุดนี้มีความแออัดหลายเด้อผู้ขับขี่นี่ก็บ่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรบางคนนี่ก็ยังลวงอยู่ก็คือไฟเขียวนี่บ่จอดมาโนรีไฟแดงก็ยังหม่นไปจังซี่ไฟเขียวนี่บางเทียนที่ไปก็ไปไม่ได้
2: เฮ็ดเนียนเฮ็ดเนียนคือความหมายว่าไฟเหลืองแล้วแล้วต้องเกี่ยมจอดเพื่อนบ่จอดได้เพิ่นก็ตุ๊ดๆๆๆไปเลยมันก็ต่อก้นไปมายาวไปอีกก็เลยเฮ็ดให้การสัญจรอยู่บนจุดไฟแดงนี่บ่เป็นระบบระเบียบแทนที่มันมีไฟแดงในการที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสัญญาณของไฟอำนาจอยู่แล้วนะ
3: เจ้า
2: ก็บ่เฮ็ดเด
3: ้แม่นอันนี้ก็อยากให้เบิ่งคืนน้ำกันตื่นเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีพฤติกรรมมักง่ายแด่ไฟเขียวไปได้แต่ว่าไฟแดงนี่ก็ขอให้หยุดให้รอก่อนเด้อจอดก่อนเนาะบ่แม่นว่าซีเนียนไปคือมโนรีเว้าหั่นแหละบางคนนี่บ่อยากจอดในแห้งเล้งไปอีกได
2: ้แม่นแหละ
3: ต่อแถวกันไปบัดเพื่อเบื้องผู้ที่มีสิทธิ์ไปก็คือไฟเขียวนี่สิไปก็ไปบ่ได้เฮ็ดให้จากที่ว่ามันสามารถสัญจรไปได้นะถ้าว่าเฮาเข้าสู่ระเบียบน้ำกันปฏิบัติตามระบบไฟอำนาจการสัญจรก็จะลงเรียนไปได้เนาะลดพรความแออัดแต่ว่าโตกับเหตุการณ์แบบนี้จากที่ว่าสิไปได้ก็แห้งแออัดยุ่งยากขึ้นไปเติม
2: เจ้าแม่นแล้วเอาเมื่อกี้นี้ทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกับแม่นทางพันธุอัมพรเพิ่นก็ได้รายงานข้อมูลมาแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ได้ประกอบส่วนเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถเอียงต่างๆเนาะเมื่อวานนี้วันที่8เมื่อวานเนาะวันที่9แล้วเนาะเบิ่นวังเน
3: า
2: ะบ่ลงมือลงวินละเมื่อวานนี้วันที่8ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ได้ลงปฏิบัติหน้าที่โดยการไปล็อกล่อรถที่ว่าจอดอยู่แคมทางเส้นทางท่าดำทางเข้ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจารณ์ด้วยท่านผู้ฟังเด้อดังนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติและก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรให้ถูกต้องเพื่อจะบ่ให้ตัวเองนะได้เสียเวลาและก็เสียเงินในเวลาที่เจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบได้เพิ่นก็ไปล็อกล่อนี่หลายคันพอสมควรที่ไปจอดซะอยู่แถวนั้นเพิ่นบ่ให้จอดอันนี้แล้วเพิ่นเริ่มปฏิบัติแล้วเน
3: า
2: ะก็ต้องได้สังเกตเรื่องเกี่ยวกับป้ายที่เพิ่นเตือนว่าป้ายตัวใดให้จอดป้ายตัวใดจอดวันคูวันขีกหน้าทางที่เพิ่นขีดล็อกให้จอดรถบ่ได้มีคือทั้งท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาเมื่อกี้ประกอบส่วนเข้ามาเมื่อกี้นี่แหละทุกคนต้องได้ช่วยกันเด้เพื่อความเป็นระเบียบของสังคม
3: เจ้าแม่น
2: ก็ฝากเตือนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติแท้แล้วบัดนี้น่ะเจ้า
3: ก็ขอให้ทุกคนโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ขับขี่รถนี่แหละใช้รถใช้ถนนห่วมกันนี
2: ่
3: ตื่นตัวเป็นเจ้ากันน้ำกันเตือนมาจุดใดที่มีป้ายห้ามป้ายเตือนกับพร้อมเพียงกันปฏิบัติตามระบบป้ายเนาะแต่ให้สังเกตเตือนเด้อแล้วก็จุดที่ว่าเพิ่นแต้มขอบทางที่ว่าสามารถให้จอดได้ฮะนะเพราะว่าก็เห็นตัวจริงเนาะบางจุดที่ว่าเพิ่นแต้มใส่แต่เบื้องเดียวเพื่อว่าจะเห็นให้การสัญจรนี่สามารถสัญจรไปได้แต่ว่าผู้ขับขี่นี่ก็
2: ไปจอดทั้ง2
3: ไปจอดทั้ง2ฝากเฮ็ดให้การสัญจรนี่โอ้ไอ้อัดยุ่งยากขึ้นเติ
2: ม
3: อันนี้ก็ยังให้ทุกคนเบิ่งคืนน้ำกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ว่า

0: ไปก็ได้ออกไปกวดสอบเหตุกับผู้เป็นผู้บาดเจ็บ3คนผู้ใด
1: เจ้า
0: ผู้ที่1นี่มันเป็นเพศหญิงอายุ32ปีอยู่บ้านไม้ไซสมบูรณ์เมืองไซธานีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แมนบาดแผลฟกช้ำตาเบื้องซ้ายและมีบาดแผลถลอกอยู่ตามแขนซ้ายส่วนผู้ที่2นี่เป็นเพศชายอายุ37ปีอยู่ดอนดูเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แมนหน้าผากยุบกระทบหัวสลึมสลือบาดแผลถลอกตามต้นโตและแขนขาส่วนผู้ที่3เนี่ยเป็นเพศชาย34ปีอยู่บ้านอุดมพลเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แมนมีบาดแผลเปิดใหญ่อยู่หน้าผากตาเบื้องขวาบวมเลือดออกดังและกับบาดแผลถลอกตามต้นโต
1: ผู
0: ้ภัย1623ก็ได้มีการปฐมพยาธิพยาบาลเบื้องต้นและการนำส่งไปห้องหมอมิตรภาพห้อง50เตียงก็ขอให้ทั้ง3คนเนี่ยมีความปลอดภัยเนาะและกับมื้อนี้วันที่9ตอนเช้าๆท่านผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ที่4แยกค้อนประสงค์หน่วยกู้ภัยออกไปกวดสอบเหตุกระพบมีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายอายุ20ปีอย
1: ู
0: ่บ้านตานมีไซเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นค้างจีกบาดเปิดอยู่หัวเข่าและบาดถลอกตามแขนขาเพิ่นก็ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นเดียวกันแล้วก็นำส่งไปห้องหมอมิตรภาพ150เตียงอันนี้เกิดขึ้นตอนเวลา 3:00 น.แต่เศร้าๆเลยตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอุบัติเหตุนี้มันก็บ่เลือกโมงเลือกเวลาบ่เลือกสถานที่เนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนไปมาเนื่อใดให้มีความปลอดภัยระมัดระวังน้ำกันเติมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการสัญจรในยามกลางค่ำกลางคืนนี่นะเป็นห่วงเนาะเพราะว่าหลายจุดหลายเส้นทางนี่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าบางจุดก็คือที่มีรายการได้ส่งแสงมาเพิ่นว่าเส้นทางนี่อยู่ทั้งเขตใกล้วงเวียนดอนหนูนดอนติ้วเบื้องกงกันข้ามกับห้องการปกครองเมืองไซธานีนี่เพิ่นว่าเส้นทางนี่เป็นขุมเลิกเปเพในจุดนี้ก็อยากฝากเตือนผู้ที่ว่าขับขี่รถใช้รถใช้ถนนห่วมกันนี่นะมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเพราะว่าในยามกลางคืนนี่จุดนี้ก็จะมืดแดไฟยังทางอาจจะบ่ทั่วถึงแน่เนาะก็เป็นห่วงผู้ที่ว่าเดินทางสัญจรในจุดนี้ก็คือโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่ล่ะให้มีสติน้ำกันเด้อคอยไปคอยมาเนาะระมัดระวังน้ำกันเติม
0: อืมเจ้าและมีท่านผู้ฟังเพิ่นได้ถ่ายคลิปวิดีโอเนาะที่ว่าเป็นรถกระบะบรรทุกสินค้าสูงเกินขนาดอยู่ทางนครปากเซหัน
1: เจ้า
0: เกินอีหลีเนาะเกินแท้เกินว่าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็กระโตรถเองกันเสี่ยงแล้วก็โตเครื่องที่ว่าบรรทุกที่ว่ามันเกินมันสูงโพดนะก็เสี่ยงที่จะตกเฮียใส่ผู้ที่ขี่รถนะตามถนนหนทางห่วมกันหั่นอันนี้อันตรายแท้ๆอันนี้ก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ตื่นเนาะอยู่ทางนครปากเสเจ้า
1: เจ้า
0: อันตรายอีหลีแล้วก็เพิ่นก็แจ้งเตือนอีกจุดหนึ่งเนาะเป็นจุดที่ทางเปเพโอ้ยเนาะเพิ่นถ่ายคลิปออกมาอยู่นี่อันตรายแท้ๆเข้าซ่อมแปลงด่วนให้แน่คุมเลิกรถจักรล่มหลายคันแล้วเพิ่นว่าอันนี้มันเกิดขึ้นนี่ประชาชนซองแสงเป็นเส้นทางอยู่วงเวียนดอนหนูนดอนติ้ว
1: เจ้า
0: ขวงกันข้ามห้องการปกครองเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์เฮ็ดให้รถจักรนี่ล่มหลายคันพร้อมทั้งฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ากวดการและก็แก้ไขซ่อมแปลงด่วนให้แน่มีประชาชนไปยืนอยู่แคมป์หั่นเตือนผู้ที่ขี่รถจักรมาว่าข่มเลิกเด้อระวังเด้ออย่าลุยนะ
1: ต้องได้ไปยืน
0: บอกกันเตือนกันเพราะว่ามันเลิกอีหลีแล้วมันนี่เวลาที่มันจะเลี่ยงมันจะหลีกไปอีกฝากบึงนึงมันจะข้ามเลนไปหาไปเส้นทางนึงอีกนะก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็บางคนเพิ่นก็ได้เอามีการเอาจ่วยไปกั้นไว้เนาะบึงสภาพแล้วโอ้ยเพิ่นไปถ่ายคลิปคักแน่นี่นี่ยืนสังเกตการณ์นี่นะ
1: เพิ่นก็เนื่องจากว่าก็เป็นห่วงย่านว่ามีคนไปล้มแล้วอยู่หั่นนะจุดนี้เนาะ
0: เพรา ะว่า
1: ก็คือฮู้น้ำกันบางคนนี่โดนในผ่านเส้นทางนี่ขมาขมังเอาน้ำบ่ทันเด้ย่านสิว่าเสียหลักไปตกขุมอยู่หั่นนะก็ฝากเตือนกันไว้เตือนได้ท่านผู้ฟังสัญจรในเส้นทางนี้ก็ขอให้ระมัดระวังคอยไปคอยมาแล้วก็ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวของเติมเนาะให้ลงแก้ไขให้จุดนี้แดเพราะว่าก็น่าเป็นห่วงผู้ที่ว่าขับขี่ใช้รถใช้ถนนห่วมกันนี่ล่ะบางคนนี่ว่าขับขี่รถในยามกลางค่ำกลางคืนสิอาศัยแต่ไฟยังทางแด แล้วก็อาศัยไฟทางเฮือนพ่อแม่ประชาชนในจุดนี้ถ้าว่าสินทางใดสินทางมืดสินทางเปลี่ยวก็ขอให้ระมัดระวังน้ำกันตื้ม
0: แม่นแล้วเนาะตอนนี้ทีมงานของพวกเฮากับพยายามติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่เมืองจันทบุรีทางทานพันโทวงสุจัยวงสารซิดเนาะที่เพิ่นว่าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการแต่บ่แน่ใจว่าเพิ่นจะคาเรียกอย่างบ่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้ก็จะเลือนเป็นมื้ออื่นเน
0: า
1: ะมันบ่ดีเพราะว่าอิงใส่เวลาตามห้องทรงทั้งห้องทรงของการเฮาแด
0: ก
1: ับท้าย

0: รายการในละ
1: มีท่านผู้ฟังเพิ่นกระทรวงขอความข้อมูลเข้ามาในรายการเติมเพิ่นว่าสบายดีโคซกทั้ง2เนาะเพิ่นใส่คุณงามอีกได้เพิ่นย่องนี่เนาะ ขอให้เจ้าหน้าที่ไปเลาะล็อกอยู่เส้นทางแคมป์ของเส้นรองแนว่าซั่นคือสิแม่นจอดรถซะซ้ายแล้วนี่เพิ่นแจ้งเข้ามานี่เนาะเอ้าจังได๋ก็สร้างผู้ขับขี่ก็เห็นใจเฮาเองก็เป็นผู้นึงก็เอื้อนว่าผู้ขับขี่ตามถนนหนทาง
0: ด้วยกัน
1: เวลาที่จะไปบ่อนใดบ่อนนึงนี่โนริจะขึ้นเลยว่าจุดนั้นมันมีบ่อนจอดรถบ่ขึ้นไว้นะจุดนั้นมันจะมีบ่อนจอดรถบ่เพื่อแบบว่าเฮาไปแล้วบ่มีบ่อนจอดรถเฮาต้องไปอยู่บ่อนใดหาอยู่บ่อนใดหรืออีกวิธีนึงถ้าเฮาจะไปประชุมหรือว่าไปเวียกไปงานที่เป็นอันน่ะให้คนอื่นไปส่งเฮาได้นะก็แม่นจะเลือกที่ให้คนอื่นไปส่งเพราะว่าจะเลี่ยงเรื่องการที่ว่าไปเพิ่มปริมาณในการจอดรถอยู่จุดนั้นมันซอกบ่อนจอดรถยากปัจจุบันนี้นะ
0: เจ้า
1: ก็เห็นใจได้ผู้ขับขี่เอง
0: แม่นแล้วจะเอิ้นว่าเป็นนิสัยของตัวเฮาเองได้มนุรีถ้าว่าเฮาสิไปในสถานที่นั้นต้องมีบ่อนรองรับจอดรถหรือบ่ถ้าว่าเฮาไปเบิ่งตัวจริงถ้าว่าบ่มีบ่อนจอดเฮาบ่จอดเด้เฮาต้องค้นซอกหาบ่อนที่ว่าจอดให้มันมีความปลอดภัยแล้วก็ให้มีความสะดวกสบายบ่ให้ยุ่งยากคนอื่นยังให้ทุกคนคิดแบบนี้น้ำกันแต่ว่าบางคนนี่จอดตามอำเภอใจได
1: ้
0: มักง่ายหัวจอดตามคนอื่นข่อยยังจอดแต่มันความสบายของข่อย
1: คนอื่นสิยุ่งยากจังได๋ก็ซานะขอบ่สนนะข่อยสบายใจข่อยสบายใจและสบายผู้เดียวก็พอเห็นแก่โตพอบอกแล้วกันนะเ
0: พิ่นว่า
1: บ่เฮ็ดได้เวินวางแบบนั้น
0: บ่เป็น
1: ฝากไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นอยู่คำมวนเวินวาง
0: เจ้า
1: อันนี้อยากฝากเตือนสติกันไว้มีสร้างแป่งรถตื่มล้มอย่างรถไถแล้วอย่างรถแตกใส่เสียชีวิตคาทีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนแรงของวันที่8กันยาอยู่ที่บ้านนาบวบเมืองทาแขกแขวงคำมวนแสดงความเสียใจนำเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นดังนั้นต้องได้เบิ่งระมัดระวังแล้วก็การสูบล้มอย่างต่างๆเนี่ยนะมันจะมีกำหนดเนาะของการสูบแล้วมันจะมีเครื่องวัดแทกด้วยว
0: ่
1: าน้ำหนักเท่าใดต่างๆมันจะบอกอยู่หั่นเพื่อความปลอดภัยเจ้าอันนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงคำมวนท่านผู้ฟัง
0: เจ้าทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็ขอแสดงความเสียใจนำอีกเทนึงต่อกับเหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สนใจนำเด้อโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าจะไปสูบอย่างรถนี่นะบางคนนี่สูบจนเกินขนาดที่ว่าติดรถที่มันห้องขับนะจะคือจังซี่แหละอันนี้เป็นรถไถนาได้นี่โอ้ความหุนแหงนี่บ่ให้ว่าเนาะจนเฮ็ดให้เสียชีวิตอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อท่านผู้ฟังขับขี่รถบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ขอให้กวดทั้งเทคนิครถให้ดีเนาะหาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัย
1: เจ้าอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงเสกองเป็นรถใหญ่เสียหลักไปเจอต่ำ เข้าห้านรถนี่เสียหายหลายคันนออยู่เมืองดักจึงแขวงเสกองเห็นคลิปวิดีโอแล้วอู้ก็ถือว่านักนวงอีหลีซะไปหมดเลยเนาะท่านผู้ฟังแต่กับบ่ฮู้สาเหตุเทื่อว่ารถใหญ่ที่เสียหลักนั้นย้อนเกิดขึ้นย้อนสาเหตุอันใดเบิ่งตื่มมาพวกเฮาจะสามารถติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่ทางแขวงเสกองได้บ่แล้วพวกเฮาจะสัมภาษณ์ทั้งแขวงเสกองตื่มอีกเจ้าตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าพอดีทีมงานพวกเขาแจ้งมาว่าทั้งส่วนพันโทวงสุขใจวงสราศิษย์เพิ่นว่าขอเลื่อนเป็นมื้ออื่น
1: ไ
0: ม่มีเนื่องจากว่ามื้อนี้เพิ่นก็ติดภารกิจแน่เนาะบ่สามารถเข้าร่วมรายการเจ
1: ้
0: าก็จะนำเอาคำถามที่ว่ามีรายการได้ฝากไว้เนี่ยล่ะบันทึกไว้ก่อนเนาะก็ต้องขออภัยมีรายการบางคนนี่ก็รอท่าฟังการสัมภาษณ์อยู่เนาะอาจจะเลื่อนเป็นมื้ออื่นได้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เนาะเจ้า
1: สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนท้ายท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมื้อนี้เวินวางมโนลีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมงมหดปัจจุบันนี้การฝึกซ้อมศิลปะการแสดงหับใส่เหตุแก่กองประสุมทบทวนสุธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้อเวียนที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14กันยายนที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จเกือบห้อยสุดห้อยแล้วและได้แสดงผ่านเป็นครั้งสุดท้ายในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมสมของฐานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบริหารแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีคณะกะเกียมระดับชาติเพื่อหับใส่กองประชุมคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและบรรดานักแสดงจำนวนหนึ่งท่านบัวเงินสาผู้วงอดีตทองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เว้าฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการฝึกซ้อมหับใส่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ว่าอยู่ในรายการแสดงนี้ได้เน้นนักการนำเสนอประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้ถูกผลกระทบจากระเบิดลูกวานในปางสงครามประชาชนลาวหลายคนได้กลายเป็นคนพิการแขนกุดขาขาดซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักหน่วงสำหรับการแสดงในมือเปิดกองประชุมตอนเช้าของวันที่14กันยามีรายการใหญ่รายการเดียวแต่แบ่งออกเป็นหลายตอนซึ่งมีชื่อว่าพร้อมกันปกปักรักษาสันติภาพแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอันสวยงามและฮิตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวส่วนการแสดงในงานกาลาดินเนอร์มีทั้งหมด14รายการโดยนำใส่นักแสดงทั้งหมดเกือบ500คนที่มาจากกองศิลปากรกองทัพกระทรวงป้องกันความสงบกองศิลปากรแห่งชาติวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติกองกัญญศิลป์แห่งชาติและกองละครแห่งชาติจบข่าวเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน

0: ได้
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดนํากันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวจิเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามของปากไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ําใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดทาสเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวท่านซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนภัททานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์เริ่มเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์วันจันทร์หาวันเสาร์เนาะติดตามรับฟังได้ภาคเช้า 9:00 น. ถึง 10:00 น.ส่วนว่าวันอาทิตย์พวกเรากระจายเสียงในภาคแล้ง 16:30 น.หาเวลา 17:30 น.มาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูสิ่งดีๆนำมาฝากบัตรทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเดนอมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเมื่อนี้ท่านผู้ฟังพบกันในมื้อนี้วันพุธแฮม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่9เดือนกันยา2026ทำหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้ต้นน้ำเนาะมีรายการทานใดทีหับฟังรายการพวกเฮาอยู่หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการหับฟังมาได้เติมเนาะสัญญาณชัดเจนหรือบ่ส่วนว่า2ทางในการติดตามรับฟังนี้บ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังได้เนาะผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรรยากาศท่ามกลางสายฝนตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมีรายการทานใดที่ว่ากำลังขับขี่รถนำไซส์เส้นทางในแต่ละจุดการเดินทางเป็นอะไรท่านผู้ฟังคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อเพราะว่าบางจุดก็ยังมีความแออัดพบความยุ่งยากอยู่ต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนเพราะว่าบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคู่หลายคนกาสลายนี่ก็จะเอารถใหญ่เนาะขับขี่รถออกเฮือนแดไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนแดไปเรียกไปงานต่างๆท่านผู้ฟังก่อนล้วนแล้วแต่ประกอบอาชีพนาทีเรียกงานของตนเองจังในกระดีเดอร์ของให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางบรรยากาศในตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเสียงเพลงนี้ยิ่งเรายุคใหม่เนาะฝากต้อนท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามหาฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยากแนะนำเสียงเพลงใดเพิ่มเติมเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาก็ยินดีต้อนรับเนาะหน้าไม้ก็ได้หลังไม้ก็ดี0305787052ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: จบไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงยิงเรายุคใหม่ฝากต้อนให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เนาะก็จะเป็นการผ่อนคลายแด่บางคนนี่อาจจะสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีเนาะทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้ออกแรงงานของพวกเฮาก็ขอส่งกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะมาฟังมาต้อนถ้าว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษก็สามารถได้น้ำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังบางคนก็กำลังนอนติดตามรับฟังวิทยุอยู่บางท่านก็เฮ็ดเวียกงานเวียกสารไปนำเนาะส่วนว่าแม่ค้าพ่อค้าสาวขายกาจับจ่ายค่าขายสินค้าต่างๆขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อและมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านเนาะบ่ว่าจะเป็นสารานะฮู้จากทางรายการแดสลับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆจากทางรายการและมื้อนี้ก็ได้นำเอาข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการโฆษณาการรับสมัครเวียกท่านผู้ฟังอยากเตือนภัยเนาะย่านว่าหลายคนนี่ที่ติดตามผ่านทางการโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นี่นะท่านผู้ฟังย่านว่าตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันนี้การเผยแพร่ในการโฆษณารับสมัครเวียกทางออนไลน์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจแต่ว่าแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นเอิ้นว่าบางเทื่อนี่ก็อาจจะบ่มีข้อมูลความจริงท่านผู้ฟังเป็นการตัวทั้งผู้ที่ว่าติดตามข่าวเนาะผ่านทางออนไลน์หรือว่าการบริการลูกค้าออนไลน์ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการอยู่ในกลุ่มเวียกงานคอลเซ็นเตอร์ที่ให้ข้อมูลว่าได้เงินเดือนสูงสถานที่เฮ็ดเวียกแม่นเฮ็ดอยู่ต่างประเทศซึ่งรูปแบบการโฆษณาลักษณะนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่อาจจะตกเป็นเหยื่อเนาะจากทัวร์ภาคพื้นอาเซียนท่านผู้ฟังอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามวิธีสังเกตเนาะในการโฆษณาเพราะว่าบางคนนี่จะเบิ่งแต่ผลตอบรับบ่ได้เบิ่งข้อมูลเนื้อหาว่าอยู่ไสอยากให้ทุกคนนี้สังเกตเบิ่งเนาะถ้าว่าเงินเดือนสูงผิดปกติให้เงินเดือนสูงโดยบ่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาหรือว่าประสบการณ์นี่บางเทื่อนี้เพิ่นก็มีกรณีพิเศษฟรีวีซ่าค่าเดินทางจัดแจงเอกสารแบบง่ายดายเนาะหรือว่าออกค่าใช้ใจ่ายให้โดยที่บ่ได้ผ่านขบวนทางการและคำถามที่เฮ็ดเวียกที่น่าดึงดูดใจก็คือให้คำมั่นสัญญาในการเฮ็ดเวียกอยู่ในบอนที่ดีแล้วก็มีชีวิตชีวาแต่ว่ารายละเอียดของบริษัทอีบอจะแจ้งบ่มีเว็บไซต์บ่มีหมายเลขจดทะเบียนบ่มีที่อยู่หรือว่าพนักงานที่สามารถยืนยันตัวตนได้บ่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายบริหารคุ้มครองบางคนนี่ก็เฮ็ดแบบฮิปฮ้อนแดกดดันแดบอกให้ตอบรับไวเนาะรักษาความลับบ่อย่างให้มีคำถามถ้าว่าท่านใดที่ได้รับการเสนอเวียกแบบผ่านลักษณะแบบนี้นี่นะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งพันในหน้าหรือว่าคนฮู้จักควรระมัดระวังให้ดีเด้อถ้าว่าบ่ชัดเจนก็ขอให้กวดเบิ่งข้อมูลแหล่งที่ไปที่มาให้ดีเนาะเพราะว่าข้อมูลบริษัทที่ว่ามีตัวตนบอนเฮ็ดเวียกนี่ก็ต้องได้ศึกษาอย่างละเอียดหรือว่าปรึกษาครอบครัวหรือว่าสอบถามทางหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเป็นกลุ่มตำรวจสกัดกั้นการต้านการฆ่ามนุษย์ท่านผู้ฟังก่อนที่ท่านจะตัดสินใจก็ขอให้ศึกษาเบิ่งข้อมูลให้ดีเพราะว่ารูปแบบในการโฆษณาท่านผู้ฟังหับสมัครเวียกงานเนาะบางคนนี่อ่านแต่หัวข้อผ่านเพลินไปนะเบิ่งแต่ผลตอบรับว่าเงินเดือนดีรายได้สูงแบบนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่สมัครไปแล้วอาจจะตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีสติในการติดตามข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ถ้าว่าบ่มั่นใจก็ขอให้กวดเบิ่งข้อมูลเนื้อในรายละเอียดให้ดีตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:18 น.ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ ตอนนี้ขออนุญาตทับสายนาไม้กันก่อนเนาะสบายดี
1: สบายดีกันนั้น
0: เจ้าสบายดีเบาสมมิตร
1: ก็ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะเพลงนะบ่าวพ่อห้างเมียปะเด้อ
0: บ่าวพ่อห้างเมียปะเจ้าฟังไปทางไหนบ่เน
1: าะบ่ไปทีงานแม่ในเวลาแม่ในจังหวัดละ
0: เจ้า
1: พ่อทองบ่าวเสกสน
0: เจ้า
1: แล้วก็แม่คำนันเดียนเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็จ่าแพงกระดุมแก้ว
0: เจ้า
1: เออนะเบ้าคำเลยเด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษมาไปเงินผู้ทับสายเด้อ
0: ขอบใจหลายๆเด้
1: อมือบอกแก้มือนึงต้องเป้าเจ้งดีเด้อ
0: โอ
1: ้
0: แม่นบ่โอ้แตกต่างจากนครหลวงเนาะขอบใจเด้อทั้งเบาสมมิตรเจ้าอยู่ดีมีแฮงเจ้าสุขดีสบายดีเนาะมีรายการติดตามพับฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วคนว่าโอ้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสดีแดดออกตั้งแต่เช้าๆแตกต่างจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมีรายการนี่ล่ะคนว่าสภาพอากาศเอาแนวเอานอนบ่ได้แต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันในเขตอื่นๆได้เป็นแล้วใดมีรายการกระแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เนาะโดยเฉพาะมีรายการที่หาฟังอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เนาะทางเมืองเฟืองแนเมืองวังเวียงแดเป็นแล้วใดเนาะสภาพอากาศกระแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้0305787052ครับสายน้ำไม้สบายดี
1: สบายดีคนงามโคโซคน
0: งามสบายดีบ้าสอน
1: ขอฟังเพลงเลยเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
1: คนงามมีทั่วไปคนถูกใจมีแต่คนสุขนี่แหละ
0: โอ้ยคือมาว้าหวานแต่เช้าเด้กินข้าวกับหยังเด้เนาะมื้อเช้านี้เจ้าบ่เป็นหยังเสียงเพลงนี้มอบให้ไผบ่เน
1: าะกินข้าวกับแกงปลากับหมกบ้านเฮาน
0: ี่
1: แหละ
0: ทํา
1: บ้าน
0: เฮาเป็นแต่แซ่บเนาะเจ้าอากาศอยู่ทางวังเวียงเป็นอะไรถามแน่
1: มื้อเช้านี่จะตกเดี๋ยวนี้ได้ละเดี๋ยวน
0: ี้เจ้า
1: เป็นมีหมอบเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
1: หมอบไว้สาวส้มปะหน่อยเด้อ
0: เจ้า
1: แผ่นเครื่องเลยเด้อ
0: เจ้า
1: สาวแผ่นนนแก้ว
0: เจ้าเจ้า
1: ในไพ่ในพื้นในร้อน
0: เจ้า
1: เป็นผู้คำหมายคำเล็กขอช่วย
0: เจ้าขอบใจเด้อขอบใจสุขดีหยุดเจ้าสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งบ่าวสอนเด้อคนงามมีทั่วไปแต่คนถึงใจมีแต่เจ้าวันว่าโอ้หวานมาแต่เช้าเลยเนาะมื้อนี้ท่ามกลางอากาศแดดท่านผู้ฟังเพิ่นว่าอยู่ทางวังเวียงนี่โอ้เริ่มแจ้งออกแล้วเด้อท้องฟ้านี่ปลอดโปร่งแล้วเนาะแจ่มใสกันแล้วท่านผู้ฟังเพิ่นว่าสภาพอากาศนี่ล่ะเอาแน่เอานอนบ่ได้แต่ว่าสิ่งนึงที่พวกเขาเป็นห่วงย่านว่าปรับตัวน้ำบ่ทันเน
2: า
0: ะใส
2: ่
0: ฝนบางคนที่ว่าปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้เบิ่งแยงตนเองให้ดีเด้อรักษาสุขภาพน้ำกันฮับตื่มนึงสายสบายดี
1: สบายด
2: ี
1: โลก
2: สงบ
1: น้ำ
2: เจ้าสบายด
0: ีพ่อทอง
1: พ่อทองก็ฟังเพลงอย่างเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะสาวสีดอกแคเด้อ
0: สาวสีดอกแคเจ้า
1: ไอ้เขาบอกวงการเจอและจังคำจันรังสีและเลี่ยนเด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษมากเพื่อลูกสาวกุ๊กตุ๊กองจองเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด
1: ้
0: อ
1: สุขด
0: ี
1: สบายด
0: ีสุขดี
2: สบายดี
0: เนาะขอบใจทั้งคู่ขวัญใจทั้งแม่คำเด้อเมื่อวานนี้เป็นการได้ยินเสียงแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็เพียงเป็นแม่คำเมื่อนี้ก็เป็นพ่อทองเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปเป็นคู่หนึ่งที่สร้างความสุขราคาโทรมาเธอใดก็โอ้อ่อนซอนความหักที่นี่ให้กันและกันเนาะถึงว่าเธอจะอยู่ไกลกาฝากเสียงเพลงฝากความคิดฮอดคิดถึง
2: ถูกต้อง
0: ถึงค่ะทําข่าวเค้าหาซึ่งกันและกันตลอดมาเนาะก็ขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงเข้ากับบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี
2: ้
0: จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนใส่ฝน
2: เจ้า
0: ให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ํากันเน
2: า
0: ะเสียงเพลงนี้ไกลเกินฮักเพิ่นว่าซึ่งห้องโดยลอนนี่นิรันดรฝากต้อนมีรายการทุกคนกันก่อน ส่วนว่าเสียงเพลงทีมีรายการได้น้ำกันเข้ามาจังไหนต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอตอนนี้ไก่เกินหักพร้อมแล้วเนาะให้มีรายการได้หาฟังเสียงเพลงน้ำกันแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

สนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นแล้วของพวกเราผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la นั่นเองสภาพอากาศในมื้อนี้ก็รู้สึกว่าฝนตกตั้งแต่กลางคืน12โมงพลแลจนมาฮอดแจ้งมื้อนี้ก็ยังบ่ทันได้เซาเถื่อสันนั้นแล้วผู้บางคนจะเดินทางไปไสก็กล้าเกี่ยมความพร้อมไว้ให้ดีในระยะฝนแบบนี้สภาพอากาศนี้มีการแปรปรวนไปหลายรูปแบบหลายทิศทางบางทางทางภาคเหนือของเฮาบางที่ฝนตกบางที่แดดออกก็มีก็คือกับนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเนาะภาคใต้ก็คือกันอาจจะมีฝนตกแดดออกแน่ก็ขอให้ทุกคนจงรักษาสุขภาพในการเดินทางไปใส่มาใส่ตากฝนหน่อยนึงนี่ก็รู้สึกบ่สบายแล้วได้ผู้บางคนนี่ก็ได้
1: เจ้าเวลาก็ต้องได้รักษาสุขภาพนํากันท่านผู้ฟังเพราะว่าในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ฝนตกลงมาเกือบทุกพื้นที่เลยเนาะมีรายการโดยเฉพาะระยะนี้ผู้ใดที่ก็เตรียมแผนการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมก่อนเดินทางสําคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก่อนแล้วกันและการรวมถึงการนำไส้รถส่วนตัวที่ว่าเดินทางไกลท่านผู้ฟังเส้นทางบางจุดก็อาจจะพบความหยุ่งยากแดเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายมื้อเนาะเฮ็ดให้บางจุดก็ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อแต่ว่าบางจุดนี่ก็ได้รับการแก้ไขแล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าบางจุดก็คือยังเส้นทางเปเป๊เป็นขุ่มก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ฝากไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่พื้นที่ต่ำหรือว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนี่นะก็ขอให้ทุกคนเก็บเมียดวัตถุสิ่งของที่มีค่าเนาะไปไว้บนที่ปลอดภัยพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอให้ติดตามบ่ว่าจะเป็นอยู่ใกล้เขตแคมแม่น้ำนี่ก็ต้องได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องได้เพราะว่าน้ำนี่ก็ขึ้นตลอดเลยเน
0: า
1: ะบางเขตบางพื้นที่นี่ก็ท่วมเอาทั้งเงินสารพ่อแม่ประชาชนแม่ดินหัวดินสวนแดแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายเขตเนาะที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ลงช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกัน
0: แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคันทึงเพิ่นเนาะก็ได้นำพาพนักงานหรือว่าทหารตำรวจนี่แหละเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าการเก็บเมี่ยนพาหนะต่างๆจากความเสียหายของน้ำท่วมแล้วนี่นี่ก็บ่ธรรมดาได
1: ้เจ้า
0: ได้เก็บได้ทุกอย่างฮะแหละทั้งที่ว่าแบบว่าก็ได้ระดมสวยกันกับพ่อแม่ประชาชนนี่ก็เป็นแห้งอีกอันนึงเฮาก็ขอส่งแห้งกำลังใจให้กับบรรดาผู้ที่ว่าประสบภัยแน่แล้วก็ผู้ที่ว่าไปช่วยเหลือแน่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันให้ผ่านพาวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยและก็กลับคืนเข้ามาสู่ปกติในสภาพแวดล้อมคือเก่าเนาะจะไผกับบ่ปรารถนาดอกอยากให้มันเกิดสภาพนี้ขึ้น
1: เจ้าสนันกาขอส่งกำลังแห่งใจเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือทางแขวงอุดมไซเนาะที่ว่าเพิ่นได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอยู่ในเมืองไซนี่ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้มีการอนามัยฟื้นฟูของเมืองที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมท่านผู้ฟังในมื้อผ่านมานอกจากได้มีการขุดคว้างขุดคลองของระบายน้ำขึ้นใหม่ได้อนามัยเนาะเพราะว่าในจุดนี้ก็มีสิ่งกีดขวางบ่ว่าจะเป็นไม้ฮักขี้ตมอีหยังต่างๆที่ว่ามันได้ทับถมเอาห้องสุรประทานนี่นะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้ลงแก้ไขแล้วเนาะเพราะว่าทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเพิ่นก็ได้ร่วมกับทั้งห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทางเมืองไซนี่นะสมทบกับองค์การปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนทั้งเขตบ้านใหม่ก็ได้มีการออกแห่งงานรวมเป็นการอนามัยพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทั้งเขตห้องระบายน้ำสุรประทานนี้ให้เข้าสู่เนื้อที่ปกติเนาะเข้ากับสภาพการปกติแล้วก็จะได้นำเอาการผลิตทางด้านกสิกรรมแดให้ทันฤดูกาลเพราะว่าการฟื้นฟูทางห้องสุรประทานนี้ก็มีความสำคัญโดยเฉพาะก็คือทั้งเบื้องเซาเกษตรกรพวกเฮาเนาะที่ว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาทำการผลิตปลูกผักพืชพันธุ์นานาชนิดต่างๆนี่ก็ขอให้เป็นกำลังแห่งใจให้กับทางในงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกับพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ว่าได้ถูกผลกระทบในครั้งนี้เนาะให้กลับคืนเข้าสู่สภาพปกติน้ำกันโดยไวตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:38 นาทีท่านกำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้รับฟังในเขตพื้นที่ใดก็อย่าลืมเนาะถ้าว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาได้0305787052วังกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทางพอคำเล็กเนาะเพิ่นแจ้งมาว่าอยู่ทางเมืองเฟืองฝนตกหากระเซาเด้อเพิ่นว่ามื้อนี้ก็ขอรับฟังเสียงเพลงงามตลอดกาลแด้เพิ่นว่าเพลงนี้ก็มอบให้ทั้งทีมงานแม่มาแม่จันทราแม่บัวเพียนเบาสอนเบาเล็กโคกแฮแม่ค้ำเสาแพงในเด้อเพิ่นว่าแล้วก็มิตรรายการทั้งหมดทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้
0: จ้าแม่แล้ว
1: รายการทักทายสบายดีนำเด้อทั้งแม่วอนทั้งแม่วันแม่เวียงสองนำเนาะ
0: จ้า
1: ทั้งเบาเล็กโคกแฮนำพร้อม
0: จ้า
1: ก็เป็นมิตรรายการหลายๆคนที่ติดตามรับฟังรายการเรื่อยมา
0: จ้า
1: ทั้งเบาเล็กบ่ว่าจะเป็นทั้งบ้านหอมแน
0: ่
1: เป
0: ็
1: นโซเฟอร์รถเนาะแลนด์รถแลนด์รถ10ล้อนี่ก็ได้ยินเสียงโดดล่ะอาจจะติดภารกิจในบ่เนาะในยานี้คือบ่เห็นมีรายการ
0: ตรงนี้ธุรกิจกำลังเดินหน้าก็เลยว่าบ่ได้โทรเข้ามาเนาะ
1: เจ้าก็ขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่ว่าติดตามรับฟังถึงว่าบ่ได้โทรเข้าฮอดรายการแต่ยังเป็นการเขียนข้อความส่งมาหาทางต้นน้ําเนาะพร้อมด้วยแนะนําเสียงเพลงกันเข้ามาตอนนี้ใส่นําไว้พวกเรา0305787052อาสายลุดไปเนาะโทรกันเข้ามาใหม่เด้อ
0: เพิ่นว่าเจ้าเพิ่นว่าอาจจะบ่ได้โทรเข้ามาแน่แต่อาจจะฟังอยู่เป็นประจำตลอดเพิ่นว่าจังซั่นเนาะกะบ่เป็นหยังเป็นมีรายการฟังรายการของเฮาไปน้ำกันฟังเสียงสายฝนต้นน้ำนี่แหละแล้วก็ฟังเสียงเพลงจากทางรายการข้อมูลข่าวสารของพวกเฮาไปน้ำกันแน
1: ่สบายดี
0: สบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้า
1: ฟังเพลงอย่างเนาะเจ้าตัวยุไก่หัวใจคิดฮอดมอบให้ไผเป็นพิเศษบ่
0: เจ้า
1: คิดฮอดเซนกันเด้อ
0: แม่ขอมอบไปเด้อ
1: เจ้าเซนเลย
2: มอบให้ลุงปูคำเด้อลุงใหญ่เด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แม่คำพร้อมด้วยปวดใ
1: จเด้อเจ้าเจ้า
2: แม่จันทราก็พร้อมด้วยปวดใจเด้อ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเพิ่นติดภารกิจอยู่แม่เมื่อวานนี้เพิ่นก็โทรคอมปิดเครื่องไว้แม่นบ
2: ่เ
1: จ้าเจ้าเดี๋ยวจะแจ้งให้เด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: จะตู้ดำสาวคุณจันทร์สมประเสริฐ
1: เจ้า
2: จะแม่บันรถสายเหนือ
0: เจ้า
2: แม่บันรถสายใต
0: ้เจ้า
2: จะแม่เตียงแสน
1: เจ้า
2: ทุกเตียงทุกสายเด้อที่ฟังรายการยุคนี้หมอบในมอดทุกกลุ่มเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: เซฟมันลูกแสนให้มีสุขภาพเข้มแข็งเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าขอบใจเซ็นกัน
1: เจ้า
0: โชคดีสบายดีโชคดี
1: ขอบใจทางแม่วอนเด้อใ
0: จ
1: อยู่ดีมีแห้งสุขุสุคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงก็ขอบใจทุกคนที่โทรเข้าร่วมรายการจากไม้หลังไม้เด้อเนาะสลับสเปลี่ยนกันไป
0: แม่แล้ว
1: ก็ขอบใจทั้งครูขวัญใจแม่มณีลาเด้อ
0: เจ้า
1: บ่าวนครหลวงเนาะถึงว่าแม่มณีลาบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการครูขวัญใจเพิ่นก็ได้กิ้งก้างยกสายเข้ามาเพิ่นว่าขอเป็นหลังไม้เอาเด้อเพิ่นว่าถ้าว่าโอกาสพร้อมเวลาพร้อมจะออกหน้าไหมก็ติดตามพบฟังรายการใส่ฝนต้นน้ำเป็นประจำเพิ่นว่า
0: เจ้า
1: ก็ขอบใจแห้งใจหลังไม้หน้าไม้ทุกคนพอแม่ๆเนาะที่แนะนำเสียงเพลงพร้อมด้วยทรงกำลังแห้งใจให้กับทั้งใส่ฝนต้นน้ำเนาะส
0: ่
1: วนว่าพวกเขาหนีกาตอบแทนด้วยเป็นเสียงเพลงให้พับฟังเป็นการผ่อนคลายแดแล้วก็นำเอาข้อมูลข่าวสารสารนะฮู้สิ่งดีๆมาฟังมาต้อนให้มีรายการทุกคน
0: กำลังใจที่ดีก็มาจากมิตรรายการนี่แหละเนาะต้นน้ำเนาะเพราะว่ามิตรรายการของพวกเฮาก็อยู่เคียงคู่กันมาตั้งแต่เฮาเปิดรายการมาแต่ทำอีทเพิ่นก็โอ้ดีใจได้ฟังรายการของพวกเฮาเพราะเฮาก็ดีใจที่ว่ามิตรรายการเป็นมิตรรายการที่ดีของพวกเฮาตลอดมา
1: จ้า
0: ฉะนั้นแล้วหากว่าท่านใดจะขอเพียงใดตืมหรือว่าอยากโอ้ลมกันเข้ามาก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์030-5787052 030-5787052สบายดีสบายดี
1: เจ้าสบายดี
2: จ้าสบายดีก็ฟังเพลงนำคุณศพเด้อ
0: เจ้าขอเพลงอย่างนอกเจ้าร
1: บกวนถ้าฟังเสียงผ่านทางโทรศัพท์เนาะถ้าว่าถ้าฟังผ่านทางวิทยุเสียงจะบ่ชัดเจน
2: เจ
1: ้
2: า
1: เจ้าเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างนาะเจ้าฟังเพลงอย่าง
2: ข้าวซอยคอย
1: อ้ายเจ้าอ๋อสาย
0: พอดีสายรุดไปเนาะอาจจะเป็นน้ำสัญญาณเพื่อนแน่บอกเจ้า
1: จับใจความได้เนาะเจ้าไม่ได้น้ำกันเข้ามานี่กัน
0: แม่แล้ว
1: เข่าซอยคอยอ้ายนี่เด้อจากเบาท้องดำเนาะอยู่ทางแขวงบ่อแก้วพุ่นล่ะติดตามทำฟังรายการที่ไหนตอนนี้อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนท่านผู้ฟังให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาหลายคนนี่ก็จอรอท่ารับฟังเสียงเพลงที่ในน้ำกันเข้ามาอยู
0: ่แม่แล้ว
1: สาวสีดอกแคเน
0: า
1: ะฝากไปทางพอทองเด้อกูกวนใจทางเมคัมเนาะติดตามรับฟังยี่ทั้งขอบเขตราคา12ตอนนี้เสียงเพลงกับพร้อมแล้วม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ล่ะมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเฮ็ดอย่างมาคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นไดต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz กับเวลาตามห้องส่งในปัจจุบันนี้เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายของทางรายการแล้ว
1: เมื่อเวลานาทีนี้ก็โอ้ไวอะไรอวาได้เน
0: า
1: ะพอท่านได้นี่แป๊บเดียวสิหมดเวลาละ
0: เจ้า
1: ก็มีอีกโครงการดีๆอันนึงเนาะต้นน้ําเนาะเกี่ยวกับดินจัดสรรที่เพิ่นได้มีให้ส่งโครงการที่ว่าให้เลือกแบบสบายๆกันเลยทีเดียวเนาะที่ว่าพ่อแม่หรือพ่อๆแม่ๆค่ะว่ามีความสนใจอยากให้ลูกให้เต้าบ่ไปในทางเลือกที่1ก็คือโครงการสะดวกสบายก็คือโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยนั่นเองอยู่บ้านห้อยหงทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กแน่อยู่ใกล้ห้องหมอ150เตียงใกล้มหาลัยอีกแล้วก็ใกล้ตลาดสามารถเดินทางไปมาในสะดวกสบายพื้นฐานโครงการนี่ก็ครบสุดเลยบ่ว่าจะเป็นทางคอนกรีตที่ว่าปูทางเข้าไปมีไฟฟ้าแน่มีน้ำประปาแน่ไฟโซลาร์เซลล์เยื้อทางอีกแล้วก็ห้องระบายน้ำที่อ้อมโครงการอันนี้ก็เป็นเพียงที่ว่าดินที่ว่าเริ่มต้น

0: ประมาณ2ล้านกีบต่อตาเม็ดจ่ายก่อน30ซนห้อยจ่ายผ่อนระยะ2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยหากว่าผู้ใดที่มีเงินไขสะดวกสามารถจ่ายสดมืดก็ได้เนาะเพิ่นจะมีลดให้ทันที10ซนห้อยทันทีที่ว่าจ่ายสดไป
1: เจ้า
0: และอีกทั้งเรื่องที่2ก็คือโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุด3บาทเมืองสถานีนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้ก็บ่ใกล้บ่ไกลจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงในการขับขี่รถไปไวสุดก็ประมาณ40นาที
1: เจ้า
0: สามารถไปไปเบิ่งก่อนก็ได้ถ้าว่าตัดสินใจเมื่อใดพร้อมซื้อเมื่อใดเพิ่นก็เข้าให้ได้จับจองในทันทีเลยก
1: ็
0: เป็นดินที่ว่าสามารถหนีจากความวุ่นวายไปได้เนาะไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเฮ็ดปลูกผักมีซีใบเป็นธรรมชาติแล้วก็อากาศปลอดโปร่งใกล้ตลาดไปมากนี่ก็สะดวกทั้งปู่อย่างตั้งแต่ทั้งใหญ่จนฮอดโครงการดินจัดสรรพู่นแหละมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานสามารถเป็นเจ้าของง่ายๆก่อนเพียงแต่ทานจ่าย5ล้านกีบเข้าปลูกเฮือนได้ทันทีจ่ายผ่อนเพียง1ล้านกีบต่อเดือนผ่อนยาวถึง5ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยสำนั้นแล้วค่ะผู้ใดสนใจโครงการดีๆแบบนี้ก็สามารถโทรไปปรึกษาเพิ่นได้ที่เบอร์020-5858-5833 020-5858-5833นั่นเอง
1: เจ้านี่ก็คือโครงการดีๆท่านผู้ฟังเป็นดินจัดสรรเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอยากได้ดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนก็สามารถโทรโอลมนำโครงการได้ท่านผู้ฟังเป็นโครงการที่ว่ามีดินจัดสรรสะดวกสบายเน
0: า
1: ะเส้นทางบ่ไกลบ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เด้อย้ำที่เบอร์โทร020-5858-5833บางเวลานาทีจางทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายแล้วเนาะขอบใจในรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ฟังไปทางเบาท้องดำเด้อเสียงเพลงนี้กินข้าวซอยคอยอ้ายเนาะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเอาเป็นว่ามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการสายฝนต้นน้ำขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันโคโลวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงคำมวลระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า350ล้านกีบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติ10เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพิธีมอบหับจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่จุดหับเครื่องช่วยเหลือห้องว่าการแขวงคำมวลโดยมีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงเป็นผู้ต่างหน้าให้การมอบเครื่องช่วยเหลือประกอบมีข้าวสารน้ำดื่มมีและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยจะจัดส่งต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาเมืองเพื่อแบ่งเบาความลำบากและบรรเทาทุกผลกระทบในระยะฟื้นฟูจากภัยพิบัติจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทั้งเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานเสริมช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหัก ไฮโมดีน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัท Long Reach

น้องนั่งเข้าเมาไผ่หญ้าอยู่เฮือนสิว่าหยังแนวคำเว้าของคนมันเกินง่ายพี่น้องเอ๋ยคันเว้าปีนคว่ำและปีนง่ายปีนง่ายและผัดวัดตาวแข็งตัวให้น้องตกสนุมวังยางเป็นแม่ห้างลายเถื่อเนาะตกเกียนซ้ำบ่แล้วยังตกคาลมอายอยู่บ่เศร้าสุขสบายที่เม็ดรายการสบายที่พ่อแม่พุ่งแม่ป้าอ้าวทุกทุกท่านสบายดี FC แฟนรายการทางเพจแห่งศาสตร์ลาวทั้ง Facebook ของโคศกนำนาสบายดีพ่อแม่อยู่เฮือนอยู่ซานอยู่หัวให้ไปนาเพื่อนมิตรแฟนรายการอยู่ตามห้องล่าห้องการองค์การจัดตั้งต่างๆนะถ้าตามสถานะเวียกงานของแต่ละท่านในตอนนี้เข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อมีรายการเฮาเนาะหลังจากผ่านๆไปรายการซีซั่นเสียงเพลงผ่านมาแล้วกับโคศกสาวสวยหน้าหวานเสียงใสเข้าสู่ในโหมดสไตล์ของรายการโคศกเบาไทยกันต่อเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าประสานสมทบกับบทเพลงมวลๆจากเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองลาวเอามาเปิดสู่ฟังตามคำขอเลยว่าเปิดเอาใจมิตรรายการที่ถ้าฟังเพลงอยู่ในตอนนี้เข้ากับบรรยากาศเนาะเปิดขึ้นมากับแม่นอาจารย์สมสะอาดอยู่เคียงข้างกันคือเก่ามื้อนี้ปล่อยเพลงซึ้งๆเย็นๆหนาวๆได้จักหน่อยท่ามกลางสายฝนสุนทานนะตกดีดีบางมื้อก็บ่ตกบางมื้อก็ตกเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าจนซอดแจ้งพุ่นแล้วเนาะบางบอนบางทีก็ได้เป็นกำลังใจให้เด้อมีรายการทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นที่ประเสริญกับปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะน้ำท่วมดินเจือนดินสไลด์เส้นทางคมนาคมขนส่งกระเทวาขาดไปบางบ่อนบางทีก็ต้องอดทนอดกันนะให้มันผ่านๆไปไวๆแล้วก็ขอบใจทั้งภาคส่วนที่ฟื้นฟูเส้นทางชีวิตนักกวดทางนะครับหน้าที่ปั่วแปลงซ่อมแซมนะบนเส้นทางแต่เหนือฮอดใต้เด้นะบ่อนใดมันเปย์มันเพย์เพิ่นก็ไปเบิ่งไปแยงต้องได้สมเสยเพราะว่ามื้อนี้ก็จะได้จัดเพลงชีวิตนักขวาทางให้เพิ่นได้เพิ่นไปกำลังจิตกำลังใจนะก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้ในโคศกจะต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการสกรเจ้าขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่เทียนพึ่งแท้ 100% ขอบใจห้านกระเปียกแซบ2ไอ้น้องหรือว่าแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์มาสอนอินซีเชียงใหม่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านเมกูดห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดน้ำงับเมืองแปกแข่งเสียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของพวกเราทั่วประเทศนะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่16สาขาแต่ว่าหาพิเศษให้ทั้ง3ห้านนั่นก็คือที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ขอบใจ FC แฟนรายการเด้อที่ติดตามทางเพจแห่งศาสตร์ลาวเป็นประจำมื้อนี้ก็ถือว่าระบบเฮาสมบูรณ์ 100% นำมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจลาว National Radio ติดตามได้ทางออนไลน์เด้อเบิ่งได้ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้โคศกนำแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook โคศกนำอีกมื้อนี้นะฝากกดติดตามนำแดงนะเป็นประจำดอกคันมีโอกาสได้ถ่ายทอดสดได้ไล่สดกะถือว่าได้เผยแพร่ข้อมูลไปได้ฟังไปนำกันเนาะแล้วก็ส่วนมีรายการทางบ้านเฮาสนใจต้องการอยากฟังเพลงออกหน้าใหม่หรือว่าอยากโทรเข้ามาขอเพลงก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่0305787052 5787052เด้อมื้อนี้จะออนไลน์หน้าใหม่ให้แต่ละช่วงละช่วงให้ไปเนาะบางทีบางท่านก็เมื่อวานนี้ก็ออนไลน์อยู่แต่ว่าบ่หลายปานใดเมื่อวานนี่ก็ได้ 2-3 ทานบ่นะมื้อนี้ก็สิมีอยู่บ่เนาะคนฟังโทรมาลินไว้ยามนั้นแม่เด้ออีพ่ออีแม่เฮาคุณลุงแม่ป้าเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกๆท่านเนาะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาเพลงนี้คิดฮอดบ้านเฮาเด้อศิลปินคำลาสบุดดีนะเพลงนี้ก็ถือว่าเกี่ยวกับถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน
เอาใจผู้ที่ห่างห่างเหินบ้านเมืองมาเหตุลาเหตุการณ์ยินในตัวเมืองใหญ่หรือว่าทั้งต่างประเทศได้ต่างแขวงแดนกลับขึ้นมายามพอยามแม่เด้อพร้อมทั้งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองเล็ดนำเนาะ

0: การเบิ่งเห็นจึงจําเป็นและต้องดูแลบํารุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาเรนประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพทย์และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาเรนเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเรนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั้นนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามง่วงตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน้ำตาลนี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะพังหลังที่กินได้เหมือน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พ่อก็ได้อกดีใจหลายๆพลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาเรนดีอีหลี
3: อาหารเสริมบำรุงสายตาเด้อรายการเฮาอย่าลืมเด้อยากได้อยากรับประทานรู้สึกว่าสายตาบ่ค่อยดีและก็แม่นหีบฮ้อนเนาะพอพันสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ที่เบอร์020-9829-4228จ้ะสายหน้าไม้กันก่อนมีรายการเฮาน่ายินดีต้อนรับเด้อ FC แฟนรายการทุกท่านจ้ะสบายดีเอาสายหลุดไปกดมาใหม่ได้จ้ะเด้อ5787052 5787052นะตอนนี้ออนไลน์หน้าไม้กันอยู่จ้ะมาแล้วนะสบายดีจ้าสบายดีไอ
4: ้ขายปลาเค็ง
3: ขายปลาเค็งวะเจ้าปลาคอบ่มีวะมีแต่ปลาเค็งนํามื้อนี้เน
4: า
3: ะเจ้า
4: ขายปลาเค็งคนจะลงตกกับปลาเค็งหลาย
3: เจ้าอันนี้มันไอ้เบาหัดกันซาเนาะจ้าติดตามรายการเป็นประจำเจ้า
4: ขอบาลีเบิ่งสำรอง
3: เจ้า
4: ผู้เสียงผู้สายที่มั่งเก่าที่มันเดิมขอบาลีละสี่หาซ่าล่ะ
3: เจ้า
4: พิเศษจ้าพบงาม
3: เจ้า
4: เบาหนามาเด้อ
3: เจ้าขอบใจไอ้เบาเลี้ยงไก่ตีเด้อ
4: ส
3: ว
4: ัสดี
3: เจ้านะอันนี้แหละแมน FC แฟนรายการพี่น้องทั้งหัดกันซาบ่จะเป็นไอ้เบาเลี้ยงเป็ดไอ้เบาเลี้ยงเลี้ยงห่านเน่ก็มีหลายเลี้ยงกบเลี้ยงปลาก็มีแต่ไอ้เบาเลี้ยงไก่ตีเพิ่นนี่เนาะสบายดี
5: ฮัลโหลสบายดี
3: เจ้าสบายดีลีน่าแลงพอบางเจ้าอยากฟังเพลงบ่จ้ะเอาเพลงหยังเจ้าสาวผู้ไทยใหม่ขันมากเจ้าฝากให้ไผบ่เพลงนี้เจ้า
5: ฝากให้แฟนรายการทุกเสียงทุกสายเด้อพี่เสฟังห่วงกับไผขอสุข
3: เจ้าขอบใจสาวลีน่าหลวงบาง
5: โดยสบายดี
3: สบายดี ซาลูกเฮาบางก็มานะบ่าวเลี้ยงเป็ดก็มาเมื่อกี้บ่าวเลี้ยงไก่ตีรายการสดในตอนนี้ในรายการได้อยากโทรเข้ามาลินมายามเนอะเข้ามาได้ในตอนนี้เนาะสัจธรรมของชีวิตมีอยู่7ข้อมีรายการเฮาทุกคนเนาะควรจะจดจำนะจื่อไว้ได้นะที่พวกเฮาหนีบ่พ้นสัจธรรมของชีวิตมีอยู่7ข้อที่พวกเฮาหนีบ่พ้น1มาแล้วแม่นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเฒ่าหยุดบ่ได้ห้ามบ่เป็นนะอายุเกษียณอายุสังขารนี่ห้ามบ่ได้เด้ออันที่2มาเกิดมาแล้วต้องเจ็บใจเจ็บกายเจ็บป่วยทุกคนต้องมีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้นะอันที่3มาแล้วมันเกิดมาแล้วต้องตายอันนี้แน่นอนที่สุดแต่บางคนเพิ่นว่าลืมไปนะอันที่4มาเกิดมาแล้วต้องอย่างมีลักษณะเฮาบ่จากเป็นกระจากตายนะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้อันที่5มาแล้วแม่นเฮ็ดแนวใดก็ได้แนวนั้นได้เฮ็ดทุกเฮ็ดเพิ่นเอิ้นว่าเฮ็ดเอิ้นว่าบ่ต้องไปรอท่าชาติหน้าดอกชาตินี้นี่แหละนะเฮ็ดชั่วได้ชั่วเฮ็ดดีได้ดีเห็นทันทาเห็นทันตาเลยนะอันที่6มาแล้วแม่นอยากได้อันใดก็ทุกข์นําอันนั้นไดนะฮักผัวหลายก็ทุกข์นําผัวหลายมันเป็นอย่างนั้นนะทุกข์ย้อนปัญหาที่เฮาต้องการอยากได้อยากดีก็ทุกข์นําอันนั้นนะอันสุดท้ายก็คือทุกอย่างเงินเฮือนผัวเมียแม่นเอาไปบ่ได้นะมีแต่บุญกับบาปนะมีแต่บุญกับบาปชีวิตคนเฮามันสั้นนะทุกมื้อนี้นะอันใดที่มันวางได้ก็วางปุ่งได้ก็ปุ่งนะคันแบกหลายมันก็หนักก็ปุ่งไว้แดวางไว้แน่นะให้มันเบาๆลงก็ดีปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในปัจจุบันนี้สุขภาพก็เช่นเดียวกันเฮ็ดเวียกเมื่อยหาเงินหาแต่เงินหางงงงงงหาแล้วบ่ได้กินหาแล้วบ่ได้จ่ายหาแล้วบ่ได้นุ่งเครื่องเสื้อผ้าพรที่ดีมีแต่หาห่างกายก็สุดโทรมหาแล้วบ่มีแนวบำรุงนะบ่ได้เลยเฮาหาเงินมาแล้วต้องที่ซอกกินแซ่บๆแดนะได้นอนเตียงงามๆแดได้ขี่รถงามๆนำหมู่แดได้เบิ่งอันงามๆนำหมู่แดได้ฟังเสียงมวนๆอยู่เงินอยู่ซานได้ไปท่องเที่ยวสายตาได้เบิ่งแต่สิ่งดีๆงามๆแดพักผ่อนตัวเองพักผ่อนจิตใจให้ความสุขแก่ตัวเองบำรุงสุขภาพตัวเองสิไปต่อหรือว่าสิพอสำนีคันไปต่อก็ไปถ้าหากว่าไปให้มันพ้นไปแล้วมันรอดไปแล้วมันจะดีเมื่อหน้าก็ไปคันไปต่อแล้วแห้งย่ำแห้งแย่แห้งถอยหลังแห้งหนักหนาติ๊กๆก็หยุดนะพักซะก่อนแล้วจะค่อยเริ่มต้นกันใหม่แนวทางใหม่นะสุขภาพในปัจจุบันนี้ท่านเป็นอย่างไรแข็งแห้งแล้วบ่ทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปแนวทางใดแนวนุ่มไปในเรื่องใดอวัยวะแนวใดนะหีบห้อนใดมีรายการเฮาเวลาบ่ท่าไผอาการต่างๆในร่างกายคันเฮาบ่ยับยั้งบ่หยุดบ่บำรุงบ่ฟื้นบ่ฟูมันแห้งไปกำเริบเมื่อหน้าติ๊กๆนะหลายๆท่านก็ปล่อยปลาลาไหลฮู้ว่าเป็นนั่นเป็นอันนี้แล้วกับบกคลำคำแคบแห้งบืนหน้าไปติกๆสุดท้ายมาก็เห็นกับตาว่าไปบ่พ้มหนีบ่ม่มอีหลีน ตรงนี้มาจุดจบกับปัญหาต่างๆที่เฮาเป็นผู้กระทําเองเป็นผู้ทําลายตัวเองบ่จะเป็นเรื่องของยาเสพติดก็คือกันหยุดบ่ได้เซาบ่เป็นก็ผลเสียหายตามมามันก็มีนะบ่จะเป็นในเรื่องของประเภทใดๆก็ตามกันประเภทยาเสพติดกันเฮาได้เข้าไปแล้วออกยากคันบ่ออกก็ถือว่ามั่วสุมอยู่พอสำนักตนทำลายสุขภาพทำลายแนวคิดจิตใจทำลายเส้นประสาทเกิดเป็นอาการจิตหลอนปวงบ้าบวงละเมอไปสุดท้ายมาก็เป็นพยาธิแทรกซ้อนเข้ามาก็ต้องสูญเสียชีวิตไปอันนี้ก็คือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องของสุขภาพสังสารเบิงเนาะมีรายการฮาวไม่ประจันนี้อายุหลายขึ้นแล้วสุขภาพเป็นอะไรพัวพันสอบถามได้เด้อมีรายการฮาวเด้อโอลมปรึกษาปัญหาสุขภาพกับบริษัทลองลิสการค่าให้ข้อมูลนะเป็นแห้งดดบันดาลใจเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะนอนอยู่เฮือนนี่พักฟื้นอยู่เฮือนไปใส่บ่ได้ย่อนอย่างย่อนว่าอวัยวะแข้งขาเคลื่อนไหวบ่ค่อยสะดวกเกิดเป็นปัญหาอมัมพฤกษ์เกิดปัญหาอักเสบต่างๆในห่างกายก็ต้องเป็นได้ฟักฟื้นบ่ต้องไปท้อถอยใจใดพอยแม่เฮาเด้อนอนฟังวิทยุอยู่ฟังเพลงอยู่ก็แม่นเป็นกำลังใจให้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดที่ยังเห็นแสงตะเวนโผล่ขึ้นมาในยามเช้ามื้อแลงมันตกลงมื้ออื่นเช้ามันโผล่ขึ้นมาใหม่อยู่จังซั่นแหละบ่เช้าเฮาก็คือกันมื้อนี้เฮานั่งบ่ได้มื้ออื่นเฮาต้องลุกได้เฮาลุกได้แล้วเฮาต้องได้ย่างได้เนาะเป็นกำลังใจให้ฟื้นฟูสุขภาพเดี๋ยวมันก็จะเซาดอกพ่อแม่เฮาเด้ออันนี้รายการพ่อเฮาเป็นรายการรักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็เป็นอีกช่องทางนึงในการดูแลสุขภาพบริท่านก็ถือว่าสมใส่ลองปรึกษาเบิ่งนะอาหารเสริมก็มีหลายแบบทั้ง6ประเภทอาหารเสริมเป็นการเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปให้แก่ร่างกายเฮามีความแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันหลายขึ้นลดพรอาการต่างๆได้ดีนะบ่จะเป็นเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตาอาหารเสริมจีโกพลัสอาหารเสริมโมทินาปักขาวทองอาหารเสริมอาโรเจนพลัสอาหารเสริมบิ๊กฟิกเซซี่หรือว่าพยานยิงดับเบิลคลิกมีสรรพคุณที่แตกต่างกันนะเอาไปติดเงินติดสารไว้รับประทานยามนอนสวยแรงบอกก็ว่ากันไปกินเป็นประจำและจะดีต่อสุขภาพนะโทรไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228โทรเลยนะคายปลาเข็งเมื่อกี้นี้แอร์เบาเลี้ยงเกตีบอกว่าอยากฟังเพลงคายปลาเข็งนะมันมวนกันจับ

0: ดโกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: แม่ซื้อเทียมโซวิคัมที่บ้านหนองดาสิโคเก็บแอลมาได้2ปีแล้วเก็บมันละเกี่ยวมาท้องน้อยเนี่ยกว่าเลยครบวงจรนั่นน่ะมีไขมันข้างหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์เพิ่นว่ากระดูกเสื่อมพลิกบ่ได้เหน่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมันนี่ล่ะมากินตัวนี้ล่ะนั่งได้สิโก้นี่น่ะล่ะกินเช้าแรงกินเบิดพุ่นอีกกล่องนึงเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้กะฮักบ่เก็บเด้อล่ะกินแล้วมันดีอีหลี
2: สาระดีมีประโยชน์เนาะเป็นรายการสิ่งใดที่มันถูกนะสิ่งใดที่มันสามารถที่จะดูแลและปรับปรุงทัศนวิสัยในการดำรงชีวิตแบบผู้มีความเสี่ยงนะกับติดตามนะกับฟังกับปฏิบัติเนาะมีรายการเฮาเรื่องของสุขภาพของเยาวชนทุกมื้อนี้ก็พร้อมกี้นี้โฆษกก็ได้เล่าเรื่องของยาเสพติดเนาะปัจจุบันนี้ก็เยาวชนรุ่นอายุน้อยที่กำลังศึกษาหำเหียนเป็นนอแหน่งของประเทศนี่ก็คันเฮาบ่เบิ่งบ่แยงบ่ติดตามบ่เอาใจใส่ศึกษาผมนี่เสียนี่แหละครับเฮาเสียไปซื่อๆเด้นะมีแต่ว่าไปที่โรงเรียนไปแต่ว่าไปที่โรงเรียนเฮาบ่ฮอดโรงเรียนจักเทื่อนะเคลื่อนไหวไปในทางอื่นเขาเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องได้ศึกษาผมต้องได้สำรวจกฎกาโอลมในยามความประเข้าน้ำกันเอิ้นมาตักเตือนเอิ้นมาเว้ามาว่าให้เวลากับลูกพอบ่ทันก็ให้แม่เป็นผู้เว้าหรือว่ามอบให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ศึกษาผมติดตามพฤติกรรมต่างๆการเรียนได้บ่เกรดแนวใดคําว่าศึกษาวิชาใดก็เบิ่งบ่แม่นว่าสิไปเที่ยวโรงเรียนทุกมื้อแล้วบ่ได้รับมากครับผลอย่างเบิดปีนึงไปซื่อๆแล้วบ่ได้หยังขึ้นมามันก็เสียเวลาละวิธีป้องกันเด้อเยาวชนเฮาทุกมื้อนี้ก็ฮู้ความแล้วเนาะ13 14ไป13 14ปีนี่ฮู้ความหมดแล้วสลาดละยามนี่เพราะว่าวิทยาการเรื่องมันสมองของเยาวชนทุกมื้อนี่มันไวเด้7 8ปี5ปี6ปีขึ้นไปนี่ก็ฮู้จักมีการตอบสนองแล้วดินะเข้าใจปัญหาฮู้ผิดฮู้ถูกฮู้อยากได้ฮู้ทดลองนะในการทดลองดังกล่าวนั้นก็สิมันลองแบบฮู้เท่าบ่ถึงการเมื่อได้ลองแล้วก็ติดแล้วก็อยากลองแล้วก็ติดแล้วก็อยากลองอยากลองไปเลยแล้วก็กลายเป็นการสิ้นเคยก็คือว่าติดอะไรเข้าคายติดละนั่นก็ได้เฮาต้องได้มีสตินะวิธีการป้องกันตัวเองจากยาเสพติดนี่อันที่1มานี่ก็แนะนําไปอยู่ที่ต ้องหู้ทันเนาะต้องหู้จักปฏิเสธหู้ทันเล่เหลี่ยมหู้ทันกันส่วนเสริญหู้ทันวัตถุต่างๆที่มันดีบ่หรือบ่ดีสมองเฮาต้องเบิ่งเด้อต้องเบิ่งต้องเห็นและต้องหู้ทันสลาดลักแหลมนะในเมื่อว่าโอ้มันบ่ถูกแล้วนี่ครับก็ต้องปฏิเสธเลยหู้จักปฏิเสธนะอันสองมาแล้วมันเลือกคบหมู่เพื่อนที่ดีหมู่คู่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พาให้เฮานี่เผอิญว่าตกหมู่แห้งเป็นแห้งตกหมู่กาเป็นกาไปตกหมู่แห้งก็กลายเป็นแฮกเนาะตกหมู่กาก็เข้าอยู่ทีมงานกาไหนๆก็พากันไปนะคล้ายๆกับแบบว่าอยู่ในหมู่คณะเดียวกันพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันหมู่เพื่อนแห้งสำคัญในปัจจุบันนี้นะเลือกพบคนหมู่เพื่อนที่ดีพบหมู่ที่ดีก็มีสีแก่ตัวพบหมู่บ่ดีก็พาตัวเองมนหมองมันว่าเนาะอันที่3มาแล้วมันใส่กิจกรรมที่กิจกรรมต่างๆสร้างกิจกรรมในเวลาว่างเนาะในโรงเรียนสถานที่ต่างๆอยู่เฮือนอยู่ศาลกิจกรรมแนวใดนึงมาเล่นดนตรี2มาห้องเพลง3มาเฮ็ดเวียกบ้านการเฮือนน้ำพ่อน้ำแม่4มาศึกษาเรียนรู้เรื่องของความรู้รอบตัวต่างๆนะใช้เวลาไปประโยชน์อย่าชั่วเวลานี่ไปซอกหาแต่แนวมันบ่ดีอันที่4มาแล้วแม่นเมื่อรู้ตัวเองเข้าค่ายในการทดลองประเภทนั้นแล้วล่ะแม่นได้ปรึกษานะได้ปรึกษาสิปรึกษาพ่อแม่บ่สิปรึกษาครูบาอาจารย์นี่ก็แม่นก็ดีได้มีรายการปรึกษาผู้ที่เขาไว้เนื้อเสื้อใจได้เมื่อว่าโอ้ตัวเองมีปัญหาในด้านนี้แล้วอยากกลับตัวกลับใจได้ลงพิษไปแล้วก็แม่นปรึกษาพ่อแม่บอกพ่อแม่ว่าลูกเต้าเป็นนั้นนี่ครูบาเข้าถึงพ่อโลดเด้อมีลูกเต้าเฮาเด้อน้องลุงลูกหลานนะบ่ต้องอายบ่ต้องย่านในเมื่อว่าลูกเต้าได้เคลื่อนไหวแนวทางที่บ่ดีแล้วก็แม่นได้มีความจริงใจนะกล้าแสดงออกกล้าเว้าแล้วก็ปรึกษากับผู้ที่ไว้เนื้อใส่ใจศึกษาห่มเฮาแล้วก็ให้วิธีทางในการออกจากปัญหานั้นมานะและอันสุดท้ายมาก็เป็นส่วนร่วมของสังคมนะถ้าเป็นพลเมืองดีถ้าเป็นลูกเต้าที่ดีนะก็คือเป็นส่วนร่วมนี่หมายความว่าไงก็คือเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่นะโอ้มันมีการเคลื่อนไหวอันนั้นอันนี้ได้หันใดแจ้งครูบาอาจารย์แจ้งพ่อแม่หรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่นได้สกัดกั้นปัญหานะเพื่อว่าเอากลุ่มคนดังกล่าวนี่มาดัดสร้างแล้วก็ศึกษาผมนะมันเป็นอันนั้นนะเรื่องของเฮาต้องฉลาดในตัวเองนะเพื่อให้บ้านเมืองเฮาปลอดใสขาวสะอาดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดทุกประเภทนะทุกประเภทเลยนะจะดีต่ออนุสนเยาวชนรุ่นน้อยที่กำลังจะเติบใหญ่ในอนาคตต่อหน้าไปนะข้อมูลดีๆเนาะมีรายการเอามาว่ามาว่าสู่กันฟังเพื่อเตือนสตินะเพื่อให้ลูกเต้าเฮามีสุขภาพแข็งแรงในอนาคตบ่ให้ตกอยู่ในกองเพลิงไฟแห่งความบ่เจริญก้าวหน้าเรื่องมันสมองนะก็คือยาเสพติดเด้อไปฟังเพลงกันมีรายการหาเพลงนี่แหละแม่นเดี๋ยวฟังเพลงจบแล้วจึงมาว่าอาหารเสริมกันต่อเนาะสาวผู้ไทยไม่ขันมากได้มีรายการละมุดบุษบาตามคำ

0: แล้วที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายส่วนยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ลำพูไทยกิน
2: เฮ้ยเนาะย้ำแม่เท่าดอกใจหายพัดว่าไล่ลูกเคยนี้ย้ำแม่เท่าดอกใจดีแต่งลูกสาวน้ำเอิญ
3: ไอ้ฝ่ายลูกเคยก็บอกว่า
2: โอ้ยคอยบ่คืนดอกไปแล้วแนวสั่งดอกแม่เท่าจม
3: สันเดนะมันเป็นนั่นเด้เรื่องลำพูไทยก็ได้

คนมันก็ยากได้จักหน่อยไปเป็นไพ่เพิ่นนี่มันบ่แม่นเรื่องง่ายๆได้มีได้กะเนาะเป็นลูกไพ่เงินเฮียนเตอลูกไพ่เงินเหนือว่าซั่นเด้เนาะเป็นลูกไพ่ลูกเขยเงินเพิ่นนี่ยากได้จักหน่อยได้ต้องได้อดทนอดกั้นโอ้บ่อยู่ได้เซาแล้วลูกไพ่ต้องเป็นประการหน้าพุ่นแล้วเนาะอธิบายแล้วก็ได้ลูกเขยก็เช่นเดียวกันแทนบ่เฒ่ามาดอกสําได้ลูกชายแล้วบ่เฒ่าก็ได้ลูกเขยมาพอได้ใส่เวียกผู้ละรถตกๆลูกเขยจับงัวควายก็บ่ได้แรงลูกเขยจัดการบัดเป็นสันตัวชีวิตอยู่ร่วมกันโดยสันตินะเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันนะนักเบาก็ได้ช่วยเหลือกันนะอย่าจะไปทิ่มให้ลูกเขยกับเม็ดลูกเขยกับลูกไผ่บ่ได้นะบ่ไหวว่าซั่นเนาะค่อยเป็นค่อยไปในโลกศิษย์อยู่ในความสามัคคีกันนะครอบครัวใหญ่ครอบครัวน้อยอันสิเป็นผัวเมียบ่าวสาวนะจุดเริ่มต้นของชีวิตเริ่มต้นจากศูนย์จากศูนย์กลายเป็น10จาก10กลายเป็น50เป็น100ขึ้นไปค่อยมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองอยู่ไปแล้วใครว่าอยากออกเงินก็จะค่อยว่าออกกันไปนะบางท่านก็อยากออกเงินบางท่านก็อยากไปสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองอันนั้นมันช่องทางเลือกของลูกเต้าดอกพ่อแม่กับบริหามขอแต่ว่ากุ้มกันแล้วก็ไปซะนะนะเวลาเบิดแล้วได้มีแล้วกันนะสิเว้ากันอาหารเสริมกันนิดนึงก่อนอาหารเสริมนี่แล้วแม่นเว้าเรื่องการบำรุงผิวพรรณซะเนาะมื้อนี้เป็นอาโรเจนพาสเป็นซองทรงใส่น้ําเด้อกินแซ่บๆเลยนะแซ่บผู้สกก็กินเป็นประจําเนาะช่วยบำรุงผิวชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆชะลอการเพื่อว่าชะลอความแก่นะดื่มเป็นประจำกินอาหารเสริมนี่ช่วยให้ผิวพรรณดีนะชะลอความแก่อายุ 5-60 ปีคือคน38ถึง39ปีนี่เด้ทานยิงก็คือกันทานทรายก็คือกันดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมได้ออกกำลังกายน้ำนอนพักผ่อนหลายๆให้จิตใจปลอดโปร่งฟังเพลงอารมณ์ดีสุขภาพดีนานเท่าผักส่วนนี้เนาะอาโรเจนพาสชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆช่วยให้มวลกระดูกแข็งแรงเด้อสำคัญมันคอต่อกระดูกต่างๆนี่มันบำรุงคอนะอาโรเจนพาสนะเสริมความแข็งแรงให้แก่เล็บตีนเล็บมือเส้นผมแข้วนะแข้วแห่งสำคัญและแข้วนี่บางท่านอายุห่างกับ30ปลายปีแข้วร้อนแล้วก็ยังมีนะส่วนสิฮอด 4-50 ปีมันสิบ่เบิดเลยว่าแข้วเนาะแข้วบ่แข็งแรงหาแข้วบ่แข็งแรงก็ยึดบ่ได้นะเรื่องของสุขภาพก็สำคัญเรื่องอาหารการกินก็สำคัญได้การกินไส้ยาผิดแนวกับแคลอนคือกันเลยเป็นอาการครับช่วยให้อนาบรรดาเรื่องของคอตอแข็งแรงนะเสริมเล็บเสริมเนื้อให้แข็งแรงเนี่ยเรื่องของความงามบัดนี้นะผิวพรรณก็ถือว่าเป่งปังอมน้ำอมชมพูลดพรการเหี่ยวย่านของใบหน้าสะลอกบรรดาเรื่องจุดห้อยด่างดำต่างๆเป็นฝ้าเป็นสิวฝ้าเลือดฝ้าแดดฝ้าลมต่างๆบรรดาห้อยตีนกาตีนเป็ดตีนไก่ก็ว่ากันไปดอกเนาะตอนแรกๆก็สิมีห้อยลางๆนิดนึงดนๆไปก็สิเป็นห้อยเห็นห้อยเห็นชัดเจนนิดนึงดนไปเติมอีกปัจจัยทั้งลึกบัดนี้ทั้งลึกทั้งใหญ่ขึ้นเนาะบัดนี้แต่ว่าอาโรเจนพาเฮากินเป็นประจํานี่ช่วยเด้อบํารุงผิวพรรณห่มห่างหน้าตาแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณนี่ซุ่มซื่นขึ้นเสริมสมรรถนะในการสร้างความทรงจำให้ดีๆอีกเติมเนาะอันนี้มันอาโรเจนพาสเป็นอาหารเสริมประเภทซองทรงใส่น้ำสนใจต้องการยังครับประทานก็มีเรียบร้อยแล้วเนาะสั่งเด้อราคาบ่แพงมีรายการเฮาเด้ออาหารเสริมของทางบริษัทลองลิสต์ของเฮานี่มันถามก่อนก็ได้นะบ่แพงเลยนะกินดีกินแล้วสุขภาพแข็งแรงเนาะรับประกันได้โอลมสอบถามข้อมูลนำพนักงานบัวเฮาได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ทั้ง6ประเภทอาหารเสริมมีคำตอบให้นะเพื่อสุขภาพที่ดีของเฮาต้องเป็นตัวของเฮาเองตัดสินใจเนาะขอบใจ FC แฟนรายการทาง Facebook ทางเพจแห่งชาติลาวขอบใจพ่อแม่ทางบ้านที่ติดตามอะไรการบัวเฮาเป็นประจำทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อปิดท้ายบทเพลงมวลเพลงนี้ชีวิตนักขวาทางนะจะเป็นจังหวะ

ตรีล็อกแน่จักหน่อยนะเข้าไปเลยฟังเพลงไปนำนะมวนๆกันเพลงนี้เอาใจไอ้น้องกรรมกรที่กำลังซ่อมแปลงทางและนักวิชาการผู้รับเหมาโครงการต่างๆขอให้เดินแม่นแล่นสะดวกแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝนให้แก่พี่น้องประชาชนเฮามีการเคลื่อนไหวและการสัญจรได้สะดวกขึ้นนะมันมวนกันเพลงนี้มื้อนี้ขอบใจทานสมสะอาดนำเนาะขอบใจ FC แฟนรายการขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมมื้อนี้ข้าพเจ้าเบาไทยจะไปพร้อมๆกับเพลงนี้ชีวิตนักวาทางอื่นพอกันใหม่แล้วมีข้อกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะการซ่อมแปลงเส้นทางและขั้วเพื่อเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความสะดวกสบายขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นเมื่อบ่อนดอนมะนี่ท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางเลขที่12และ13กิโลเมตรที่21และ71ทางเลข9และเส้นทาง 2E2W และเส้นทางอื่นๆได้เซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟแต่ทาแขกแขวงคำวนหาไซเดนลาวเวียดนามพร้อมทางเล็งสุกยู่การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยท่านสอนไซศรีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่165และมติเลขที่10ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุ่มยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่โดยได้แต่งตั้งคณะที่นำระดับชาติเพื่อติดตามสุ่มยู่กวดกาการปฏิบัติโครงการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางในรูปแบบ OPBRC หรือ PRTCมาฮอดปัจจุบันมีโครงการที่ได้เสนอฟื้นฟูในรูปแบบดังกล่าวทั้งหมด15เส้นทางและ44ตอนทางมี26บริษัทได้เซ็นสัญญา41ฉบับปัจจุบันพร้อมเร่งให้บรรดาบริษัทศึกษาและสำรวจออกแบบให้สำเร็จโดยไวเพื่อสามารถเข้าสู่การก่อสร้างและซ่อมแปลงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: จ้าสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนรับมีทางแฟนเพลงและการ
2: เข้าสู่รายการออกข้อสื่อสาร MOIC สื่อสาร
0: เจ้าหรือว่ารายการอุตสาหกรรมและการค่าสื่อสารวันนี้อนุรักษ์ป้อมด้วยพันงานครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังกงกับมือกลางอาทิตย
1: ์
0: วันพุธวันที่9โอ้มื้อนี้มื้องาม99
1: โอ้99เลยเ
0: หรอ พบกันมื้อนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนเนาะฝนตกลินในอาทิตย์นี้ถือว่านักได้นอกมือนิ่งนักเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้
1: ตั้งแต่คืนนี้มาบางคนก็บอกว่าโอ้ยฝนตกแห้งฝนตกยาวนอนรับดี
0: นอนเพลิน
1: แต่ต้องระวังหน่อย จักหน่อยว่าตอนนอนนี่เพลินอยู่ตอนตื่นมาลงจากเตียงสะบัดว่าเอ้ามันน้ำมาแต่ใส่มันแบบบ่ได้เลยเนาะ
0: จ้า
1: แล้วอย่างนี้ต้องได้ติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่ายังมีฝนตกอ่ะนะมาเป็นระยะอยู
0: ่
1: แต่ว่าในนี้เบื้องของทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนเป็นประจำทุกๆมื้อเลยสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นบรรดาพ่อแม่ประชาชนผู้ที่มีเฮือนซานบ้านซองอยู่ใกล้หรือว่าอยู่เลียบตามลำแม่น้ำสาขาต่างๆหรือว่าอยู่ใกล้กับบรรดาปืนภูนี่ต้องได
0: ้ระมัดระวัง
1: เจ้ามีสติอยู่เสม
0: อเพื่อหาประกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุดินเจือนบ่อน้ำปลาไหลมากระทันหันบ่อเฮาจึงสิได้ไปอยู่บนที่ปลอดภัยได้ทันเน
1: า
0: ะและพร้อมนั้นก็แม่นให้ติดตามแจ้งเตือนแจ้งการนี่แหละอย่างใกล้ชิดแท้ๆแล้วก็ปฏิบัติตามทางเพิ่นบอกว่าพ่อแม่ประชาชนยกง่ายก่อนเด
1: ้อยกง่ายก็ต้องยกง่าย
0: เลยง่ายก่อนเนาะบ่ให้มีคำว่าโอ้ยฟังเบิ่งก่อนซะย่านว่ามาคอยซื่อๆดอกเสียเวลาง่ายอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เอาอย่างบ่ทัน
1: นะเอานี่ด้วยความห่วงใยจากทางรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารพวกเขาเนาะพบกันในระยะต้นๆรายการแบบนี้กับมือกลางอาทิตย์แบบนี้อยากให้หลายๆท่านนั้นยังคงมีความเบิกบานมนต์ซื่นในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานจุ๊บเจ้าเฮาหันอาจถึงเป็นว่าฝนจะตกแน่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ฝนตกแบบสิกระหม่อมแค่การนอนอยากจะนอน อย่าเฝ้านอนเด้อเนาะอย่าเฝ้านอนเด้อนะมาฟังรายการพวกเขาก่อนมุนขึ้นมาฟังรายการพวกเขาผ่านทางขึ้นวิทยุ FM 103.7 MHz
0: เจ้าทุกวันจันทร์อังคารและก็วันพุธ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่ออกอากาศในตอนนี้ท่านที่หาฟังรับชมผ่านทางออนไลน์พวกเราฝากเพจของรายการไว้เนาะถ้าว่าท่านอยากรับชมขึ้นหลังเนาะเพจรายการ MOIC สื่อสารนี่ก็จะลงวิดีโอที่ได้สนทนาหรือว่าได้ออกอากาศไปแล้วเพื่อให้ท่านได้ติดตามคืนข้อมูลข่าวสารที่พวกเราได้เว้าได้ลมหรือว่าได้กระจายข้อมูลข่าวสารหลายๆเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นต้นว่าเวียกงานเรื่องของสินค้าเนาะทางกรมการค้าภายในบ่หรือว่าเวียกงานเกี่ยวกับพลังงานบ่แฮธรณีศาสตร์เรื่องราคาน้ำมันหรือว่าการซุ่มไส้เกษตรไฟฟ้าอย่างสิเนาะก็เอื้นว่าหลายๆเวียกงานนี่แหละที่พวกเราได้เอามาเว้ามาล้มกันผ่านรายการ MOIC สื่อสารนี่ติดตามไว้ได้ผ่านทางเพจ Facebook พวกเราเด้อ
1: เจ้าอาจังหน่อยมีอีกหนึ่งเรื่องอยากจะมาล้มต่อท่านผู้ฟังนั่นก็คือเวียกงานของทางกรมการค้าภายในอันนี้เพิ่นมีแจ้งการล่าสุดเลยนะอนุรักษ์เพิ่นมีการแจ้งการออกมาว่ามีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่
0: อ๋อ
1: เริ่มมื้อนี้
0: เจ้า
1: 9เดือน9
0: เอามื้องามย้ำดีเลย
1: อ่
0: าจังไรพวกเราจะลงรายละเอียดสู่ฟังว่าไลโก้มานี้จะมีสีสันมีความหมายขึ้นเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ตอนนี้พวกเราอยากให้ท่านได้มวนซืนฟังเสียงเพลงบรรยากาศสบายสบายที่อากาศบ่ฮ้อนฝนตกลิ้นแบบนี้เอาเป็นเพลงหนึ่งเสียงเพลงเนาะมอบให้ท่านได้มวนซืนน้ำกันพาไปเที่ยวทางใดดีเนาะให้ไปทางหัวพันบ่ไปทางภาคเหนือเนาะเอากันสั้นให้ทองดีจัดให้เลยหนึ่งเสียงเพลงท่านใดที่เข้ามาผ่านทางไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวNational Radioก็ดีหรือว่าทาง MOIC สื่อสารก็ดีเนาะกดแบ่งปันกดแชร์หรือว่าท่านคอมเมนต์ให้แด้ว่าท่านรับชมรับฟังอยู่ใส่อยากฟังเพลงใดเนในก่อนอาหารเที่ยงนี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้
1: จ้าพร้อมเดี๋ยวกันนี้เมื่อกี้นี่ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอเข้ามาว่าอยากขอฟังเพลงซาวใต้ดำลำพัน
0: โอ้ขั้นจัดให้ส่งเสียงเพลงเลยเนาะซะเนาะ
1: และหลังจากนั้นเฮามาฮับชมฮับฟังรายการตื้ออีกเฮาพร้อมเปิดสายนะไหมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ร่วมจัดทำรายการกับโฆษกทั้งสองโฆษกอนุรักษ์และโฆษกพันงากับหมายเลขโทรศัพท์03057870052

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: กับสองเสียงเพลงหวังว่าจะเป็นคมมอนซูน
2: แม่นละกับอากาศเย็นๆแบบนี้บ่แน่ใจว่าทั่วประเทศลาวทั่วทุกภาคทุกแขวงเป็นจังได๋เนาะฝนตกอยู่บ่เส้นเดียวกับนครหลวงเวียงจันทน์บ่หรือว่าเขตอื่นตกหลายกว่านี้หรือว่าบ่ตกเลยแจ้งโฆษกเด้อเน
1: า
2: ะ
1: ส่วนว่านครหลวงเวียงจันทน์นี่มันฝนตกหนักฝนตกแห้งเลยเนาะซีเมืองไหนนี่มันแห้งเลยบางพื้นที่บางบ่อนนี่เส้นทางน้ำไหลบ่ทันนี่ก็เฮ็ดให้มีน้ำขังน้ำหงน้ำอ่างเจ้าเอามีข่าวดังที่พวกเราได้แจ้งกันว่ามื้อนี้เมื่องามยามดีวันที่9เดือน9ของทางกรมการค้าภายในเพิ่นก็เลือกเอามื้อนี้เป็นมื้อเปลี่ยนสัญลักษณ์โลโก้ใหม่เนาะเป็นโลโก้ที่มีความหมายเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอีก
2: เจ้าในจุดนี้ที่อยากจะเอามาบอกต่อเพราะว่าเริ่มตั้งแต่มื้อนี้ไปท่านจะเห็นโลโก้ใหม่จะได้สิตกใจหรือว่าสับสนว่าอ้าวโลโก้นี้มันแม่นตัวใดแท้
1: เจ้า
2: เออมีผู้แอบแฝงบ่สมมุติว่าเนาะเอออาจจะมีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะฉะนั้นประกาศอย่างเป็นทางการว่าเริ่มตั้งแต่มื้อนี้วันที่9เดือน9 2026ทางกรมการค้าภายในกระทรวงสกรรมการค้าเพิ่นแจ้งเปลี่ยนโลโก้
1: เจ้าใน18นาทีที่ผ่านมานี่แหละเนาะเพิ่นเปลี่ยนทาง Facebook
2: ใหม่ๆหมาดๆเลย
1: เฮานี่ก็ถือว่าอัปเดตข้อมูลล่าสุดอีหลีเพิ่นเปลี่ยนโลโก้ใหม่ซึ่งมีความหมายสัญลักษณ์ใหม่ของกรมการค้าภายในดังนี้เนาะภายใต้วิสัยทัศน์การค้าที่ทันสมัยความมั่นคงยืนยงและนวัตกรรมสัญลักษณ์ใหม่นี้มันเป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษก็คือตรงกับกงการกับตัวดีตัวโอตัวไอและก็ตัวที่ที่ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยความหมายอันลึกซึ้งมาเบิ่งว่าแต่ละตัวในภาษาอังกฤษนี่สิหมายถึงหยังเป็นถึงหยังเนาะเป็นรูปตัวดีกับตัวโอติดกันก็เลยคล้ายๆคือกันว่าดีกับโอกันเลยเพิ่นเสื่อมเข้ากันเลยให้กลายเป็นเลข8แนวนอนที่ในความหมายภาษาอังกฤษก็แม่น infinity หรือแปลว่าอัดทรงไข
2: ่
1: บ่มีมือสิ้นสุดนั่นแหละเนาะก็เลยเฮ็ดเป็นรูปเลข8แนวนอนสื่อถึงวงจรการหมุนเวียนที่บ่มีมือสิ้นสุดของผู้ผลิตตลาดผู้บริโภคและการพัฒนาที่ยืนยงอันนี้คือกลุ่มเกี่ยวกันเป็นคือกับอัดทรงไข่เลยส่วนว่าวงจรปิดในเนาะวงจรอยู่ทางในฮะเป็นตัวไอในภาษาอังกฤษสะท้อนถึงการก้าวสู่ยุคดิจิตอลและก็การคุ้มครองตลาดที่ทันสมัยบนพื้นฐานข้อมูลข่าวสารเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ของตัวไอระหว่างพลังงานก็คือไฟและชีวิตก็คือน้ำเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพและผลประโยชน์ของ3ฝ่ายมีภัยแน่มีรัฐมีผู้สมไส้และก็มีธุรกิจอันนี้คือความหมายของตัวไอ้บัดนี้เฮามาเบิ่งว่าสีเป็นเส้นสีแดงขีดเส้นสีแดง
2: อยู่ทางต้นมีความหมายว่าแนว
1: ใดซึ่งก็หมายถึงจิตใจอันห้าวหาญซื่อกงและมั่นคงของพนักงาน
2: โอ้อันนี้ก็เป็นความหมายของแต่ละอันที่เป็นสัญลักษณ์อยู่ในโลโก้นี่
1: เจ้ายังบ่หมดเนาะยังมีสีฟ้าบัดนี้สีฟ้าเป็นความโปร่งใสน่าเชื่อถือและก็ระบบที่ทันสมัยกรมการค้าภายในพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเป็นมืออาชีพโปร่งใสเพื่อก้าวหน้าของเศรษฐกิจลาว
2: อันนี้ก็ได้ฮู้ความหมายแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะได้ฮู้ความหมายแต่ละอันแต่ละสัญลักษณ์ที่ขึ้นอยู่ภายใต้โลโก้ใหม่ของกรมการค้าภายในเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปวันที่9เดือน9 2026เนาะโลโก้ใหม่นี่มันจะถูกนำใช้อย่างเป็นทางการไปแล้ว
1: เจ้าเอาชื่อโลโก้ใหม่จำโลโก้ใหม่ไว้เนาะแต่ว่าเวียกงานของกรมการค้าภายในของเพิ่นก็เป็นเวียกงานที่เอิ้นว่ากวมเอาลายหลายอย่างโดยเฉพาะก็คือผู้สมไส้คือเพิ่นเว้า3ฝ่ายนี่แหละเนาะมีรัฐมีผู้สมไส้แล้วก็ผู้ผลิตเฮ็ดแนวใดทางรัฐบาลจะมีนโยบายแนวใดทางผู้สมไส้เด้ถ้าว่าถือรับเอารัดเอาเปรียบเนาะทางด้านสินค้าก็มีสิทธิ์ในการห้องเฮียนในอยู่ในน้ำผู้ผลิตถ้าหากว่าการผลิตนี่หากมันมีอันที่เฮาก็มีสิทธิ์ที่เฮาจะฟ้องได้คือกันหรือว่าห้องเฮียนได้คือกันในน้ำผู้ผลิตเนาะอันนี้เอิ้นว่าความยุติเนี่ยความยุติธรรม3ฝ่ายนั่นเองเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันอนุรักษ์
1: เจ้า
2: อันนี้ต้องมาอัปเดตละต้องมาอัปเดตอีกครั้งเนาะเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่มื้อนี้ได้เริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันที่9กรกฎนี้เป็นต้นไปเนาะทางกรมการค้าภายในกระทรวงสกับรายการค้าเพิ่นได้มีการออกแจ้งการเลขที่1273/กค/พน.ลงวันที่8กรกฎาคม2026เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมันเชื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศเริ่มจะตั้งปฏิบัติตั้งแต่เวลา 6:00 นของเมื่อวันที่9กันยา โมเมนต์ขออภัยเนาะเพราะตัวนี้มันเป็นการเพิ่นเป็นการปั๊บปั๊บก่อนหน้านี้เนาะปั๊บก่อนหน้านี้แต่ว่าซึ่งในอาทิตย์นี้เฮาก็ต้องได้ติดตามนํากันเนาะว่ามีการปั๊บขึ้นปั๊บลงขึ้นใดแต่ซึ่งครั้งล่าสุดนี่ก็เห็นว่ามีการปั๊บไปหน่อยนึงเนาะแต่ว่าในหั่นเองบางคนก็ยังมีการตั้งคําถามมาอยู่ว่าโอ้ยคั่นว่าเพิ่นปั๊บขึ้นนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าราคาปั๊บขึ้นจะปั๊บหลายกว่า
1: เจ้าก
2: ลัวการปรับลงแต่ว่าในขณะเดียวกันบัดนี้คันถามว่าปรับลงถามว่าปรับลงติดต่อกัน2ครั้ง3ครั้งก็จะมักมีคำถามตามมาคือกันว่าเอ้าราคาน้ำมันปรับลงแล้วเป็นอย่างราคาสินค้าคือบ่ลง
1: ยังว่าลงเถื่อย้อนหยัง
2: ยังมักมีคำถามนี้มาเรื่อยๆอยู่เนาะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันนี่มันจะมีการปรับนี่มันปรับขึ้นปรับลงนี่ปรับไวอยู่แต่ว่าราคาสินค้าเนี่ยมันจะบ่ปรับไวตามเนื่องจากว่าสินค้าที่มีการนำเข้าแต่ละครั้งเนาะมันจะมีล็อตเข้ามาเนาะ3เดือน6เดือนบ่สัญญาอย่างแต่ละต่างแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีส่วนที่แตกต่างแบบนั้นฉะนั้นราคาสมมุติว่าเพิ่นนำเข้าตอนที่ราคาน้ำมันขึ้นมาฮอดตอนนี้ราคาน้ำมันลงนี่เพิ่นก็ยังบ่ทันสามารถปรับได้เถื่อ
1: เจ้าต้องได้เอิ้นว่าเป็นแต่ละงวดๆไปเนาะก็มีหลายปัจจัยบ่สามารถปรับได้ทันทีได้เนาะฉะนั้นทุกคนต้องได้เข้าใจน้ํากันว่าราคาสินค้ายังบ่ลงแต่ว่าราคาน้ํามันปรับลงแล้วสินะอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวๆจากทางกรมการค้าภายในที่พวกเฮาเอามาว่าสู่กันฟังท่านใดที่รับฟังอยู่พื้นที่ใดเขตใดเป็นแนวใดอยากให้พวกเฮาว่าข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติมอีกเนาะหรือว่าอยากจะฮู้ข้อมูลส่วนใดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอย่าลืมเด้อเนาะมีคำคิดคำเห็นประกอบคำคิดคำเห็นเข้ามาผ่านทางรายการที่กำลังออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้
2: เจ้าเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ทางกระทรวงอนุรักษ์เองก็ได้นำเสนอแล้วเนาะเกี่ยวกับสินค้าเฮียนแบบถามว่าท่านพบเห็นสินค้าดังกล่าวนี้ที่เฮาเห็นว่าโอ้มันเป็นการลอกเฮียนแบบท่านสามารถแจ้งไปเลยที่สายด่วน1510การแจ้งไปนี่ท่านบ่ต้องเป็นห่วงเนาะบ่ต้องเป็นห่วงว่าโอ๊ยเวลาแจ้งไปแล้วย่านเพิ่นจะเอาผิดเอาแม่นเฮาย่านเพิ่นจะเอาโทษเอาโพยเฮาอันนี้บ่ให้เป็นห่วงเนาะบ่มีเด็ดขาดเน
1: า
2: ะเพิ่นจะขอบใจเฮาอีกเพราะว่าเฮาเป็นผู้ให้ข้อมูลเวียกงานตัวนี้มันเกี่ยวพันโดยตรงกับทางกรมการค้าภายในเพิ่นจึงได้ให้ความเอาใจใส่ที่สุดในเวียกงานดังกล่าวนี
1: ้พร้อมเดียวกันนั้นเวียกงานเรื่องมาตรฐานวัดแทกเนาะเรื่องคุณภาพสินค้าอันนี้เฮาก็สามารถส่งคำห้องเฮียนได้คือกันเนาะผ่านมาสมมุติว่าเฮาไปตลาดเฮาไปซื้อแล้วโอ้บ่ได้ตามปริมาตรได
2: ้
1: ซื้อน้ำมันเติมน้ำมันก็บ่ได้ตามปริมาตรจ่ายเงินเต็มแต่รู้สึกว่าเออบ่แม่นบ่ครบลิตรบ่สมมุติว่าเนาะหรือว่าไปซื้อแล้วบ่ครบจำนวนแต่สิ่งสร้างบ่ซึ่งอันนี้เฮาก็สามารถเป็นการห้องเฮียนได้อันนี้มันเว้าเรื่องมาตรฐานและวัดแทกได้ท่านผู้ชมนั้นบ่ฟัง1510คือกันหมายเลขสายด่วนสามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาได้
2: เจ้าเอาว่ากันเป็นข้อมูลเพื่อเตือนให้หลายๆคนต้องเอาใจใส่สิทธิตัวนี้สิทธิของเฮาปกป้องสิทธิผู้สมใส่เนาะท่านผู้ฟังเอาพบกันในระยะนี้ยังจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงตื่มก่อนสักนึงเสียงเพลงแล้วจังหน่อยเฮามาฟังข้อมูลตื่มอีกยังมีเกี่ยวกับเวียกงานทางด้านของไฟฟ้าเกี่ยวกับการปรับปรุงเวียกงานดังกล่าวนี้มาเบิ่งว่าเพิ่นจะปรับปรุงทางด้านใดเนาะทิศทางในตอนหน้าจะมีขึ้นได้

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. หา 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กลับมาฟังข้อมูลเติมอีกท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี่ก็ติดข้างไว้เรื่องของการปรับเรื่องของราคาน้ำมันบางคนก็ว่าใจยดใจย่อเลยอาทิตย์นี้ไปจังไหนเนาะผู้สิปรับขึ้นหรือปรับลง เออพอมาก่อนนะนี่เพิ่นปรับครั้งล่าสุดเป็นมื้อวันที่3เนาะวันที่3กันยาวันที่3กันยาหั่นเป็นครั้งนั้นมันเป็นการปรับขึ้นเด้อนุลักษ์ปรับขึ้นเออแอดซั่งพิเศษนี่ปรับขึ้นอยู่790กิบต่อลิตรแอดซั่งธรรมดานี่เป็น660กิบต่อลิตรกระส่วนนี่ปรับขึ้นนี่20กิบต่อลิตรและเฮ็ดให้ราคาน้ำมันปัจจุบันนี่อยู่ที่แอดซั่งพิเศษนี่มันอยู่ที่ 38,170 กิบต่อลิตรแล้วก็แอดซั่งธรรมดานี่ 32,100 กิบต่อลิตรกระส่วนนี่อยู่ที่ 31,840 กิบต่อลิตรแต่ว่าต้องมาติดตามกันว่าอาทิตย์นี้จะมีข่าวเดียวมาแบบใดจะปรับขึ้นปรับลง
2: เนาะติดตามน้ำกัน
1: ติดตามน้ำกันเติมและพร้อมเดียวกันนี้เมื่อกี้นี่เฮาก็ได้เว้าไว้เนาะเกี่ยวกับเวียกงานทางด้านของไฟฟ้าเนาะในนอนเว้าถึงว่าเวียกงานไฟฟ้านี่มันก็มีหลายอันสิ่งเดียวกับเมื่อวานนี้เฮาก็ได้ลงกันเป็นเว้าเรื่องการลงไปช่วยเหลือพ่อแม่ปตทในเขตที่ประสบกับภัยน้ำท่วมในนอนในระยะที่มีสภาพน้ำท่วมหันสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาก็มันกระทบเรื่องของบรรดาพื้นฐานโครงล่างต่างๆเนาะเพราะว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางสินะแล้วเว้าถึงเวียกงานไฟฟ้าก็เป็นบรรดาไอ้น้องพนักงานไฟฟ้านี่แม่นเพิ่นก็บ่ได้อยู่บ่ได้เซาเลยในเขตที่มีสภาพน้ำท่วมหันบ่มีเวรบ่มีคืนเลยเพิ่นก็เฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาสิ่งเดียวกันไปช่วยเหลือพ่อแม่ปตทสำคัญและแม่นเมื่อมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอันดับทำอิฐเลยเป็นเพิ่นจะต้องลงไปตัดกระแสไฟฟ้าซะก่อนเนาะตัดการใจกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยแล้วก็ไปเบิ่งพื้นที่ตัวจริงเนาะหลังจากหั่นแล้วเพิ่นก็จะมาเล็งนะเล็งเรื่องของการซวยซวยอย่างซวยปั๊บคืนมานี่นะหลังจากที่ให้มันมีความปลอดภัยแล้วเนาะเพิ่นก็จะเร่งใส่เรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบได้สมใช้ไฟฟ้าเป็นปกติแน่นอนค่ะเมื่อถึงเรื่องไฟฟ้าแล้วมันก็ติดพันกันหลายอย่างเนาะบ่แม่นเฉพาะตั้งแต่แสงสว่างในเฮือนมันจะติดพันหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นเอาคันถามว่าระยะที่มันมีสภาพวิกฤตเกิดขึ้นนี่สิ่งหนึ่งที่เรายังต้องได้สมไส้และเป็นไฟฟ้าเนาะเว้าเรื่องว่าแสงสว่างแล้วก็ไฟฟ้านี่เว้าเรื่องอย่างเว้าเรื่องการสื่อสารดิโทรศัพท์นี่ต้องใช้ไฟฟ้าคือกัน
2: อินเทอร์เน็ตก
1: ็ต้องใช้ไฟฟ้าฉะนั้นคันถามว่าโอ้ยไฟฟ้าบ่มาปึ๊บแม่นเพิ่นบอกว่าหูหนวกตาบอดทันที
2: ทุกอย่างนี่ถือว่าได้ติดว่าติดขัดเนาะบ่สามารถติดต่อกันได้เนาะฉะนั้นจึงว่าเวียกงานนี้เป็นเวียกงานสำคัญแล้วก็เฮ็ดได้เฮาจะช่วยกันในการประหยัดพลังงานช่วยชาติค
1: ือ
2: เฮาประหยัดได้หรือว่าเฮ็ดอันใดได้ช่วยกันคือในภาคของครัวเรือนนี่แหละเช่นว่าถอดปลั๊กเสียบไฟเมื่อบ่ใช้แล้วหรือว่าก่อนจะออกก็ต้องกวดคักแน่ว่ามีการปิดระบบไฟที่บ่ใช้เนาะเพื่อหาประกันหรือว่าอีกอันนึงที่ช่วยได้เฮ็ดให้ค่าสมใช้กระแสไฟฟ้าเฮาบ่กระโดดขึ้นไว้ว่าก็แม่นการปรับแอร์ซึ่งว่าทุกคนที่เข้าเรือนแล้วต้องเปิดแอร์เกือบทุกเรือนเลยเกือบทุกมื้ออีกฉะนั้นถ้าหากเฮาปรับอุณหภูมิบ่ให้ตามหลายเนาะเพิ่นว่าแนะนำเลยกับมัน25องศาเน
1: า
2: ะ
1: 25องศาม
2: ันก็จะเฮ็ดให้เอิ้นว่ามีความเสถียรขึ้นค่าไฟก็สิบ่แพงหลายเนาะคันว่าใช้หลายแล้วโอ้ยย้ําได้ก็ฮ้อนๆนี่ปรับลงนี่โอ้แน่นอนนะบินค่าไฟเดือนนั้นมันต้องมีตัวเลขที่เปลี่ยนไป
1: ถ้าอากาศฮ้อนอบอ้าวหลายก็แน่นอนการสมใช้กระแสไฟฟ้ามันก็จะเพิ่มขึ้นแบบที่ก้าวกระโดดกันมาได้เนาะอันนี้อยากเว้าเกี่ยวกับเวียกงานของทางด้านไฟฟ้าเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมสืบต่อในการกดกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายของทางกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะโดยอันกองประชุมครั้งนี้นี่มันเพิ่นได้มีการอันเว้าถึงเวียกงานอันทางด้านไฟฟ้านี่พลังงานนี่เป็นหลักเลยเน
2: า
1: ะและกองประชุมครั้งนี้นี่มันเพิ่นได้ผ่านการดำเนินกองประชุมครั้งนี้มันเพิ่นได้มีการกวดกาคืนถึงความสอดคล้องเนาะโดยกองประชุมนี่มันเพิ่นได้เอาใจใส่ทางด้านการค้นคว้าการแก้เกี่ยวความพร้อมด้านต่างๆโดยเฉพาะก็เป็นการรวบรวมเอาปัญหาที่บ่ทันเป็นเอกภาพหรือว่าปัญหาที่ยังค้างคาจากการกวดกาในระยะที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรึกษาหารือกันในกองประชุมครั้งนี้เน
2: า
1: ะโดยผ่านกองประชุมครั้งนี้มันเพิ่นได้มีการพิจารณาแล้วก็มีการ มีการร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์วิจัยเจาะจิ้มและประกอบความคิดเห็นอย่างรอบด้านลึกซึ้งและก็สร้างสรรค์เพื่อเฮ็ดให้ห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงนี้มีเนื้อในที่รัดกุมและสมบูรณ์แบบสอดคล้องกับเทคนิคของการสร้างกฎหมายและก็สามารถตอบสนองได้ตามความมีความต้องการของเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในระยะใหม่นี่ก็เป็นเวียกงานทางด้านไฟฟ้าที่เพิ่นได้มีการจัดกองประชุมร่วมกันเนาะกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่แหละลักๆแล้วก็เป็นเว้าถึงการรับประกันทางด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็เป็นการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่านี้ให้ดีขึ้นตามที่สีเขียวยืนยงและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงว่านี่บรรดาการนำภาครัฐก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นได้ให้ความเอาใจใส่แท้ๆสำหรับเวียกงานทางการนี
2: ้เจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวที่พวกเขาเอามาเว้าสู่กับมีรายการฟังเนาะและอีกหนึ่งข่าวที่พวกเขาอยากรุมสู่ฟังก็เป็นกองประสุมฝึกอบรมเวียดงานเกี่ยมความพร้อมให้แก่การศึกษาเวลากวดปล่อยสินค้าของสปปลาวประจำปี2026เพิ่นได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่3-4 กันยา 2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับกลุ่มภาษีของกระทรวงการเงินเพิ่นจัดกองประชุมฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาเวลากวดปล่อยสินค้าของสปปลาวประจำปี2026ขึ้นกองประชุมนี้แม่นโดยการเป็นประธานของท่านนางกิ่งสะดอนเพชรดาวเฮืองหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศผู้ประจำการห้องการกองเลขาคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งขั้นศูนย์กลางสำหรับกองประชุมครั้งนี้จุดประสงค์แม่นเพื่อสร้างความรู้และก็ความสำนานให้แก่คณะรับผิดชอบตามข้อตกลงเลขที่008/COOCOD จำโซเนาะซึ่งเป็นเวียดงานเกี่ยวกับหลักการขอบเขตและก็วิธีการศึกษา TRS เนาะตามมาตรฐานขององค์การภาษีโลกเนาะพร้อมทั้งรับประกันคุณภาพของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็เพื่อสามารถนำไปดำเนินในการศึกษา TRS ปี2026ได้อย่างมีประสิทธิผลอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญคือกันเนาะเอิ้นว่าหลายๆเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้รับรู้รับทราบนำกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าปี2026นี้ก็มีหลายเวียกที่เป็นเวียกเร่งด่วนมีทั้งเวียกงานปิ่นอ้อมีทั้งเวียกงานเสาค่ำซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาทางหอหัวหน้ากลุ่มเพิ่นก็ได้มาสนทนาและก็มาให้ข้อมูลเนาะมาเอิ้นว่าเป็นการรายงานก็ว่าแมนในด้านเวียกงานแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า5ปีก็คือ2026-2030เนาะซึ่งทางห้องหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลเนาะเพิ่นได้มาเว้าสู่พวกเฮาฟังท่านสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในการสนทนานี้เพื่อว่าให้ฮู้ว่าในปีนี้เริ่มแต่ปี2026-2030นี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการวางแนวเวียนให้กลุ่มใดๆในการจัดตั้งปฏิบัติเวียนใดๆ
1: เจ้าเจ้าซึ่งตามปกติแล้วเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาทิตย์นี้นี่เขาจะมีแขกรับเชิญกับความในรายการขออนุญาตแจ้งคืนอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่าทั้งแขกรับเชิญเขาเพิ่นติดภารกิจด่วนก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมในรายการได้ในอาทิตย์นี้แต่ว่าอาทิตย์ต่อไปเพิ่นก็แจ้งมาว่าจะมาร่วมสนทนาเนาะโดยเมนท่านปอบุญเพ็งศรีบุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งหัวข้อที่จะสนทนาก็เป็นมาตรการคุ้มครองเขตนิคมอุตสาหกรรมอยู่สปปลาว
2: อ
1: ันเพิ่นขออนุญาตแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมในรายการก่อนเด้อว่าสันเนื่องจากว่าติดภารกิจด่วนแท้ๆจับเมนแท้ๆเนาะอ้าวบ่เป็นหยังอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่เนาะกับการสนทนานี่แหละในน้อนแหละเขาก็จะพยายามเอาบรรดาเวียกงานต่างๆที่มันเกี่ยวพันกับทั้งเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านี่มาสนทนาในรายการเพื่อให้บรรดาท่านนั้นได้รับทราบว่าทางเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่เพิ่นมีเวียกงานใดๆที่ขึ้นกับเพิ่นเวียกงานใดๆที่เพิ่นรับผิดชอบแล้วมันมีอันใดๆที่ประชาชนควรรู้ไทยเฮาเจ้าข่อยควรรู้
2: เจ้าเอิ้นว่าเวียกของแต่ละกลุ่มสถาบันและก็รัฐวิสาหกิจเนาะที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียกงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งก็เป็นเวียกงานนึงได้ที่เพิ่นมาเว้าสู่พวกเฮาฟังเนาะท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นเคยมา
1: ได้นึง
2: เพิ่นก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ทางภาครัฐบาลเพิ่นก็มีนโยบายในการส่งเสริมหรือว่าสร้างตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นเพื่ออย่างเพื่อปรุงแต่งเพื่อสร้างเวียกเฮ็ดงานทำเนาะให้ประชาชนเขตนั้นได้มีเวียกเฮ็ดงานทำแล้วก็สร้างความเข้มแข็งเนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานนึงที่พวกเฮาท่าจะอัปเดตข้อมูลกับทางท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นในอาทิตย์หน้าติดตามนำกัน
1: เจ้า ่ะถ้าผู้ฟังจะนี่ไปนั่นใจบรรทานไปฟังเสียงเพลงเพื่อสร้างความบึกบานมวลซื่นในระยะก่อนกินข้าวเที่ยงเสื้อในว่าตอนนี้หลายท่านก็อาจจะกำลังกายเกมที่จะออกเดินทางจากของล่าของการไปสู่ห้านอาหารต่างๆไปสู่บอลที่จะไปรับประทานอาหารเที่ยงเอามุนขึ้นมาฟังรายการพวกเขาเด้อเนาะกับรายการออกขอสื่อสาร MOIC สื่อสารกับคืนวิทยุ FM 103.7 MHz
2: เจ้าตอนนี้พวกเขาได้กะเกียบหนึ่งเสียงเพลงให้ทานได้มวลซืนนอนละพวกเขาจึงกลับเข้ามาพบกันตึ๊บอีกในระยะต่อไปของรายการ MOIC สื่อสาร

0: ่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการ MOIC สื่อสารที่ออกอากาศในปัจจุบันนี้อย่าลืมเด้อข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถติดตามได้หลายช่องทางบ่จะเป็นช่องทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเว็บไซต์ก็แม่น www.moic.gov.la เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่กว้างกว่าเก่าเนาะหรือว่าจะติดตามผ่านทางรายการของพวกเฮา MOIC สื่อสารก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเฮาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือว่าสื่อสารข้อมูลออกไปนั่นเอง
2: เจ้าว่ารายการพวกเฮานี่พร้อมแล้วที่จะเป็นสื่อกลางให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะหมายว่าจากทั้งเบื้องของคันทึงลงไปหาทั้งพ่อแม่ประชาชน
1: จาก
2: พ่อแม่ประชาชนขึ้นสู่ทางเบื้องของทางถึงเนาะให้ข้อมูลตัวนี้ข่าวสารตัวนี้ไปฮอดไปถึงเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจนํากันว่าโอ้เวียกการต่างๆมันเป็นเท่าใดบางครั้งการที่เฮารับชมรับฟังข้อมูลข่าวยิ่งเป็นโลกปัจจุบันนี้เนาะโลกของออนไลน
1: ์
2: โลกอินเทอร์เน็ตมันมีความก้าวหน้ามันมีวัฒนการหลายอันยิ่งปัจจุบันนี้ว่าเรื่อง AI AI เข้ามามีบทบาทหลายอย่างแล้ว AI นี้บ่หมายความว่าบ่ดีได้ดีหลายอันก็ดีแต่ว่ากันยังมีหลายอันที่มันห้องว่าคนที่บ่ดีมันสวยใส่โอกาสสวยใส่จังหวะตัวนี้เนาะเช่นว่าเฮาเห็นปัจจุบันนี้แล้วแม่นว่าโอ้กันเมื่อก่อนนี่จะเป็นอาศัยแต่เป็นข้อมูลแต่ปัจจุบันนี้เห็นหน้าเออมีเสียงเว้าก็เป็นเสียงเว้าเฮาแท้ๆสมมุติว
1: ่
2: าแต่มันเป็นหยังแต่มันบ่แม่นตัวเฮาเว้าม ันแม่น AI ละสร้างความเสียหายในจุดนี้จึงอยากเว้ามามันจะเกี่ยวพันมาฮอดว่านี่แหละปัญหากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่เฮาพบอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอันนั้นก็ต้องเป็นอีกอันนึงแล้วว่าโอ้เฮาจะต้องได้ช่วยกันแท้ๆว่าบรรดาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เฮารับชมรับฟังที่เฮารับฮู้เฮาอันน่ะสัมผัสอยู่ทุกมื้อนี่ว่าแม่นอันใดที่มันแม่นข้อมูลแท้อันใดเด้ที่มันบ่แม่นข้อมูลแท้เนาะเฮาสามารถตรวจสอบได้แนวใดและสามารถอนาร ับชมรับฟังหรือว่าติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้แบบใดเด้เนาะ
1: เจ้าแม่นสามารถติดตามสื่อรายการของพวกเฮานี่ก็แม่นเป็นข้อมูลข่าวสารโดยกงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเชื่อถือได้เนาะหรือว่าท่านหากเป็นผู้ชมไส้เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายบ่จะเป็นในการไปซื้อสินค้าอยู่สถานที่หรือว่าซื้อเครื่องออนไลน์อันนี้พวกเฮาอยากจะแจ้งให้สังคมแจ้งแล้วก็แจ้งอีกนี่แหละเนาะเข้ามารายการเฮาให้ชื่อว่า1510คิดเห็นหมายเลขนี้ไว้เลยเนาะเวลาผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านสินค้าการบริการเนาะบ่ว่าจะเป็นสินค้าเฮียนแบบสินค้าหมดอายุสินค้าบ่ได้มาตรฐานซื้อเต็มตาซิงบ่ได้เต็มตาซิงอย่างเสียนี่ทุกๆเวียกงานนี่แม่นท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะก็แม่นสามารถแจ้งได้1510หมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้าหรือว่าเป็นเวียกงานอื่นๆก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันเนาะกับสายด่วน1510ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมมุติว่าโอ้เฮาเป็นผู้ชมผู้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นพ่อแม่ประชาชนเป็นผู้ที่รับฟังอยู่แล้วโอ้อยากจะสื่อสารกับทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าดิอยากจะให้ข้อมูลเพิ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์อื่นๆที่ว่าเฮาคิดว่าโอ้มันเกี่ยวพันล่ะเนาะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อข้อมูลนี่ท่านก็สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1510
1: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้เนาะท่านก็สามารถติดตามเพจ Facebook ของสมาคมปกป้องผู้ชมไส้ไว้เนาะเพื่อว่าจะได้ติดต่อมีเบอร์ห้องการโดยกงเลยอยากไปพัวพันเนาะเรียกงานอื่นๆที่ขึ้นกับทางกรมการค้าภายในก็ได้พร้อมเดียวกันนี้ทุกท่านสามารถติดตามบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเช่นว่ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาบ่หรือว่าเวียกงานอื่นๆเนาะให้ท่านนี่เข้าไปติดตามเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าไว้แล้วท่านก็จะได้ลิงก์หาข้อมูลบรรดากลุ่มอื่นบางเทื่อนี้เฮาสิไปแลนเอกสารเนาะเป็นงานสมมุติว่าโอ้อย่าขึ้นทะเบียนวีซ่ากิจบ่เออสิไปพักโซนใดก่อนหรือว่าณปัจจุบันนี้เพิ่นมีการปรับเปลี่ยนได้โอนจากเวียกงานขึ้นกับกลุ่มนี้ไปอยู่กลุ่มใดบ่เพราะว่าในปีนี้เพิ่นมีโฮมส่งกระทรวงเด้เนาะบางเทื่อบางเวียกงานที่ท่านเคยไปปัวพันอยู่ทางกระทรวงพลังงานและบ่แฮ่เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วกระทรวงพลังงานและบ่แฮ่นี่เพิ่นโอนเวียกมา างกระทรวงอนาอุตสาหกรรมและการค้าแล้วเราไปขึ้นกับกรมใดเนาะขึ้นกับสถาบันบ่หรือว่าขึ้นกับภาคส่วนใดอันนี้เฮาก็สิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่รวมศูนย์อยู่บนเดียวกัน
2: เจ้าเว้าถึงว่าน่ะเรื่องของบรรดาผู้ประกอบการบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าผู้ใดที่ว่าโอ้อยากจะเปิดบริษัทใหม
1: ่
2: อยากจะขออนุญาตในการดำเนินธุรกิจเฮาจะมีขั้นตอนขึ้นใดจากเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนๆนี่หมายความว่าใช้เวลาดนเพื่อ2เดือน3เดือนเอกสารก็ยังบ่ออกแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปยุคออนไลน์ก็เข้ามาท่านยังสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้อีก
1: เดี๋ยวนี้แม่นเพิ่นก็หันมาเป็นดิจิตอลเกือบทั้งหมดแล้วแหละเนาะหลายๆเวียกงานนี่แม่นเฮาใส่ข้อมูลเฮาเติมเอกสารแบบฟอร์มผ่านออนไลน์สมัครไปเลยเนาะก็รอท่าอนุมัติใช้เวลาก็น้อยลงเนาะจาก 3-4 ขั้นตอน 3-4 ขั้นโคตรก็อาจจะมาเป็น1หรือ2ขั้นตอนเท่านั้น
2: เจ้า
1: เอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาอยากแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอย่าลืมแท้ๆติดตามรายการของพวกเขาไว้เป็นประจำท่านจะได้รับข้อมูลอัปเดตใหม่ๆจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้ามีแฟนรายการเขาขอฟังเพลงเข้ามาหักเพียงนางอยากขอฟังเพลงนี้เด้อว่าสันเดอเอาไอ้นุ่มอันน่ะในสั่งเทคนิคเขาเนาะสวยเด้อไอ้ทองดีหักเพียงนางว่าสันเนาะเอาท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการพวกเขาเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น.หาเวลา 12:00 น.

0: ้อจัดให้ละเด้อตามคำขอขอมาจัดให้เนาะก่อนที่จะกินข้าวเที่ยงในมื้อนี้ฮักเพียงนาง
1: เจ้าเบิ่งจังเวลาทางรายการแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะฮอดตอนที่พวกเราต้องเอ่ยคำลาแล้ว
0: เจ้าเอาล่ะกันมื้อนี้แต่ว่าพบกันใหม่ในมื้อต่อๆไปกับรายการพวกเราตื่นอีกเนาะอขอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสาร
1: มื้อนี้ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นผู้ให้การสนับสนุนและการกับพวกเฮาพวกเฮาจะลาไทยด้วย1เสียงเพลงเนาะค่ะจบว่าจบโกแมนขึ้นกับเวลาแล้วพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ค่ะ 12:00
0: น.เจ้าและเที่ยงนี้ขอให้ทุกคนรับประทานอาหารด้วยความแซ่บซ้อยและก็ปฏิบัติหน้าที่เรียกงานด้วยความเบิกบานม่วนซื่นมาพร้อมกับอากาศที่อยู่ซุ่มกินเย็นเพิ่นว่าเนาะบางเทื่อซุ่มหลายก็ย่านน้ำท่วม ต้องได้มาติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะท่านผู้ฟังเฮาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับรายการออกคอสื่อสาร
1: ในมื้อนี้พวกเฮา2คนพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้นฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้เลขาธิการใหญ่โอ้ล้มกองประชุมสัมมนาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมค้นคว้าเผยแพร่วาระแห่งชาติและนำเสนอแผนปฏิบัติงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2017หา2030ศกเฮียน2026 2027อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่จะเอาใจใส่หน้าเวียกที่สำคัญการนำใช้เงินหยวนข้ามประเทศยูจีนอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาเลเซียยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐราซาราวักสุดท้ายของรายการทานจะได้ฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าซื้นเทียวบุญสวงเหือเดือน9อยู่นครหลวงพะบางประเพณีเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคได้จัดกองประชุมสัมมนาในหัวข้อแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองและนครจัดขึ้นในวันที่8กันยานี้ที่สโมสรคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของสายวิไลล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีสหายนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคมีห้องคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขาห้องเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนนครหลวงแขวงประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงบรรดาหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหลวงแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการบรรดากรมสถาบันที่ขึ้นกับคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงให้เกียรติบรรยายในกล่องประชุมครั้งนี้โดยแมนสหายเหวียนบาเจียนผู้อำนวยการสถาบันการเมืองและบริหารรัฐของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมด้วยคณะกองประชุมที่มีความหมายสำคัญนี้ได้ต้อนรับสหายธงรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศให้เกียรติโอรมซึ่งมีเนื้อในสำคัญบางตอนว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะได้นำเอาบทเรียนจากเวียดนามมาจัดตั้งพันขยายให้แทบเหมาะกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียดนามตัวจริงผ่านการรับฟังเกี่ยวกับการสัมมนาในครั้งนี้เห็นว่าเวียดนามมีกลไกที่ว่องไวกระทัดรัดสัดเจนสามารถคุ้มครองระบบแนวทางการพัฒนาประเทศชาติมีการบูรณะด้านการบริหารตัวจริงแต่บ่เปลี่ยนแปลงหลักการใหญ่ที่เห็นถึงความสำคัญของหลักการผักนำพาหลัดคุ้มครองบริหารและประชาชนเป็นเจ้าถือสำคัญการเอาประชาชนเป็นกกเอาการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างถึงกกถึงหากฉะนั้นพวกเขาต้องเด็ดเดียวในการปฏิบัติหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้ได้หลักการนี้เป็นหลักการของพรรคบ่งไว้ในกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคการสร้างตั้งตัดแสงขึ้นใหม่ก็เป็นการบูรณะแนวทางของการนำพาคุ้มครองของพรรคเมียนความเฮียข้องต้องการภาวะวิสัยซึ่งมีข้อกำหนดมีระเบียบและมีพละบทบาทแล้วเพียงแต่ต้องได้ตัดสินใจเฮ็ดให้เกิดสร้างให้ได้มาตรฐานหัดกลุ่มบริหารให้ได้โรงเรียนนักแน่นให้เป็นรูปธรรมบ่ควรง้อเงียงลังเลสร้างรากฐานให้เข้มแข็งขึ้นนักแน่นขึ้นช่วยท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลบล้างความทุกข์ยากให้หมดไปทีละก้าวในกองประชุมสายเหมียนบาเจียนได้ให้ฮู้เกี่ยวกับการกำเนิดการดำเนินงานในแต่ละระยะซึ่งมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติงานการควบตำแหน่งที่เป็นบทเรียนและประสบการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการควบตำแหน่งเลขาหรือห้องเลขาคณะผลงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานสภาประชาชนแขวงนครและห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนในตอนบ่ายของวันเดียวกันสายนางศรีใสลือเดชมุนสอนได้ผ่านทางบทรายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดฉบับเลขที่46ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคลงวันที่19มีนา2026ว่าด้วยแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงและข้อกำหนดฉบับเลขที่03ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคลงวันที่20เมษายน2026ว่าด้วยแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนครโดยข้อกำหนดทั้ง2ฉบับได้กำหนดระเบียบการที่ตั้งพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ให้มีความจ่าแจ้งชัดเจนเพื่อสร้างแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันประสานงานให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้
0: กองประชุมทาบทามคำเห็นใส่ห่างดำรัสว่าด้วยการคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์และสุกโยการจะตั้งปฏิบัติหัวข้อคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้นในวันที่8กันยานี้อยู่สโมสรมหาวิทยาลัยจำปาสักกองประชุมให้เกียรติเป็นประธานของทานทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเข้าหัวมิทานสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงทานสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักทานนางพรสวรรค์เทพสุรินทร์ห้องผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านท้องสฤทธิ์มังโนเมฆได้กล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งท่านได้เน้นหนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้จุดประสงค์ต้นต่อแม่นเพื่อทาบทามคำเห็นเสียงห่างดำรัสว่าด้วยการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในสาเหตุให้ห่างดำรัสดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสาธารณสุขพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นนักถึงว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยต้องเคียงคู่ไปกับเวียกงานการศึกษาการค้นคว้าและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมนี้จำเป็นต้องส่งเสริมทุนวิจัยและสร้างเงื่อนไขให้นักวิทยาศาสตร์นักศึกษาและนักค้นคว้าได้พัฒนาผลงานใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิผลทั้งเป็นการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยืนยงเพื่อให้ก้าวทันกับความก้าวหน้าของโลกกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านห่างดำรัสด้วยการคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์และสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติหัวข้อคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบมี7หมวด30มาตราดำรัสฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองการติดตามกวดการและส่งเสริมการคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์เพื่อเหตุให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนมีความเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศและสามารถเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลจากนั้นบรรดาทานผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและมีเนื้อในลึกซึ้งเพื่อปรับปรุงห่างดำรัสดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์แบบตอนท้ายของกองประชุมทานท้องสฤทธิ์มังโนเมฆได้มีคำเห็นโอลมเพื่อเป็นเข็มทิศเนื้องทางในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านภายในมหาวิทยาลัยจำปาสักในต่อหน้าอีกด้วย
1: มหดปัจจุบันการฝึกซ้อมศิลปะการแสดงหับไส้ให้แก่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14กันยานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จเกือบห้อยสุดห้อยแล้วและได้แสดงผ่านเป็นครั้งสุดท้ายในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมสมของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีคณะก้าเกียมระดับชาติเพื่อหับไส้กองประชุมคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและบรรดานักแสดงจำนวนหนึ่งท่านบ่งเงินซาผู้วงอดีตท้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้เว้าฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการฝึกซ้อมหับไส้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3อยู่ในรายการแสดงนี้และเน้นนักการนำเสนอประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้ถูกผลกระทบจากระเบิดลูกวานในป่างสงครามประชาชนลาวหลายคนได้กลายเป็นคนพิการแขนกุดขาขาดซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักหน่วง
2: มาอยู่ในการแสดงนี้พวกเราได้เน้นนะการแสดงให้เห็นประเทศของพวกเราชาติของพวกเราเป็นประเทศหนึ่งเป็นชาตินึงที่ได้รับผลหายของระเบิดบอมบีที่ได้ยังยายตั้งแต่สมัยสงครามแต่เหนือฮอดใต้เรามาถึงปัจจุบันนี้ประชาชนเฮาโดยเฉพาะแม่นผู้เล็กเด็กน้อยลูกหลานพวกเขาที่ให้เดียงซาก็ยังมั่นไปประสบพบพอหรือว่าประชาชนเขาก็ไปทำมาหากินก็ยังพบผลหายนั่นนะระเบิดบ่อนแตกดังกล่าวก็ได้รับผลหายหลายคนก็ล้มหายตายจากหลายคนก็เสียองค์ขาแขนกุดขาขาดอื่นๆในการแสดงครั้งนี้พวกเขาก็เน้นใส่เฮ็ดใดโฆษณาให้เพื่อนให้มิตรที่มาจากหลายประเทศในทั่วโลกหันได้เห็นความอุดมมั่งมีของทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ผู้ผ่าป่าดงแม่น้ำลำเซสัตสาวาสิ่งต่างๆของประเทศเราที่ยังถือว่าเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ หลวงหลายไปให้แก่การพัฒนาประเทศชาติพวกเขาอันนึงมาตื้มก็เป็นการเสนอถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือของชาติเฮา
1: สำหรับการแสดงในมื้อเปิดกองประชุมตอนเช้าวันที่14กันยามีรายการใหญ่และการเดียวแต่แบ่งออกเป็นหลายตอนซึ่งมีชื่อว่าพร้อมกันปกปักรักษาสันติภาพแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอันสวยงามและฮีดคองประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวส่วนการแสดงในงานกาล่าดินเนอร์มีทั้งหมด14รายการโดยนำไส้นักแสดงทั้งหมดเกือบ500คนที่มาจากกองศิลปากรกองทัพกองศิลปากรกระทรวงป้องกันความสงบกองศิลปะกรแห่งชาติวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติกองกรรยายศิลป์แห่งชาติและกองละครแห่งชาติ
0: วันที่8กันยานี้กรมพัฒนาชนบทและลดภาระความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมคนคว้าปรึกษาลือกองประชุมคนคว้าเผยแพร่วาระแห่งชาติและบทเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงจันทน์ให้เกียรติเป็นประธานของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมมีบรรดาหัวหน้าและห้องหัวหน้ากรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้แม้นเพื่อจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคบรรดาแผนนโยบายก็คือระดับคาดหมายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่วางออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคออกมติเลขที่62ลงวันที่9กรกฎาคมปี2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคต่อเวการสร้างหากฐานการเมืองติดพันกับเวการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเวการสามสร้างในระยะใหม่เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรการละเอียดอยู่ในกองประชุมประธานกองประชุมได้นำพาค้นคว้าและปรึกษาลือโดยเฉพาะเป็นความจำเป็นที่ด่วนในการสร้างวาระแห่งชาติเนื้อในของวาระแห่งชาติทัศนะที่นำจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติหลักการคาดหมายสู่ศูนย์ทิศทางรวมบรรดาเวียกงานจุดสุ่มต่างๆแผนจะตั้งปฏิบัติเพื่อเห็นให้การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติก็คือแผนปฏิบัติงานแห่งชาติให้มีความเข้าใจเป็นเอกภาพไปร่วมเดียวกันในขอบเขตทั่วประเทศทั้งหับประกันให้มีผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายของวาระแห่งชาติอิงตามแผนการจะตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการนำใส่หลักสูตรใหม่ในศกเฮียน 2026-2027 นี้อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะเอาใจใส่บรรดาหน้าเวียกที่สำคัญเป็นต้นจะได้เขียนปื้มแบบเฮียนและปื้มคู่มือคู่สั้นป.1 ป.2 และป.3 ให้สำเร็จท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ห้องผมด้วยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ฮู้ว่าสำหรับขบวนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่นี้จะได้ทดลองนำใส่ปื้มแบบเฮียนคู่มือคู่และสื่อการเฮียนการสอนรวมทั้งกวดผ่านและหับห้องเนื้อในปื้มแบบเฮียนปื้มคู่มือคู่พร้อมทั้งเสนอให้คันถึงอนุมัติหับห้องในหลักสูตรแบบเฮียนปื้มคู่มือคู่และสื่อต่างๆได้รับการพัฒนาใหม่จัดพิมพ์และแจกจ่ายอื่น
3: ๆจะได้ฝึกอบรมครูและครูประจำการในขั้นตอนขบวนการดังกล่าวนี้จะได้พัฒนาปื้มคู่มือครูฝึกอบรมครูฝึกและครูสอนนำเสนอปื้มที่ได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อนี้หลังจากนั้นจะได้ฝึกอบรมครูฝึกขั้นศูนย์กลางแล้วก็ได้ฝึกอบรมครูขั้นแข็งศูนย์ภาคเหนือศูนย์ภาคกลางภาคใต้ตามขบวนการดังกล่าวการคาดคะเนการนำเสนอปื้มแบบเมื่อทางอนุกรรมการหลักสูตรจะได้แบ่งออกเป็น4ระยะขั้นป.1 5ป.3 จะได้เริ่มใส่ปื้มหลักสูตรมาในศกเฮียน 2027-2028 ขั้นป.4 ป.5 และป .6 จะได้เริ่มใส่หลักสูตรมาในศกเฮียน 2028-2029 ขั้นม.1 ม.2 และม .3 จะได้เริ่มใส่หลักสูตรมาในศกเฮียน 2029-2030 และขั้นม .4 ม .5 ม .6 จะได้เริ่มใส่หลักสูตรมาในศกเฮียน 2030-31
0: ท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ไทยฮู้ตื่มว่าสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 บ่แม่นการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของปีเฮียนเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกสูงคุณภาพการศึกษาของผู้เฮียนพัฒนาครูเพื่อเป็นการสร้างอนาคตใหม่ให้แก่การศึกษาลาวร่วมกันก้าเกียมครูห้องเฮียนเพื่อร่วมกันนำใส่หลักสูตรใหม่ยกระดับการศึกษาลาวสู่ความทันสมัยและได้มาตรฐานสากลเทื่อละ9ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
4: ห้องความกดดันอากาศต่ำได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวา18หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวา20หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวา23หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวา21หา32องศาสำหรับแขวงเส้นสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวางซาวหา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวางซาวหา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามหนังสือพิมพ์ The Business Times ของสิงคโปร์รายงานว่ายังคู่กับวิสาหกิจจีนนับมื้อหลายขึ้นสืบต่อล้งเหลิกจัดสรรธุรกิจของตนอยู่อาเซียนออกเสียงใต้ธนาคาร Standard Chartered คาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องของตนจะเล็งคมไว้ในการเติบโตในอีก3ปีต่อหน้าการเติบโตดังกล่าวกลุ่มเอาธุรกิจทุกอย่างของธนาคารดังกล่าวซึ่งรวมถึงเงินตราต่างประเทศการระดมทุนการให้คำปรึกษาและโครงการอื่นในบทรายงานดังกล่าวได้ซีออกว่าคงเขตหนึ่งที่นับมือได้รับความสนใจคือการนำใส่เงินหยวนแบบข้ามชาติอยู่จีนและอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องธนาคาร Standard Chartered ได้สังเกตเห็นว่าลูกค้ามีความสนใจนับมือหลายขึ้นต่อการนำใส่เงินหยวนการคุ้มครองสภาพคล่องของเงินหยวนและอื่นๆ
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่7กันยานี้ว่ามาเลเซียได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองเซเรียนลัสลาวักหลังจากที่ระดับมลพิษทางอากาศลดต่ำกว่าระดับอันตรายถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เตือนว่าสถานการณ์หมอกควันยังบ่ทันดีขึ้นและคุณภาพอากาศก็ยังคงบ่ดีต่อสุขภาพในหลายพื้นที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระบุในวันที่7กันยานี้ว่าพระมหากษัตริย์ซุลต่านฮิบราฮิมได้อนุมัติยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินตามคำแนะนำของท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลังจากที่องค์การที่เกี่ยวข้องรายงานว่าคุณภาพอากาศในเมืองเซเรียนดีขึ้นข้อมูลจากกรมสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียที่ให้เห็นว่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ในเมืองเซเรียนได้ลดลงมาเป็น222ในวันที่7กันยานี้จาก519ในวันที่4กันยามาเลเซียจัดประเภท API ที่สูงกว่า300เป็นอันตรายในขณะที่500ได้เหตุให้เกิดภาวะฉุกเฉินก่อนหน้านี้มาเลเซียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองเซเรียนในวันที่4กันยานี้หลังจากที่หมอกควันจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่กาลิมันตันของอินโดนีเซียถึงเกาะโบเนียวเหตุให้ระดับมลพิษทางอากาศในลัสลาวักบรรลุระดับอันตรายและเหตุให้ต้องปิดทงเฮียนในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เตือนว่าสถานการณ์หมอกควันยังบ่ทันกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเฉพาะในเมืองเซเรียนและซามารันซึ่งมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับบ่ดีต่อสุขภาพอย่างให้แห้งทั้งนี้รัฐบาลและอำนาจการปกครองรัฐสลาวักจะติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดและแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจัดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำทางการอย่างเข้มงวดต่อไปซื้นทานฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าซื้นเที่ยวบุญสวงเหือเดือน9อยู่นครหลวงพะบางประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ
5: ์พอถึงเดือน9บุญพอเข้าประดับดินน้ำข้านไหลลินส่งกระแสฟองฟาดฟัง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพบุญฮอเข้าประดับดินเป็นประเพณีหนึ่งใน22ของลาวจัดขึ้นในมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวของทุกปีพุทธศาสนิกชนลาวจะเฮ็ดบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าเข้าประดับดินหมายถึงข้าวและอาหารหวานข้าวพ่อมหมากภูยาสูบที่ฮอด้วยใบตองกล้วยเฮ็ดเป็นฮอน้อยๆเอาไปยายไว้ตามต้นไม้แขวนไว้ตามงาไม้ตามบริเวณใต้วัดหรือกำแพงวัดและวางไว้ตามพื้นดินพร้อมกันนั้นยังมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สมณีอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับด้วยการญาตินำอุทิศส่วนกุศลสำหรับการขั้นตอนการกระเกียมนั้นพอฮอดมื้อแฮม13ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะหางหากระเกียมอาหารหวานข้าวประกอบมีซีนปลาเผือกมันกล้วยอ้อยข้าวต้มขนมน้ำอ้อยน้ำตาลหมากไม้หมากผู้และอื่นๆจากนั้นก็ฮอด้วยใบตองกล้วยหรือตองจิงอาหารหวานฮอ1อาหารข้าวฮอ1และหมากผู้ฮอ1บางคนก็เฮ็ดใส่กระทงบางคนแม่นเฮ็ดใส่เจี้ยแล้วแต่ความสะดวกหรือบางคนก็เอาอาหารหวานข้าวใส่ในฮอเดียวกันเลยก็มีสิ่งของเหล่านี้จะน้อยหรือหลายแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนพอฮอดตอนเช้ามืดของมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวประชาชนลาวชาวพุทธจะนำเอาอาหารที่ฮอไว้ไปวางไว้ตามกำแพงวัดและอ้อมแอ้มบอนอยู่อาศัยเฉพาะนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกพอดมือบุญฮอเข้าประดับดินภายหลังที่สำเร็จพิธีทั้งศาสนาอยู่ตามวัดวะอาหามในบ้านเฮือนของไผ่ลาวแล้วประชาชนบรรดาเผ่าได้มาเต้าโฮมกันอยู่แคมน้ำคานเขตทาปาเฝือนหาปากน้ำคานเพื่อจัดงานสวงเหือประเพณีซึ่งเหือสวงที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ่คือกับท้องถิ่นอื่นเพราะรูปทรงของเหือส่วนใหญ่เป็นประเภทเหือกุนหรือเหือไม้ลำเดียวเหือที่ประกอบด้วยไม้หลายกีบตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ทั้งประดับประดาด้วยดอกดวงลายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลสร้างหลวงพะบางหัวและท้ายของเหือจะประดับด้วยหมากเบ่งที่แกะสลักอย่างงดงามส่วนการสวงเหือหัวหน้าสีพายจะต้องโยมหัวเหือกลายเป็นซีซั่นที่โดดเด่นและงดงามไปอีกรูปแบบหนึ่งในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวชมหลวงพะบางอย่างหลากหลายเป็นการเสริมขยายด้านวัฒนธรรมฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพะบางให้คงคุ้นค่าเป็นการซุกยู่เศรษฐกิจสร้างและหับให้ประชาชนภายในนครก็คือแขวงหลวงพะบางให้มีความเข้มแข็งมาฮอดมื้อนี้คณะผู้สอบได้กะเกี่ยมเวงานแต่ละด้านสำเร็จแล้วส่วนการกะเกี่ยมเหือสวงของแต่ละภาคส่วนแม่นถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดไว้เพื่อให้การแข่งขันรักษาได้ความเป็นเอกลักษณ์ของเหือสวงหลวงพะบางในโอกาสนี้สาวหลวงพะบางได้เว้าถึงเอกลักษณ์ของเหือสวงหลวงพะบางว่า
6: อันรักษาที่ว่าบ่ได้ปวดได้แป้งบ่ได้เสียบได้ต่อที่ว่าพอคิดว่าหยังแต่เหือบานปะข้ามแล้วก็เหืออภัยก็เหือประเซนชื่อว่ายังเป็นเหือเก่าเหือเดิมชื่อว่าหยังแต่3ลำอันนี้เป็นเหือที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพะบางแท้ๆฉะนั้นจิตใจของอีพ่อแล้วเลี้ยงการเอาเหือสวงนําเข้าแข่งขันในปีนี้นี่แม่นเพื่อเป็นฮิตของเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพะบางถึงว่าจิจะแพ้ไปชนะแม่ยังมันบ่มีปัญหาอันสําคัญเพียงแต่ว่าอยากให้เป็นฮิตเป็นของรักษาเอกลักษณ์ของหลวงพะบางไว้ให้มันให้ยาวนานให้ลูกหลานพวกเฮาได้สืบทอดได้เบิ่งคันถ้าว่าทุกคนฮักเอาจะเซอส่งเสื้อเหือกูนไปซอกเหือกูนนี่มาเป็นเอกลักษณ์แท้ๆแล้วพอนายสายน้ําคานของหลวงพะบางพวกเฮาในการแข่งขันนี้จิตใจอยากให้มีแต่เหือกูน
7: ดีใจเพราะว่าค่อยกับผู้นึงแหละเป็นคนเป็นคนผลักดันเพื่อว่าให้มันแยกซ้ายเพื่อไปพินีไปพินีแท้ๆกีฬาในเป็นฮักซ่าประเพณีของโรงบางแท้ๆเพราะอยู่ในโลกนี้บ่มีแต่โรงบางเท่านั้นที่เป็นเหืองแง้มแล้วก็ยมหัวไปประชุมทุกครั้งไอ้กับพญาผลักดันว่าพ่อได้บ่มาปีนี้เพิ่นได้ประชุมกันว่าแยกก็ได้ก็สิแยกซะเพื่อมันฮักซ่าฮิตของนี้ไว้บานแต่ละบานจะให้มีเหือปีหน้าก็ให้ผลักดันไล่ไฟให้บานได้ให้มันมีลํานึงลํานึงคือยุคผ่านมาพญามีฮอด30ลํา40ลําเป็นเหือประเพณีมัดเพื่ออนุรักษ์รักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานต่อๆไปมัดยุคนี้ยุคหน้าให้มันเป็นยุคต่อไป
8: ร่วงพบางเขาเป็นเมืองมรดกโลกเหือก็ต้องให้มันเป็นเหือประเพณีที่ว่าสืบทอดมาหลายเซนคนแล้วเพิ่นมาแบ่งซ้ายที่ก็ดีแล้วใช่ป่ะเหือสูดกับเหือเสียบยักเข้าไปซ้ายนึงเฉพาะเหือประเพณีนี่น่ะเอาไปซ้ายนึงปีนี้มีชํานี้ปีหน้าผู้ใดก็ยักซื้อมาลิ้นมาเฮ็ดให้เหือประเพณีนี้ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าผู้ใดสิเล่นเหือมาน่ะขอเฮาเอาเหือประเพณีมาซะอย่าสิไปเอาเหือสูดเหือเสียบน่ะอ้ายก็ดีใจโอ้ที่ว่าเพิ่นมาแบ่งซ้ายเนี่ยผ่านมานั้นเฮาเว้าแล้วมันก็บ่เกิดผลแต่ว่าปีนี้มันเกิดผลขึ้นมาแล้วเฮาอยากฮักษาเฮ็ดของประเพณีเฮาจึงมาฟื้นกันขึ้นมาเอาเหือประเพณีมาแข่งแต่ว่าปีนี้มันบ่ได้เต็ม100ปีหน้ามันฮักสิเต็ม100เรื่องศาสนานี่บ่ต้องเว้ามาเถื่อ
1: ท่านเสวยศรีละวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่างานบุญฮอเข้าประดับดินและบุญทรงเรือเดือน9ที่นครหลวงพะบางเป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพะบางนอนอยู่ใน22ของลาวและสืบทอดกันมาหลายเซนคนเป็นบุญประเพณีที่ติดพันกับความเชื่อถือของชาวพุทธเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโอกาสนี้เฮียของให้ชาวหลวงพะบางทุกทนหน้าพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกที่จะเข้ามาเที่ยวหลวงพะบางและเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศมาสมบุญสงเหือที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกหับห้องว่าจะได้หับความประทับใจได้สัมผัสกับวัฒนธรรมฮีดความประเพณีอันดีงามของชาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่บุหานการ
9: ในนามคณะรับผิดชอบจัดงานบุญจึงขอเป็นเกียรติเชิญบรรดาท่านนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าทางภายในและต่างประเทศทุกสรรคนในสังคมเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานบุญฮอเข้าประดับดินช่วงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569พ.ศ. 2026ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกณโอกาสปางบุญใหญ่ที่มีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าขอเฮียงฮ้องมาอย่างพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานทหารตำรวจหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการบรรดาบริษัทห้างร้านและหัวหน่วยบริการต่างๆจงพร้อมกันร่วมจิตร่วมใจเป็นเจ้าภาพเจ้าการที่ดีรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วสังคมเป็นเจ้าการทางด้านการบริการการรักษาความสะอาด
1: ท่านผู้ฟังเถียงแพงงานบุญเดือน9ฮอเข้าประดับดินและบุญทรงเหืออยู่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพะบางในแต่ละปีคณะนำแต่ละขั้นและประชาชนบรรดาเผ่าชาวหลวงพะบางได้สืบทอดประเพณีอันดั้งเดิมนี้ให้มีความยืนยงทางได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาในระยะใหม่เฉพาะรูปแบบการทรงเหือได้รักษาไว้โดยให้มีผู้โยมหัวเหือและทางท้ายเหือถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวหลวงพะบางได้ปฏิบัติกันมาแต่ดึกดำบรรพ์จนมาฮอดปัจจุบันเพื่อให้งานบุญมีความคึกคืนมวลซื่นรักษาได้ฮีดของประเพณีดั้งเดิมของชาวหลวงพะบางเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงเป็นเจ้าการประกอบส่วนเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเฮ็ดให้การจัดงานบุญมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนชาวหลวงพะบางทุกคนต้องเป็นเจ้าการต้อนรับแขกทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและไม้ตีจิตมิตรภาพรักษาความสะอาดแหน่ใส่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวให้นับมือนับหลายขึ้นเชิญชวนแขกทั้งภายในและต่างประเทศมาเที่ยวชมและร่วมมวลซื่นทุกกิจกรรมในงานบุญเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมอันดีงามของชาวหลวงพะบางเมืองมรดกโลก
0: ที่ท่านฟังจบลงไปแล้วนั่นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าเชิญเที่ยวบุญทรงเหือเดือน9อยู่นครหลวงพะบางประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์เขียนโดยอภุเดชบุพภาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
10: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เฮาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีลีวะ
0: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
10: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงิน
14: ใช้เงินกิบทวดังซาดหักสาขาบทบาทเงินกิบหลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงฮอดเวลานี้พบพ้อกันเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารกระจายเสียงที่นครหลวงวิจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 12:35 13:00 อนุรักษ์ระดวันหับนาทีดำเนินรายการความสุขสำราญข้อมูลข่าวสารเป็นของบรรดาทานเพียงแต่ทานติดตามหับฟังรายการนี้รายการเพื่อนธนาคาร 12:35 13:00 ข้อมูลที่พวกเราได้เนาะจากการสนองของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีน้ำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวมื้อนี้อนุรักษ์จะสืบต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดมาเว้าสู่กันฟังติดตามหับฟังตลอด30นาทีนี้โดยรวมแล้วได้นำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ตลอดระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาเดเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ได้หับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่เบื้องต้นล้วนแล้วแต่ติดพันกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อว่าพวกเขานำเสนอข้อมูลไปเป็นบอนอิงให้บริษัทห่างห้านธุรกิจขนาดน้อยขนาดใหญ่ผู้ใดที่มีความสนใจในเวียกงานของพวกเขาเนาะการลงทุนหวมหุ้นหรือดำเนินธุรกิจที่จะประสบผลสำเร็จต้องมีครูปรึกษาที่ดีดังนั้นอย่าลืมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1602สำหรับมื้อนี้ดินฟ้าอากาศอยู่ทางต่างแขวงเป็นคืนแนวใดแดดกระทนฝนกระสู้หนาวก็ต้องพันพาเพื่อหน้าที่เวียกงานจะประสบผลสำเร็จเห็นใจผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งเมื่อใดที่อากาศร้อนท่านผู้ฟังแน่นอนว่าบ่ได้ลดละเป็นชาวเกษตรกรไทนาหัวสวนหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินสำเร็จจากฤดูแล้งลงสู่ฤดูฝนสำเร็จจากฤดูฝนกลับคืนสู่ฤดูแล้งเป็นเวียกงานที่หมุนเวียนฮอบเวียนในแต่ละปีก็อาจจะมี2ฮอบดังนั้นเวียกงานของเพิ่นเอาหนักเดก็ขอให้บุกเบิ่นสู่สนเพื่อการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเฮาก็ต้องได้หาทางออกเสื้อกันเนาะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งคำสุภาษิตนี้ใช้ได้ดังนั้นมาตรการก็ต้องได้ช่วยๆกันโดยเฉพาะแมนประชาชนลาวประดาเผานี่แหละต้องได้พร้อมใจกันปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติต้นต้นรายการจากทางรายการเพื่อนธนาคารนี้อนุรักษ์จะพักให้เมลการนั้นหับฟังโฆษณาจากทางรายการก่อนเพราะว่ารายละต่อไปพวกเรายังอยู่กับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์รายละต่อไปจึงหับฟังเนื้อในจากทางรายการ
15: ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยังยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
16: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไว้โดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
15: อ๋อ ว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
16: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
15: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
16: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
15: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
16: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน
1: ์เออเสี่ยวเฮาทําตัวได้ดู
13: มีหยังน
1: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
13: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
1: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
13: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
1: แม่นว่าซั่นน้องสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวลาวสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
13: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทหลักทรัพย์ทค.ต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021-265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265461
17: อย่างคือไข่น้ำเพียงแท้น่ะ
18: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
17: ่คือบ่เปิดไซโอไปคุยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
18: ่แต่มันสบายแน่แม่
17: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดไซโอหรือว่าไซฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
18: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
19: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
20: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
19: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14: มีรายการหลายคนหับฟังรายการของพวกเราอยู่เนาะหลากหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หับฟัง FM 103.7 MHz ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ผลของการหับฟังเป็นขึ้นแล้วไหนถ้าว่าหับฟัง 103.7 MHz ขัดข้องบ่จ๋าบ่แจ้งไปหับฟังที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกในข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองหลักทรัพย์ในมาตราที่38นี้ได้ระบุถึงการถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์จะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจในกรณีใดหนึ่งหรือทั้งหมดดังนี้ 1. ตามการห้องขอของตลาดหลักทรัพย์โดยมีมติของกองประชุมผู้ถือหุ้น 2. ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องที่สร้างผลเสียหายให้แห้งต่อกับความมั่นคงของตลาดหลักทรัพย์และระบบตลาดทุน 3. บ่แก้ไขปัญหาตามสาเหตุของการจุการดำเนินธุรกิจ 4. ละเมิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 5. ละเมิดกฎหมายที่ส่งผลสะท้อนให้แห้งต่อระบบตลาดทุนตามการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์6. มีคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาลประชาชนที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ตลาดหลักทรัพย์ล่มละลายภายหลังที่ถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต้องได้เสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกเลิกตลาดหลักทรัพย์และประกาศให้มวลชนทราบอย่างกว้างขวางโดยผ่านพาหนะสื่อมวลชนเป็นเวลา7วันอย่างต่อเนื่อง นับแต่วันได้ถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจหรือยุบเลิกตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นไปเอาละท่านผู้ฟังอนุรักษ์จะนำเสนอเพียงแต่1มาตราก่อนเนาะในมาตราที่38เว้าถึงการถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และยังต่อไปสืบต่อในมาตราที่39เป็นต้นไปพักฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามซั่นดอกตัวก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เสี่ยวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ห
3: รือ วะเป็นได้เลยล่ะ
2: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
3: ตามเชื่อหุ้นแม่นเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเฮา
2: เอาแล้วเฮาจะติดตามได้แบบนี
3: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
2: ปาโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
3: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
2: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021217770
4: เงินเก็บมีขาล่นหากคนห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกันการขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่นา
5: ย่างอยู่กับสาขาอาชีพต่างๆที่หลากหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรหาฟังอยู่ตามห้องละห้องการเป็นโมงพักเที่ยงแดสาวค้าสาวขายหาฟังอยู่ตามท้องตลาดก็ขอให้ซื้อได้ขายหมานบ่เฉพาะแต่มื้อนี้ทุกๆมื้อเลยตลอดไปมันหมานแห้งๆเด้อละกาการประกอบอาชีพอื่นเป็นผู้ที่ขับรถบ่ขึ้นมาเหนือลงไปใต้ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยและสาวกสิกรให้นาหัวส่วนของพวกเฮาเนาะสุ่มใส่ในการผลิตอยู่ในขณะนี้ทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปครอบครัวใดที่มีเงินไขเพียงพอเนื้อทีทึนฮ้อนแห่งงานมีเครื่องกลจักรก็สามารถปลูกหลายผลิตหลายเลี้ยงหลายกลายเป็นสินค้านำรายได้เข้าสู่ครอบครัวเป็นการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่ว่าบางคนว่าเนื้อที่ก็น้อยเนาะแรงงานกับบ่มีทุนฮ้อนก็มีเพียงเล็กน้อยสามารถเลี้ยงปลูกพอกุ้มอยู่กุ้มกินจุนเจือไปในครอบครัวก็ได้เป็นการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ในเบื้องต้นคือการสนองอาหารให้ครอบครัวมีอยู่มีกินในเบื้องต้นก่อนพึ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองมาฟังข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในมาตราที่39เม็ดรายการในมาตราที่39ได้เว้าถึงการควบและการยุบเลิกตลาดหลักทรัพย์การควบและการยุบเลิกตลาดหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ การควบและการยุบเลิกตลาดหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์บนพื้นฐานการตกลงเห็นดีของรัฐบาล

0: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมแลกเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ใส่เงินกีบทั่วทั้งชาติหักสาขาบทบาทเงินกีบลาว

โทรภาพแห่งสัตว์ลาวซ่องหนึ่งที่รายการเส้นทางสู่ตลาดทึนเวลา 20:30 น 21:00 นเบิ่งคืนหลังในวันพฤหัสตอน20เวลา 9:00 นถึง 9:30 นข้อมูลที่หลากหลายรวบรวมที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.la หรือช่องทาง Facebook ที่เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบันพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแห่งสปป.ลาวเอาละระยะท้ายนี้สาระนาฮู้กับหัวข้อที่ว่าคุณประโยชน์นาฮู้จากหน่อไม้ฝรั่งมีละการหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชเมืองแถวเอโรปและแอฟริกามีทั้งสนิททีเป็นหน่อสีเขียวและหน่อสีขาวซึ่งนอกจากจะกินแซ่บแล้วหน่อไม้ฝรั่งยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อห่างกายหลายสารอาหารที่พบในหน่อไม้ฝรั่งมีทั้งโปรตีนแร่ธาตุชนิดต่างๆเช่นธาตุสังกะสีทองแดงฟอสฟอร์โพแทสเซียมซิลิเนียมฟูราซินและกากใยอาหารหลายอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดวิตามินซีวิตามินบีรวมทั้งบี1บี2บี3บี6วิตามินกาวิตามินเอโฟเลตมีสารกูต้าไทโอนมีปริมาณเกลือน้อยและบ่มีไขมันคุณประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งมีหลวงหลายมีแลการผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานเหมาะสมที่จะกินหน่อไม้ฝรั่งเพราะมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่และไขมันน้อยแล้วยังช่วยไล่น้ำเหนียวหลุดกรดในลำไส้บำรุงผิวให้สดใสมีการศึกษาไว้ว่ากรดอะมิโนและแร่ธาตุในสารสกัดจากหน่อไม้ฝรั่งป้องกันเส้นตับจากพิษของแอลกอฮอล์ได้การกินหน่อไม้ฝรั่งต้องกินสุกเท่านั้นด้วยท่านผู้ฟังห้ามกินดิบอย่างเด็ดขาดเนาะต้องให้ปรุงแต่งให้สะอาดสุกดีจึงหาประทานแน่นอนว่าได้คุณประโยชน์เมื่อนี้30นาทีขอขอบใจข้อมูลทุกอย่างจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวและขาดบ่ได้เลยขอขอบใจบรรยากาศทุกท่านติดตามรับฟังรายการนี้มื้ออื่นพบกันใหม่มื้อนี้อนุรักษ์ลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเส้นสมบูรณ์เน้นนักให้ครูสอนทุกสั้นทุกขั้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอย่างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยลงเลิกให้เด็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้หลายขึ้นท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเส้นสมบูรณ์มีคำเห็นในโอกาสวันไข่ศกเฮียนใหม่วันที่1กันยาศกเฮียน2026-2027ว่าครูสอนทุกสั้นทุกขั้นจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณครูเป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์สำหรับนักเรียนแต่ละสั้นแต่ละขั้นจงตั้งใจค้นคว้าหำเรียนอยู่ในห้องเรียนให้หลายขึ้นด้วยตนเองดุมันค้นคว้าหำเรียนฝึกฝนละลอมตนเองให้กลายเป็นนักเรียนดีของครูกลายเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองประพฤติดีในสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
2: ประพฤติที่ดีในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสังคมช่วยศึกษาแนวคิดให้แก่ลูกหลาน
1: และท่านบัวพันธ์อินทปัญญาได้เรียกร้องให้องค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุ่มสนภาคส่วนธุรกิจในทั่วสังคมจงประกอบส่วนเข้าในเวียกงานพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นและเป็นปกติต่อเนื่องจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: รายการ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ Walking down the streets พบกันกับเมื่อวันพุธปกติก็แม่นไอ้หนุ่มสมัยมาฮับหน้าที่ดำเนินรายการเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมากับทีมงาน Colorful พวกเขาสองคนนี่ล่ะรายการก็สร้างมาสื่อสารกันเด้อเวลาจะทำรายการมื้อนี้กิ่งไม้เดินทางพร้อมกันจนถึง1ชั่วโมงฮอด14โมงพุ่นเด้อนี่พ่อหอกจัดเพลงตามใจคนคออยู่แล้วกับเมื่อวันพุธมักเพลงแบบใดมีรายการก็สร้างมาสื่อสารกันได้มีรายการบ่เว้าบ่วานยังไล่นอกกิ่งไม้มีไล่ยางมาโอมาลมอยู่เข้ามาฟังเพลงทักทายกันก่อนจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่พวกเขาบ่เว้ากันเด้อมื้อนี้ก็สามารถข้อกันเข้ามาได้มิกซ์ซับกันไป

การยืมเพลงนี้มาให้มิลันการได้ฟังเป็นผลงานของ Jonas Brothers ใส่ซื้อว่า Listen When Sad เป็นเพลงเก่าบอกกับบอกเก่าภาคก็ปล่อยวันที่28ที่ผ่านมาค่อนข้างจะใหม่อยู่ก็หยิบมาให้มิลันการได้ฟังเบิ่งเนาะปกติพวกเขาก็จะแนะนำเพลงใหม่ที่เจือขวกเคียบเป็นมืออื่นฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกิ่งไหมอาจจะหยิบมาเบาให้มีรายการได้ฟังในมืออื่นก็ได้นะขณะจะทำรายการพวกเขาสามารถสื่อสารกันผ่านซุนซ่องหนึ่งซ่องหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดสามเด้อเบอร์ที่พวกเขาสามารถสื่อสารกันเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมดังที่ฮู้กันนั่นล่ะว่าเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบ30ปีแห่งการสร้างตังเด้แจกกันมาได้ซ่อง3เดือนแล้วเราจะแจกไปจนถึงท้ายปีฉะนั้นแต่ละเดือนเพิ่นก็มอบออกไปห้อยล้านการแสดงความยินดีหนาวนะผู้ใดที่ได้รับรางวัลกันไปวิดหน้าวิดล่างกันไปกับโบเป็นยังเดือนนี้ยังมีโอกาสได้ลุ้นกันใหม่100ล้านอีกซึ่งเพิ่นแจกไปจนถึงท้ายปีท้ายปีก็จะมีรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อและมีไส้คอคำ300ปลายล้านลุ้นกันไปเรื่อยๆผู้ได้ได้รับรางวัลอันใดก็สามารถซิกโนมาให้กิ่งไม้เนี่ยกันลุ้นไปนำกันนะมิตรรายการขอบใจเราโทรคมนั่นล่ะที่อยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนพวกเราเลยหมากติกาในการเข้าสิงรางวัลที่เพิ่นมอบให้ครบรอบ30ปีนั้นกำแมนตื้มเงินบ่ให้หลุด 100,000ตื่มบริการได้ก็แล้วแต่100,000ขึ้นไปเพื่อเขาเข้าไปลุ้นเด้ขอบใจมิตรรายการที่ทูนอินมาติดตามผ่าน Colorful 103.7 MHz จะติดตามผ่านทางวิทยุก็ดีหรือว่าทางเว็บไซต์ของวิทยุพวกเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้อหรือจะติดตามผ่านคืน94กันยินดีตอนหับเข้าสู่รายการเพลงสากลนั่นล่ะเอิ้นอีกอันหนึ่งเอิ้น Colorful Music ไล่คนเวลาที่พบพ่อกับกิ่งไม้เพิ่นก็บ่ค่อยจะจือพอเวลาเว้าทั่วไปเนาะเวลาเว้านำพี่น้องอยู่แถวนี้เขาก็จะเว้าเป็นเสียงเบียงจันเอิ้นว่ากระป๋อมเปลี่ยนเสียงแต่เวลามาจัดรายการมันจะเป็นเสียงออริจินอลเวลาเขาเว้าเสียงออริจินอลไปนะมันก็จะจืดโอ้มันว่าเคยคุ้นเคยได้ฟังก็ขอบใจเนาะที่ติดตามและก็ทักทายกันมาขอบใจเราโทรคมเส้นกันที่ให้การสนับสนุนมากผิงแบบใดก็สามารถกิงกังสื่อสารกันได้ผ่านซุนซ่องหนึ่งซ่องซ่องซีหนึ่งเจ็ดสาม

0: ลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ู้ใดจะเป็นเจ้าของรางวัลก็ลุ้นกันไปปฏิบัติตามเงื่อนไข100ล้านแจกไปอีกแจกไปจนถึงท้ายปีก็ยังมีโอกาสให้พวกเราได้ลุ้นไล่เธออยู่จริงไหมก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมนี่คือความสะดวกอันหนึ่งที่ทางลาวโทรคมได้เฮ็ดขึ้นมาจัดเป็นแพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเลือกไซส์ตามความเหมาะสมเด้อเซ็นว่าเอาไปมือหนึ่งเอาก็เลือกตัวแพ็กเกจเล็กหนึ่งอ่ะ 15,000 กีบเท่านั้นมันมีแพ็กเกจ 40,000 ใส่ได้3มือรหัสมันเล็ก3และยังมีอาทิตย์หนึ่ง 70,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7เอาจื้อรหัสของแพ็กเกจแล้ววิธีสมัครบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนเสียไปลมเวลาเสียน้ำมกน้ำมันเราสามารถสมัครผ่านหน้าจอโดยกดเครื่องไม้ดาวทรง3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวแล้วก็ใส่รหัสที่เราต้องการเข้าไปตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็สามารถสมัครได้ทางเบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนเด้อสมัครกันได้สะดวกสบายเวลาไปปลายทางเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือเซ็น AIS กลับมาก็เปลี่ยนมาเป็น LTC แล้ววิธีไปจับนะแล้วก็เปลี่ยนมันก็จะมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นเราต้องศึกษาถามผู้ที่เคยใช้หรือเป็นมือใหม่เขาก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามให้เพิ่นอธิบายให้หรือว่าให้เพิ่นสมัครให้นะเวลาสมัครบ้านหนึ่งเทื่อต่อไปมันก็จะขึ้นแบบโอโต้แล้วเวลากลับมาเขาก็มาเลือกเอาเครือข่าย LTC เพื่อไซต์งานคืน

0: พูนมิวสิกเพลงดีเพลงดังฟังมวน
1: ก็ผ่านกันไปอีกตืมหนึ่งซิงเกิลเนาะที่พวกเราหยิบมาให้รายการได้ฟังผลงานของโคนเพลย์เป็นนักร้องสาวอังกฤษอะสาวบริทิชเนาะจะเป็นวงร็อกแบนด์ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่10เด้อที่10ของพวกเกี่ยวหยิบมาให้รายการได้ฟังมื้อนี้พวกเขาเปิดเพลงตามใจคนข้ออยู่แล้วผู้ใดมักผลงานของพวกเกี่ยวกับจือซื้อไว้อัลบั้มที่มีซิงเกิลตัวนี้ปล่อยออกมาใส่ซื้อว่า Moon Music มีรายการก็คงจะทำกิ่งไม้ซื้อซิงเกิลตัวนี้ว่าจังได้ซื้อว่า Feels Like I Am Falling In Loveจะเป็นการเคียนติดกันเลยอ่ะหยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมติดตามรายการพวกเราได้ได้ถูกแห้งห้นนั่นแหละถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถล็อกอินเข้าไปติดตามรายการผ่านเว็บไซต์พวกเราโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเอาซาซาติดตามผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐพวกเราเดี๋ยวล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la แล้วเข้าไปที่หัวข้อเขียนว่า 103.7 เมกะเฮิรตซ์คลิกเข้าไปก็ได้ยินหรือว่าได้หาฟังรายการพวกเราออนไลน์ทุกมื้อหรือจะติดตามผ่านทางวิทยุโดยกงสามารถติดตามได้ใช้รถใช้ถนนอยู่หรือว่าอยู่ห้องละห้องกันก็เรียกไปได้ฟังเพลงไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่ากันเฮ็ดเวียกแล้วมีเสียงเพลงค่อยๆหรือว่าเสียงเพลงอาจจะทึกใจแห่งก็ได้เพิ่นว่ายิงเฮ็ดให้เวียกนั้นไปได้ดีว่าซั่นก็อย่าลืมเนาะทูนอินเข้ามาติดตามรายการพวกเรา
2: สลองเหลาทะลุคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
3: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: กับ Family Package ก็เป็นบริการอีกบริการหนึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใดที่ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบมี data 45 กิกะไบต์มีนาทีโทร100นาทีกับแพ็คเกจตัวนี้เราสามารถลงทะเบียนไซต์3เบอร์ด้วยกันอีกตืมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มีดาต้าถึง70กิกนาทีโทร150นาทีและสามารถแบ่งปันกันไซต์ถึง5เบอร์ฉะนั้นก็เหมาะกับครอบครัวได้ที่มีคนน้อยแน่ผู้ไซต์หลายไซต์น้อยสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันไซต์เป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งหรือว่าหมู่คู่สนิทกันนะเนาะเอาแบ่งปันกันไซต์ส่วนไล่คันวาเป็นเด็กวัยรุ่นตอนนี้เพิ่นกะว่าบ่อขอไซส์ผู้เดียวพอเพิ่นไซส์ไล่ดิคันว่างแล้วก็อยู่กับหน้าจอตลอดสังเกตเบิ่งอยู่แถวบ้านก็เป็นแบบนั้นสุดแต่เว้าสุดแต่ว่า

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
2: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
5: อ
6: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
5: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: เออนี่ตุ๋น
8: หึ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: You are listening to colorful music. Enjoy
10: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

านกันไปเนาะเป็นผลงานของ Marshmello ห้องหวม QC ใส่สื่อว่า Another Drink Drink ก็แปลว่าดื่ม Another ก็แปลว่าดื่มอีกบอกเรื่องการดื่มเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูตอนนี้เมื่อกี้ก็ว่าให้ฟังแล้วบริการยิ้มกับ Family Package และกับบริการซิมเดียวเที่ยวทัวร์ถ่ายบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นที่ทางบริษัทนั้นแจกออกไปครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังค์ซึ่งเพิ่นแจกมานี่ได้ซ่อง3เดือนแล้วจะแจกกันไปถึงท้ายปีเงินใครง่ายๆอ่ะพวกเขาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลที่เพิ่นแจกเดือนนี้ก็ห้อยล้านนั่นก็คือเวลาเขาตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมอ่ะจะตื้มบริการได้ก็แล้วแต่อย่าหลุดเด้อ 100,000 กีบเพื่อเขาจะเข้าไปในลิสต์ได้เบอร์เขาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมทุกท้ายเดือนเพิ่นแรนเดิมมอบออกไปลุ้นกันไปอีกน้องในเดือนกันยาผู้ใดจะเป็นเจ้าของรางวัลกับเราโทรคมมิตรรายการผู้ใดต้องการใช้บริการฝากเบอร์เวลาเฮาจำเป็นต้องไปหับหน้าเวียบอยู่บนที่เฮาบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมมิตรรายการก็ใช้บริการนี้เด้อฝากเบอร์ไว้เพราะว่าเบอร์ถ้าว่าเป็นเบอร์ที่หลายคนคุ้นเคยเฮาก็บ่อยากเปลี่ยนกิ่งไม้ก็เช่นกันลิเริ่มใช้เบอร์ได้ก็ยังเบอร์นั้นน่ะเสียจาก10เทื่อนึงก็ยังไปจูนเบอร์เก่าเพื่อว่าผู้ที่เพิ่นได้รู้จักเบอร์เฮาสามารถติดต่อได้เนาะพวกเฮามีบริการ3เดือน6เดือน12เดือนเด้อให้มีรายการได้ฝากราคาก็ประมาณเดือนละ 10,000 น่ะค่าบริการฉะนั้นมันมีเป็นแพ็คเกจ3เดือน3เดือนก็รหัสเป็นเลข3ครึ่งปีก็เลข61ปีเลข12เฮาจื้อรหัสแล้วเฮาก็เลือกว่าเดือนจากเดือนที่เฮาต้องการฝากเนาะมี3เดือน6เดือน12เดือนเลือกออนได้อันนึงเด้อเฮาจื้อแพ็คเกจแล้วเนาะ3 6กับ12วิธีฝากก็สามารถตื้มเงินเข้าระบบแล้วกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องไม้ดาวต้องการฝาก3เดือนก็ใส่เลข3ไปหรือว่าครึ่งปีก็ใส่เลข6หรือจะเป็นปีก็เลข12ตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเวลาเราต้องการแยกจะแยกเบอร์นั้นมาใช้เราก็เพียงแต่กดดาว3344ดาวเลข0 0นะ0 2ตัวเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อเราโทรคมไส้ด่วนบริการเสริมมิตรรายการ5858ก็เป็นอีก2ทางหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถสอบถามสามารถสมัครแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะดาวน์โหลดเสียงเพลงรอไส้แลกdata เอาคะแนนแลก data หรือว่าคะแนนแลกมูลค่าโทรก็สามารถใช้บริการ5858ได้

0: Ladies and gentlemen, I present กับนักร้องของหน้าตาดีโลเซ่ที่มีซิงเกิลโด่งดังแบบถล่มทลาย APT ร้องร่วมกันกับ Bruno Mars นะไลน์นี้ก็เป็นซิงเกิลตัวหนึ่งของตัวเกียวที่ปล่อยออกมา Toxic Till The Endรวมๆก็คืออธิบายเรื่องความสัมพันธ์ของสองคนนั่นแหละว่ามันเป็นผิดมันผิดเพี้ยนอ่ะจนสุดท้ายก็เป็นบ่ลงเอ่ยกันประมาณนี้จึงเป็นที่มาของเพลงว่า Toxic Till The End
1: Colorful Music The Best Radio In Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทะลคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: ตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทาง Colorful ยังอยู่กับกิ่งไม้อยู่อย่าฟ้ามูลคืนไปใส่เถื่อเนาะเพราะเฮายังมีเวลาปล่อยเสียงเพลงให้มีรายการได้ฟังอีกตึมนึงเสียงเพลงเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนนั้นก็คือบริษัทลาวโทรคมThere's an image of your face and once ซ้ายเมื่อกี้เพิ่นมัวยังจะฟังผลงานของที่50แด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นรับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อส

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นเมื่อบดุลพนีท่านสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นสุ่มใส่ส่งเสริมการผลิตยาผลิตภัณฑ์การแพทย์สามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปิ่นปัวที่จำเป็นความหลายกว่า94ส่วนร้อยท่านสอนไซสีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเวียกงานพัฒนาสีมือแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ส่งเสริมและเอาใจใส่จัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานทางภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ 69,000 กว่าคนเท่ากับหลายกว่า84ส่วนร้อยของแผนการปีพันธะบรรดาหัวหน่วยแห่งงานฝึกสีมือและพัฒนาแห่งงานได้ 91,982 คนเท่ากับ70กว่าส่วนร้อยของแผนการจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพักหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาจญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: เห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมบ่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี่เนาะเป็นหยังจิว่าป๊าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะมีนะบอกพวกนี้มาดิ่งบนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
3: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนบนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขขีมั่นเสมอมันเครือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและห่างแผงทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายรายการของพวกเฮาเมียท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่มื้อวันจันทร์ไปจนถึงพุ่นละมื้อวันอาทิตย์ซึ่งต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆโดยเฉพาะละก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้แม่นเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างความสดชื่นในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการทุกท่านบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ตามโรงจักรโรงงานหรือว่าท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดเวียกเกษตรกรรมอยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่เป็นรัฐกรอาจจะได้ประจำการเฮ็ดเวียกอยู่ในเวลาบ่ายแบบนี้กับบ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ทางความรู้ความบันเทิงได้ความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายและสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งขอให้เอาใจใส่ในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในระยะที่มีอากาศอบอ้าวอากาศร้อนและบ่แล้วต้องได้เฮ็ดเวียกกลางแจ้งถูกแสงแดดอันนี้แห้งร้อนยิ่งกว่ามันเป็นการซ้ำเติมร่างกายจากสันแล้วเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวร่างกายของคนเฮาก็เสียน้ำหรือว่าเสียความชุ่มชื้นบ่ว่าจะเป็นทางลมหายใจการปากเว้าหรือว่าเหงื่อที่ซึมออกมาตามผิวหนังเมื่อร่างกายขาดน้ำแนวนี้ก็เฮ็ดให้ร่างกายขาดความสมดุลเมื่อบ่มีความสมดุลก็เกิดความอิดเมื่อยอาจจะเป็นวินเป็นเวียนขาดน้ำไหลก็เป็นลมเป็นแรงฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมมั่นเติมน้ำให้กับร่างกายอยู่สม่ำเสมอโดยการมันดื่มน้ำเท่าเล็กเท่าน้อยกินน้ำอยู่เรื่อยๆเป็นประจำบ่ดื่มเท่าเดียวหลายๆมันจะเป็นการซ้ำเติมมรรคไขลังเฮ็ดให้มรรคไขลังของคนเฮานี่เฮ็ดเวียกหนักจากนั้นแล้วก็ควรดื่มเท่าเล็กเท่าน้อยน้ำนั้นก็ควรเป็นน้ำที่น้ำละลาแล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดบ่ควรสิเย็นจนเกินไปแล้วก็บ่ควรสิร้อนจนเกินไปเอาแต่พอน้ำพอดีก็คือน้ำในอุณหภูมิห้องปกติอุณหภูมิธรรมดาแล้วก็บ่ควรเติมสิ่งใดๆลงไปบ่ว่าจะเป็นสีหรือว่าน้ำตาลโดยเฉพาะแล้วน้ำตาลนี่ถือว่าเป็นตัวการอันตรายที่พาให้เกิดพยาธิต่างๆแม่นอยู่ว่ารสชาติหวานนี่เฮ็ดให้คนเฮาเสพติดเฮ็ดให้คนเฮากินได้หลายขึ้นแต่ว่าถ้าที่เกินไปฮับเลื่อยเกินไปอาจจะเป็นพิษภัยต่อสุขภาพเพราะว่าเฮาได้ฮับน้ำตาลจากทางอื่นหลายอยู่แล้วท่านผู้ฟังเฮากินข้าวประเภทข้าวเหนียวนี่น้ำตาลหลายที่สุดรองลงมาก็แม่นข้าวเช้านอกจากนั้นก็แม่นอาหารอื่นๆที่เฮากินมันมีน้ำตาลแฝงอยู่ในนั้นบัดนี้เฮามากินน้ำใส่แต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเติมอีกเป็นการเติมน้ำตาลเข้าไปเท่าเล็กเท่าน้อยกระแสเลือดก็ได้รับน้ำตาลเติมเข้าไปก็ให้เกิดพยาธิได้เพราะว่าน้ำตาลนี้มันเฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮาเกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเมื่อจุดใดจุดหนึ่งในระดับเซลล์เกิดการอักเสบแล้วก็จะเฮ็ดให้ก็เกิดเป็นพยาธิตามมาในภายหลังจากนั้นแล้วก็ควรจะดื่มน้ำที่เป็นน้ำที่บ่ปรุงแต่งบ่มีสีสันและบ่มีรสชาติเนื่องจากมันบ่มีแคลอรี่เฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮาอยู่ระหว่างมือนั้นบ่ไปรับพลังงานจากทางอื่นแต่มีการดึงเอาพลังงานที่เป็นพลังงานสำรองอยู่ในร่างกายออกมาใช้งานเมื่อพลังงานสำรองถูกใช้ไปจนหมดแล้วบ่มีพลังงานที่เหลือตกค้างร่างกายก็จะมีสุขภาพที่เข้มแข็งแข็งแรงอันนี้ก็แม่นเทคนิคหรือว่าวิธีเล็กๆน้อยๆในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพที่พวกเฮาทุกคนสามารถปฏิบัติได้บางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้ถือว่าเป็นการแนะนำบ่แม่นการสอนเด้อแต่ว่าเป็นการแนะนำในทางที่ดีพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายของคนเฮานี่แม่นหยังก็คือพวกไขมันไขมันมาจากไสมาจากอาหารที่เฮาบริโภคบ่ว่าจะเป็นแป้งนี่ก็แม่นตัวการแป้งก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลใดนะเป็นน้ำตาลเสริงซ้อนที่มันเปลี่ยนรูปมาจากแป้งที่เรากินจากพวกข้าวนมข้าวอีกอย่างต่างๆเมื่อมันเปลี่ยนรูปมาเป็นน้ำตาลแล้วเมื่อมันเหลือไซแบบนี้มันก็เปลี่ยนรูปจากน้ำตาลไปเป็นไขมันแล้วไปเสื่องที่ตามลืบผิวหนังท่านผู้ฟังมันเสื่องซ้อนที่ตามกองแขนตามเหนียงตามเหนียงคอคนเฮานี่แหละแล้วก็หน้าท้องต้นขาแล้วก็สะโพกสะสมมือเล็กมือน้อย
พอกฟูนหนาขึ้นกลายเป็นไขมันสะสมถ้าว่าเฮากินบ่อยู่บ่เซาแล้วกินบ่เลิกบ่แล้วจักเทื่อไขมันตัวนี้ก็บ่ถือเอาออกมาใส่จักเทื่อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเฮากินให้น้อยแล้วก็ปะระยะเวลาว่างให้หลายขึ้นให้ยาวนานขึ้นร่างกายมันสิเกิดการเตือนตัวมันเองโดยการที่มันไปดึงเอาพลังงานที่เสื่องซ่อนอยู่พลังงานที่สะสมอยู่นี่ออกมาใช้งานอันนี้ก็แม่นแนวทางหนึ่งที่หลายๆคนพากันเฮ็ดในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าความฮู้นี่มันแพร่ขยายไปมันเฮ็ดให้คนเฮาฮู้ทันแล้วก็ปรับใช้หลายคนก็ออกกําลังกายควบคู่ไปนําอันนี้แม่นการเบิร์นหรือว่าเผาไขมันได้ตื่มอีกทางนึงก็เป็นยิ่งเป็นการดีฉะนั้นแล้วขอแนะนําท่านที่มีพยาธิประจําตัวบางท่านอาจจะต้องได้กินยาหลังอาหารอันนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้บ่สามารถที่จะปฏิบัติข้อนี้ได้แต่ว่าท่านที่สุขภาพปกติดีบ่ถึงขั้นว่าดีเลิศแต่ว่าอยู่ในระหว่างที่บ่มีพยาธิประจําตัวบ่ได้กินยาตามที่แพทย์สั่งบ่ได้มีพยาธิมาข่มเหงร่างกายจะสามารถปฏิบัติได้ก็คือกินอาหารให้น้อยเว้นระยะห่างให้ยาวนานและก็มีการดึงพลังงานสะสมออกมาใช้เฮ็ดให้ร่างกายบ่เกิดการอักเสบเมื่อบ่มีการอักเสบร่างกายก็จะบ่เกิดพยาธิตามมาอันนี้ก็ฝากไว้ให้มิตรรายการพวกเฮาได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อปรับใช้เข้าในชีวิตประจําวันทางนี้ก็เพื่อความเป็นห่วงเป็นใยต่อมิตรรายการนั่นล่ะเอาเลยมาพอๆกันในทับอีทมื้อนี้ก็เช่นเคยรายการพวกเฮานอกจากนําเอาสาระน่าฮู้เกี่ยวกับสุขภาพมานําเสนอแล้วก็ยังมีข้อมูลข่าวสารและสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจมานําเสนอท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยแต่ว่ามาพอๆกันในทับอีทนี้จะให้มีรายการพวกเฮาได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงซะก่อน

0: ได้พดม้งจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขีดคือโตละเมอจำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

ค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขันได้อยู่ยอดฟ้าประสาทประดับมกยาได้ลืมยามทุกขี้ควายขอนกาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์

กวยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังในยามบ่ายตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปบางท่านก็กำลังพักผ่อนอยู่หลังจากที่ได้รับประทานอาหารเที่ยงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาตั้งแต่เช้าหมดมือแล้วเด้และก็ตอนบ่ายก็มีเวลาได้พักผ่อนก็พักผ่อนไปนำรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเขาไปนำแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังบ่ทันได้พักผ่อนเทื่อบัดนี้ต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกะเฮ็ดเวียกไปแล้วกะฟังสาระดีๆไปอันนี้มันช่วยได้ช่วยให้ร่างกายสดชื่นบ่ง่วงเหงาเหานอนคือกันกับว่ามีหมู่มีเพื่อนมานั่งอยู่เคียงข้างเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาโชว์ให้ฟังมาเล่าสู้ฟังล้วนแล้วแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นบ่มีดอกอันเรื่องสิจ่มขวัญเว้าขวัญเว้าพื้นคนนั่นมีแต่เรื่องที่สิเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายต่อการใช้ชีวิตประจําวันแนวดีๆจังซี่จนกว่าสิค้นคั่วซอกหาเอามาเล่าสู่มิตรรายการพวกเฮาได้ติดตามรับฟังให้รายการเพียงยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังมิตรรายการในยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจนั้นผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังที่กำลังที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้เข้าสู่ระยะนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับหมากกล้วยบางท่านอาจจะเอาไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆเห็ดข้าวหนมเห็ดอาหารข้าวหวานก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนบางท่านก็นิยมบริโภคหมากกล้วยสุกแบบสดๆส่วนหน่วยดิบก็มีการเอาไปแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยวเอาไปเฮ็ดอันอาหารอื่นๆเพราะว่าหมากกล้วยมันประกอบไปด้วยแป้งเป็นหลักแล้วก็เฮ็ดให้อิ่มท้องอยู่ดนหลายท่านอาจจะยังบ่ทันรู้เทื่อว่าหมากกล้วยนี่นอกจากเอาไปแปรรูปหมากกล้วยดิบแปรรูปหมากกล้วยสุกที่มันงอมหลายหรือว่าหมากกล้วยสุกที่เฮากินสดแล้วหมากกล้วยนี่นอกจากกินสดแล้วเอาไปต้มมันก็ได้ประโยชน์อีกแนวนึงมื้อนี้สิเป็นจังได๋ๆต้นกล้วยสิเอามาเว้าสู่ฟังกล้วยต้มนี่ถ้าว่าเฮาต้มกินได้ต้มปะไว้เนี่ยเฮาเอามากินตามสะดวกบางท่านก็แช่ตู้เย็นไว้ได้ต้นกล้วยนี่ก็มักต้มไว้เทื่อละ6 7หน่วยบ่ต้มเบิดวีหรอกมันกินบ่ทันเทื่อละ6 7หน่วยแล้วใส่ตู้เย็นไว้บัดสิกินก็คิดพอยามใดก็เปิดตู้เย็นเอาออกมากินยามกินเทื่อละหน่วยบางเทื่อก็2หน่วยอยู่ท้องดนมากล้วยนี่เฮ็ดให้อิ่มท้องได้ดนต้มปะไว้เอามากินมันก็ง่ายดีกว่าสิกินยามใดแล้วจังค่อยเอามาต้มเปลืองฟืนเปลืองไฟต้มหลายเทื่อก็เปลืองน้ำจากสารต้มเทื่อเดียวแล้วแช่ตู้เย็นไว้ง่ายกว่าได้ประโยชน์หลายอย่างจากกล้วยต้มเพียงแต่เฮาต้มกล้วยนี่มันจะช่วยสร้างประโยชน์ได้หลายกว่ากินสดๆบางครั้งได้ถ้าว่าท่านใดมักกินของที่กินง่ายแต่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอันนี้ต้องมาฟังเลยมื้อนี้มันมีสรรพคุณเด่นๆของหมากกล้วยต้มที่เพิ่นมีการเผยแพร่แล้วก็แพทย์หมอเพิ่นเอามาเว้าสู่ฟังต้นกล้วยก็ได้จดจำมาแล้วก็เอามาเล่าสู่ฟังหมากกล้วยต้มนี่มันจะช่วยให้คนเฮานี้นอนหลับง่ายขึ้นเป็นการช่วยลดความเคร่งตึงความเครียดอยู่ในร่างกายคนใดมันมีสารบางอย่างถ้าว่าผ่านการต้มใดถ้าหมากกล้วยที่เฮากินสดนั่นก็อันนั้นก็อีกแบบนึงอันต่อมานี่แม่นมันช่วยในการขับถ่ายของคนเฮาการโดยเฉพาะการถ่ายหนักนี่นะถ่ายเบาเพิ่นบ่ปานใดดอกแต่ว่าการถ่ายหนักนี่มันช่วยได้เพราะว่าในหมากกล้วยต้มจะมีกากใยสูงเวลากินสดก็มีประโยชน์แนวนึงแต่ถ้าเอามาต้มแล้วมันสิเฮ็ดให้กากใยหรือว่าเส้นใยเป็นกากเป็นอย่างที่อยู่ในเนื้อเพิ่มขนาดขึ้นหลายกว่ากล้วยที่กินสดฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นกากเป็นใยมันเฮ็ดหน้าที่คล้ายคือกันกับการฝอยนี่มันกวดมันล้างสิ่งตกค้างในลำไส้ใหญ่นี่ออกมาเวลาเฮาขับถ่ายมันก็เป็นประโยชน์สำหรับลำไส้ใหญ่และบ่เป็นอันตรายหรือว่าบ่ไปทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่อยู่ในลำไส้ผมเพราะว่ามาจากธรรมชาติต่างกับพวกยาไทยเด้ยาไทยท่านมีบางตัวท่านไปทำลายจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในลำไส้แต่หมากกล้วยต้มนี่บ่แม่นมีประโยชน์ท่านผู้ฟังอันต่อมาแม่นหมากกล้วยต้มนี่ช่วยลดกรดที่อยู่ในกระเพาะที่บางเทื่อมันเกิดกรดเกินเด้
น้ำบีหรือว่าน้ำย่อยมันล่างออกมาเพื่อมาย่อยอาหารแต่ว่าบางเทื่อมันก็หลายเกินควรกดนะมันเห็นให้ตีขึ้นลังเทื่อเห็นบอกคนเฮาแสบหูคอนะนี่แหละมันกดตัวนี้แหละว่าง่ายๆภาษาชาวบ้านเอิ้นว่าน้ำย่อยแต่ภาษาทางการแพทย์ทางวิชาการเพิ่นเอิ้นว่ากดหรือว่าแอซิดนั่นแหละกดตัวนี้มันมีหน้าที่ย่อยอาหารเด้อท่านผู้ฟังอาหารเฮากินลงไปนี่นอกจากกระเพาะมันจะบดแล้วน้ำย่อยตัวนี้ก็ออกมาย่อยเฮ็ดให้อาหารต่างๆส่วนหนึ่งถูกดูดซึมไปแล้วอีกส่วนหนึ่งถูกย่อยเฮ็ดให้เหลือตะกากออกมากลายเป็นของเสียที่เฮาขับถ่ายฮะล่ะอันนี้ว่าเฮาสู้ฟังคืนเด้อแล้วอีกอันนึงก็แม่นช่วยลดอาการแน่นท้องพร้อมมะกวยต้มนี่นอกแกนอกจากจะเฮ็ดให้ลดกดในกระเพาะแล้วยังช่วยลดอาการแน่นท้องอันต่อมาแม่นน้ำตาลจากธรรมชาติที่อยู่ในกวยต้มนี่จะไปเพิ่มพลังในการเผาผลาญไขมันหน้าท้องเฮ็ดให้พุงหรือว่าขี้โพนคนเฮานี่สามารถยุบลงได้เทื่อเล็กเทื่อน้อยมันก็บ่ยุบบ่แวบลงบาดเดียวแต่ว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยกินต่อเนื่องกินเรื่อยๆมันก็ต่อไปมันก็ช่วยลดไขมันที่อยู่หน้าท้องลงเฮ็ดให้พุงหรือว่าขี้โพนแวบลงนะอันต่อมาก็คือมีโพแทสเซียมช่วยบำรุงหัวใจและก็ลดความดันในร่างกายของคนเฮาอันต่อมาอีกก็คือกินมะกวยต้มจะดีต่อผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณของคนเฮานุ่มเนียน

กล้วยที่ต้มก็ถ้าให้ดีก็แม่นมะกล้วยที่เฮิมบ่ควรเอามะกล้วยที่งอมหรือว่ามะกล้วยที่ดิบมาต้มควรเป็นกล้วยเฮิมจึงจะกินละเสียบแล้วก็ได้คุณประโยชน์พร้อมสิ่งดีๆแบบนี้ก็เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการพวกเราฟังเป็นประจำสามารถติดตามรับฟังรายการพวกเราได้เป็นประจำนอกจากนั้นก็ยังมีสาระอื่นๆและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการพร้อมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเรามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ซึ่งต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพียงม่วนมานำเสนอให้มีรายการพวกเราได้รับฟังอันนี้ก็แม่นเพื่อสร้างความสดชื่นสร้างความเบิกบานในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการบอกว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างานตลาดตะลีหรือว่าท่านที่ประจำการอยู่ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นภาคส่วนของรัฐและเอกชนก็แล้วแต่สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และก็เฮ็ดเวียกไปนำได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงได้ความผ่อนคลายได้ความเบิกบานโดยเฉพาะมิตรรายการที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ตามโรงจักรโรงงานหรือว่าไกลครับเครื่องจักรกลต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษท่านผู้ฟังอีกทั้งอาชีพหนึ่งก็แม่นอาชีพขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางโดยเฉพาะผู้ขับรถหรือว่าโชเฟอร์นั่นแหละต้องได้มีสติระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าพลาดเพียงแต่เสี้ยวนาทีเที่ยวอาจจะหมายถึงชีวิตของตนเองและผู้โดยสารอันนี้ก็แม่นความปรารถนาดีจากทางรายการเพลงยามบ่ายเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกท่านและมาฮอดนั้นเวลารายการของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วจะให้มีรายการทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะหมดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะลงทะเบียนเข้าเรียนสามัญศึกษาและไขสกเรียนใหม่2026-2027ผู้ปกครองจำนวนหลายสอบถามว่าเป็นอย่างโรงเรียนหลักจึงเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนบ่คือกันบางโรงเรียนน้อยบางโรงเรียนหลายดังนั้นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจึงชี้แจงว่าอิงใส่กฎหมายว่าด้วยสามัญศึกษาฉบับเลขที83/SPS ลงวันที่25 มิถุนายน 2025ภาคที่4พันธะต่อเวียกงานสามัญศึกษามาตรา76พันธะของพลเมืองซึ่งมาตรานี้ได้กำหนดไว้ว่าพลเมืองทุกคนมีพันธะสุขอยู่ส่งเสริมและประกอบทุนวัตถุอุปกรณ์และเหือแห้งเข้าในเวียกงานสามัญศึกษาส่วนมาตรา77ได้ระบุถึงพันธะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนมาตรา78พันธะของชุมชนและสังคมโดยได้ระบุไว้ว่ามีส่วนร่วมในเวียกงานสามัญศึกษาปลูกสร้างปกป้องรักษาและบูรณะโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทุนอุปกรณ์และอาหารในโรงเรียนเนื่องจากเงินบริหารโรงเรียนคิดไล่ตัวโหคนแมน 70,000 กีบหา 100,000 กีบที่รัฐบาลสนองให้บ่เพียงพอต่อความต้องการของพันธะโรงเรียนโรงเรียนเก่าแก่เปเพหลายถูกภัยธรรมชาติทำลายอาคารโรงเรียนหัวโต๊ะต่างเปเพต้องได้ส่งแปลงและได้ซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีนอกนี้ยังได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆจำเป็นต้องได้ระดมจากผู้ปกครองชุมชนครูหวมพัฒนาทางภาครัฐและเอกชนดังนั้นการเก็บเงินลงทะเบียนเข้าโรงเรียนของนักเรียนสามัญศึกษาเพื่อนำมาเป็นเงินบูรณารักษาโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนแม่นเก็บบ่คือกันอิงใส่แผนพัฒนาโรงเรียนและการตกลงเห็นดีของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนเสนอให้องค์การปกครองเมืองอนุญาตการเก็บเงินของแต่ละโรงเรียนอยู่แต่ละเมืองแต่ละแขวงนครหลวงแม่นบ่เท่ากันขึ้นกับแผนการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละสกเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากหรือพ่อแม่มีลูกหลายคนแม่นมีนโยบายบ่เสียค่าแต่ให้มีการยั่งยืนจากในบ้าน
2: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: กระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนี้ทานอยู่กับทางรายการโคมพวกเฮาแล้วสบายดีทาน
1: สบายดี
0: ก่อนจะเข้าสู่การสนทนาอยากให้ทานแนะนําตัวเองให้ทานผู้ฟังกันก่อนเชิญทาน
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อนางไมจันทร์สมภาวงศ์หัวหน้าแผนกส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมหากฐานกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าในโอกาสที่ทานได้ให้เกียรติสนทนากับทางรายการของเฮาในมื้อนี้อยากให้ทานอธิบายถึงความหมายของการแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านว่ามีความหมายคือเท่าใดเชิญทาน
1: เจ้าเนาะข้าพเจ้าขออธิบายเกี่ยวกับการแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านการแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านแม่นรูปการหนึ่งของการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งดำเนินโดยหน่วยแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านด้วยการศึกษาอบรมช่วยเหลือแนะนำคู่กรณีให้มีความตื่นตัวประนีประนอมและตกลงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อขัดแย้งนำกันนั่นก็คือความหมายความสำคัญของการแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้าน
0: เจ้านั่นก็เป็นความหมายของการแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านเนาะที่ทานได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนประเภทของข้อขัดแย้งที่นำมาแก้เกียร์อยู่คันบ้านมีจักประเภทและมีคือประเภทใดๆท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าก็ขออธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้อขัดแย้งคันบ้านที่สามารถนำมาแก้เกียร์อยู่คันบ้านเนาะข้อขัดแย้งที่นำมาแก้เกียร์อยู่คันบ้านมี7ประเภทคือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายพัวพันทางแพงสายพัวพันทางแพงนี่ก็มีกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมูลมรดกการขอทางผ่านข้อขัดแย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์นำไส้ที่ดิน
0: เจ้า
1: การกู้ยืมการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์และอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นเนาะประเภทที่2ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายพัวพันการค้ามีคือสัญญาซื้อขายการขายสินค้าเงินพนสัญญาขายฝากสัญญาแลกเปลี่ยนสัญญาบริการสัญญาขนส่งสัญญายืมทรัพย์สิ่งของไปนำใช้และอื่นๆเหล่านี้เป็นต้น
0: เจ้า
1: อันที่3ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายพัวพันครอบครัวแม่นการพิษเถียงกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวยกเว้นการยาห้างของคู่ผัวเมียซึ่งต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งทรัพย์สินของคู่ผัวเมียหนี้สินของคู่ผัวเมียการละเมิดการมั่นหมายการสู่ขอการห่วมประเวณีก่อนการแต่งดองและอื่นๆข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้อขัดแย้งสิ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้แม่นการขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมและธรรมชาติเด็กน้อยและมีค่าเสียหายเด็กน้อยเป็นต้นการเลี้ยงสัตว์การปล่อยกินเหม็นในสุ่มสนการทิ่มขี้เหงื่อการจูดขี้เหงื่อสาสายการปล่อยน้ำเปื้อนใส่ถนนใส่เสียงนันเนืองการเคาะพ่นสีและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นเนาะ
0: เจ้า
1: ข้อที่4ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแห่งงานแม่นขัดแย้งเกิดขึ้นจูนนอกระบบหัวหน่วยแห่งงานและข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผู้ออกแห่งงานที่เฮ็ดเวียกในครัวเรือนเป็นต้นข้อขัดแย้งแห่งงานที่เกิดขึ้นในห้านอาหารห้านกินดื่มห้านขายเครื่องการเฮ็ดเวียกอยู่ในครัวเรือนของผู้อื่นข้อที่5การกระทำผิดทางอาญาการกระทำผิดทางอาญามีมูลค่าเสียหายทางด้านทรัพย์สินต่ำกว่า1ล้านกีบส่วนการยัดสิ่งทรัพย์การปุนจีการกระทำผิดเป็นอาจีนหรือการกระทำผิดที่บ่เคล็ดลาบแม่นบ่ให้นำมาแก้เกียร์อันที่6การกระทำผิดของเด็กเด็กต่ำกว่า15ปีที่ได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงกระทำผิดเป็นอาจีนหรือมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือการกระทำผิดในสถานคารุโทษเด็กอายุ15ปีขึ้นไปหากต่ำกว่า18ปีหากได้กระทำผิดทางอาญาในสถานคารุโทษและโทสานุโทษซึ่งกฎหมายได้กำหนดโทษตัดอิสรภาพต่ำกว่า3ปีการกระทำผิดของเด็กที่มีอายุ15ปีขึ้นไปหากต่ำกว่า18ปีและมีองค์ประกอบของการกระทำผิดทางอาญาครบถ้วนแต่ใดก็ความเสียหายต่ำกว่า1ล้านกีบสำหรับการยัดสิ่งทรัพย์ปุนจี้ การกระทําผิดที่บ่เคล็ดลาบหรือเป็นอาจีนแม่นบ่ให้นํามาไกลเกลียเนื้อในที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้แม่น7ประเภทของข้อขัดแย้งคันบานที่นํามาไกลเกลียเนาะ
0: ชาวทานนั้นก็แม่นประเภทของข้อขัดแย้งที่นํามาไกลเกลียอยู่ขันบ้านซึ่งว่ามีอยู่7ประเภทเนาะที่ทานได้อธิบายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วสําหรับขั้นตอนของการไกลเกลียข้อขัดแย้งอยู่ขันบ้านนี่มีขั้นตอนคือแนวใด
1: เจ้าสันข้าพเจ้าขออธิบายชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนของการไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านเนาะอันที่1ก็แม่นการยื่นคําร้องของคู่กรณีต่อหน่วยไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านซึ่งสามารถยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเป่าก็ได้เนาะ2การรับคําร้องของหน่วยไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านต้องมีการบันทึกเข้าปึ้มคักแน่
0: เจ้า
1: ขั้นตอนต่อมาแม่นหน่วยไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านค้นคว้าคําร้องขอคําเสนอของคู่กรณีอันที่3การกักเกียมให้แก้การไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านหน่วยไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านจะออกหมายเรียกหาคู่กรณีเพื่อเข้ามาทําการไกลเกลีย
0: เจ้า
1: อันที่4การดําเนินการไกลเกลียการดําเนินการไกลเกลียเปิดกองประชุมเนาะ
0: เจ้า
1: การมีคําเห็นของคู่กรณีแม่นให้คู่กรณีมีคําเห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของข้อขัดแย้ง
0: เจ้า
1: การนําเสนอคําเห็นของบุคคลที่3และผู้เข้าร่วมอื่นหน่วยไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านศึกษาอบรมคู่กรณีในการไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านด้วยการประนีประนอมและอันสุดท้ายแม่นสรุปผลของการไกลเกลียอันนี้แม่นหน่วยไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านต้องได้เฮ็ดบทบันทึกผลของการไกลเกลียอันนั้นแม่นขั้นตอนและวิธีการของการไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้าน
0: เจ้าเจ้าท่านผู้ฟังเทือกเพลงที่ผ่านไปนั้นก็แม่นความหมายของการไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านประเภทของข้อขัดแย้งที่นํามาไกลเกลียและขั้นตอนของการไกลเกลียข้อขัดแย้งขันบ้านที่ท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์ได้อธิบายผ่านไปแล้วนั้นส่วนระยะหน้าท่านผู้ฟังรายการของเฮายังจะสืบต่อสนทนากับท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์ตื่มอีกฉะนั้นอย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปทางใดระยะหน้ารับฟังกันตื่มแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮากันก่อน

0: ฮัลโหลเสี่ยว
1: ฮัลโหลเสี่ยวตัวอยู่ไ
0: ซกันกำลังขับรถอยู่เสี่ยวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: วะส่งเครื่องแล้วมาเบิ่งเฮือนเฮาเด้อมีเบรกสิลมน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลาดแท้เสียวแต่มื้อนี้เฮาลืมนําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้ามื้อ
2: โอ้ยเสียวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องคือตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเสียวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะพ่อโทรหาโมงเจ้าแล้วคือแม่งลาปานนี่7โมงก็มีเวียกเด้อก็สิไปก่อนเลยฟ้าวแ
3: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเสี่ยวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ำห้องว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว่าขอตัวเสี่ยวไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อฟ้าวเฮงกันมาจังนี่อ่ะ
4: สบายดีมาแต่ไสน้อขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด้อ
0: และไล่ไ
4: อ้ด้านหลังมีหยังบ่ขอกดคนขับเด้ออ
5: ันนี้เป็นยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็หาฮู้น้องก็เฮียงมาแต่สําเหนือมือหมู่น้องเอาเหอมันว่ายาแก้เหงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตติ
4: เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ55 10ล้านกีบ
6: กับข้อสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับระยะนี้จะสืบต่อสนทนากับท่านนางไม้จันทร์สมภวงศ์ตื่มอีกโดยเฉพาะแม่นการแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านจะสิ้นสุดลงในกรณีใดซึ่งจะให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเชิญท่าน
7: เจ้าข้าพเจ้าขออธิบายเกี่ยวกับการสิ้นสุดของการแก้เกียร์เนาะอันที่1คู่กรณีใด1หรือทั้งหมดบ่เข้าร่วมในการแก้เกียร์อันนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดเนาะอันที่2คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ขณะแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านเฮ็ดบทบันทึกและถือว่าสิ้นสุดลงเนาะ3คู่กรณีบ่สามารถตกลงกันได้คณะไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านเฮ็ดบทบันทึกการไก่เกียร์และถือว่าสิ้นสุดลงเนาะอันที่4การถอนคำฮ้องขอของคู่กรณีคณะไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านก็มีคำเห็นยั่งยืนใส่คำฮ้องขอถือว่าสิ้นสุดลงอันที่5คู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งหากเสียชีวิตโดยบ่มีผู้สืบทอดคณะไก่เกียร์ขอขันแยงคันบ้านมีคำเห็นยั่งยืนใส่คำฮ้องถือว่าสิ้นสุดนั่นคือการสิ้นสุดของการไก่เกียร์ขอขันแยงคันบ้าน
6: เจ้าและสุดท้ายนี้อยากให้ทานเว้าถึงค่าใช้จ่ายในการไก่เกียร์ขอขันแยงคันบ้านฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบและต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าใดต่อ1กรณีท่าน
7: เจ้าข้าพเจ้าขอชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้จ่ายในการไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านเนาะอันที่1แม่นค่าใช้จ่ายในการไก่เกียร์แม่นคู่กรณีฝ่ายละครึ่งต่อข้อขัดแย้งเนาะเก็บบ่ให้เกิน 200,000 กีบต่อข้อขัดแย้ง1ถ้าหากคู่กรณีกลับมายื่นอีกคืนใหม่อีกเทื่อนึงขอให้คณะไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านพิจารณาดื้อว่าไก่เกียร์คืนแม่นให้เก็บอีก200,000กีบแล้วก็ฝ่ายละครึ่งเนาะแต่ว่าบ่ให้เก็บเกิน2ครั้งต่อข้อขัดแย้ง1
6: เจ้า
7: อันที่3คู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งบ่สามารถจ่ายได้เนาะย้อนสภาพขาดเขินแม่นให้มีการยั่งยืนยกเว้นแต่ต้องมีลายลักษณ์อักษรจากคันบ้านสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้ามาหั้นแม่นการเก็บค่าใช้จ่ายในการไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้าน
6: เจ้าท่านผู้ฟังเทียกแพงที่ผ่านไปนั้นก็แมนการสนทนาในหัวข้อการแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านกับท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์หัวหน้าแผนกส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมภาคฐาน กรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมหวังอย่างยิ่งว่าจะสร้างความรับรู้และเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์หลายๆที่เกียรติสนทนากับทางรายการของพวกเฮาและหวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะเข้าร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเฮาตื่นมีเนาะเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวและในโอกาสนี้ขออวยพรไซอันประเสริฐมายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าขอขอบใจท่าน
7: ขอบใจ
6: เจ้าม้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่เกียรติฟังรายการของพวกเขาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรายการของพวกเขาได้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ม้อนี้ผู้ดำเนินรายการอ่อนคำสยวงพร้อมด้วยท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์และในสร้างควบคุมเสียงศิวภัยเพชรปทุมมาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี
7: สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222สวัสดีตอนทำริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:00 ครึ่ง 5:40 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับโฆษกสันติภาพมาโอลมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีการได้รับฟังเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็หลายท่านด้วยกันเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังหรือไปติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติซึ่งทีมงานของพวกเขาก็จะได้นำเสนอบทความต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับบรรดาท่านรวมไปถึงบรรดาแจ้งการที่มีการอัปเดตใหม่ๆบรรดาข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะก็มีการนำเสนอนอกจากผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็ยังมี TikTok เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือว่าไปศึกษาระเบียบการนิติกรรมไปดาวน์โหลดข้อมูลมาศึกษาได้ด้วยตัวเองก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.lsso.gov.la นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกถามเข้ามาหลายนอกจากสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาและก็พนักงานทั่วไปเนาะที่เพิ่นมีความสนใจเนาะเพิ่นก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่นะผัวเข้าประกันสังคมแล้วหรือว่าเมียเข้าประกันสังคมแล้วตัวเองจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเติมอีกบ่นะก็มีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะบางท่านก็ว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วมันสิบ่ซ้ำซ้อนกันบ่เพราะว่ายินว่าเข้าประกันสังคมแล้วนี่เพิ่นคุ้มครองทั้งครอบครัวนะคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวอันนั้นก็บ่ผิดเนาะเข้าใจถูกแต่ว่าถูกบ่หมดหมายความว่าคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวก็คือแม่นกรณีการปิ้นปั่วสุขภาพอยู่ห้องหมอเท่านั้นอยู่ห้องหมอเท่านั้นและก็ครอบครัวก็บ่ได้หมายถึงหมดทุกคนที่ว่าอยู่ในปึ้มสมนครัวเนาะครอบครัวก็คือแม่นคู่สมรสกับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นเนาะคู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า18ปีคันว่าลูกยังเฮียนอยู่ก็มีการยังยืนเนาะคักแน่ก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะตัวนี้สันติภาพก็เคยมาโอลมในรายการแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับการสืบต่อปิ้นปั่วสุขภาพลูกอายุกาย18ปีว่าจะต้องเฮ็ดขึ้นอะไรเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะจะมาลมสู่มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีรายการได้ตั้งขึ้นมาก็คือสมาชิกประกันสังคมนั่นแหละเพิ่นก็โทรมา1508สายด่วนของพวกเฮาว่าอันน่ะคู่สมรสนี่เข้าประกันสังคมแล้วอาจจะเข้าในเบื้องของรัฐกรแล้วเนาะตัวเองอันน่ะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้จำเป็นต้องได้เข้าติมอีกบ่เนาะคันว่าประกันสังคมคุ้มครองแล้วสินี่
คันว่าเข้ามันสิบ่ซ้ําซ้อนบ่นะหรือว่าบางคนก็อันน่ะบ่อยากเข้าหลายเทื่ออ่าอยากประหยัดอันน่ะเงินในถุงว่าง่ายๆอยากประหยัดเงินในถุงเข้าผู้ใดผู้นึงแล้วก็แล้วติเพิ่นว่าซั่นหั่นน่ะเนาะแต่มื้อนี้จะมาอธิบายให้ฟังละเอียดนะท่านก็จะได้คำตอบนะจากอันน่ะเพิ่นว่าการสนทนาในมื้อนี้เนาะผ่านทางรายการประกันสังคมนะที่สันติภาพเอามาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อประเด็นหนึ่งนะที่สังคมให้ความสนใจอีกหนึ่งหัวข้อว่าสันสาเนาะความจริงแล้วก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันการที่เอิ้นว่าอันน่ะผู้ประกันตนแน่นอนเนาะผู้ประกันตนจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทอกเงินสมรบเข้าประกันสังคมแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้แม่นจะได้รับการคุ้มครองเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วนะเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้นะผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หลักๆ ก็คือแม่นจะคุ้มครองในเรื่องของการปิ้นปัวสุขภาพนะตัวนี้สันติภาพก็เคยเอามาเว้าสู่ฟังแล้วและก็บางอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนสำหรับอุดหนุนระยะยาวก็จะบ่ได้คุ้มครองเลยสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเนาะเงินเสียกำลังแรงงานเนาะหรือว่าแม้แต่ว่าเงินป่วยการอุดหนุนระยะสั้นจังซี่นี่ก็จะบ่ได้คุ้มครองเนาะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนบอกง่ายๆวันนี้เพิ่นว่าผัวเนาะได้เข้าประกันสังคมแล้ววันนี้เมียเนาะที่เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจนี่นะเนาะเลือกได้บ่เพิ่นว่าซั่นเลือกที่จะบ่เข้าอีกได้บ่เนาะเพราะว่าหยังพบว่าฝ่ายบุคลากรมาแจ้งว่าพนักงานทุกคนต้องได้เข้าประกันสังคมเด้อถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพวกเขาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การของพวกเขาแต่ว่าผัวได้เข้าแล้วตัวเองก็ใส่บัตรน้ำผัวไปปิ้นปัวอยู่หมอเนาะเพิ่นก็เว้าจังซี่เนาะเฮานี่จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะเกิดความสับสนก็เลยโทรมาถามเนาะว่าอันน่ะถ้าว่าเลือกได้บางเทื่อก็จะบ่เข้าเนาะถ้าว่าเลือกได้เพิ่นว่าซั่นเนาะแต่ถ้าเลือกบ่ได้ถ้าว่าเป็นระเบียบเฮาก็จะได้อันน่ะเอิ้นว่าเข้านะแล้วก็สิไปอธิบายสู่พนักงานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังนำนะก็เลยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมาลมว่าสำหรับผู้ที่ใส่บัตรห่วมนะมันมีแต่ไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ของหมอเท่านั้นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆนี่แม่นจะบ่ได้รับเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์อันอื่นและก็พิเศษสำหรับทานที่เป็นคู่สมรสแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่กับหัวหน่วยวิสาหกิจนี่นะเนาะเพิ่นว่าใส่น้ำผัวแล้วบ่อยากเข้าว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจถึงว่าจะใส่สิทธิ์ร่วมกับคู่สมรสแล้วก็ตามเนาะผัวอยู่รัฐเมียอยู่เอกชนก็มีความจำเป็นต้องได้เข้าเป็นของไผของเราเนาะหมายความว่าต้องได้เข้าแม่นแต่ว่าผัวอยู่เอกชนเมียก็อยู่เอกชนก็จำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราแม่นแต่ว่าผัวและเมียเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันก็จำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเป็นของภัยของเราหมายความว่าถือว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรนั้นนะทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์การจัดตั้งสากลเนาะมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอันนี้แม่นตามกฎหมายนะบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีแรงงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะถึงว่าผัวเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วย
วิสาหกิจเดียวกันก็ตามก็จะต้องได้เข้าประกันสังคมแม้แต่เป็นพนักงานรัฐกรเห็นบ่ขนาดรัฐกรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นต้นแบบมาตรฐานแล้วแหละเนาะรัฐกรถึงว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงเดียวกันกรมกองเดียวกันแผนกเดียวกันก็จะต้องได้ถึงหักเงินเข้าประกันสังคมตั้งว่า8ส่วนห้อยหรือว่า 8% หักของภัยของเรารวมถึงวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันเนาะการใช้บัตรการใช้สิทธิ์ห่วมอย่าลืมว่าเขาจะได้เพียงแต่บางอุดหนุนเท่านั้นหลักๆ ก็คือเป็นการพินพลสุขภาพส่วนสิทธิผลประโยชน์อื่นแม่นจะบ่ได้รับถ้าว่าเขาบ่ได้ถอกเงินสมทบเป็นของเขาเองเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วสรุปง่ายๆก็คือแม่นถ้าท่านเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่1เดือนขึ้นไปท่านก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมบ่แม่นเพื่อไผเนาะก็คือแม่นเพื่อโตเฮาเองเวลาเฒ่าแก่เนาะอายุครบเกษียณมาเฮาก็จะมีเงินบำนาญกินเป็นของเฮาเองเนาะคันว่าสิเกื้อกูลแต่ใส่บัตรน้ำผัวสินี่ใส่บัตรน้ำคู่สมรสเนาะก็มีแต่ปิ้นปั่วอยู่หมอซื่อๆเนาะถ้าว่าเฮาบ่จ่ายเฮาก็จะบ่มีเงินบำนาญเป็นของเฮาเองเขาก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเต็มเนาะภายใต้กฎหมายเนาะอันนี้แม่นหมายความว่าทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นต้องได้ถอกเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึงว่าคู่สมรสจะมีแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นเพื่อความชัดเจนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังนํากันและก็ก็จะมีเนาะหลายๆคำถามเนาะหลายๆคำถามที่อันน่ะถามกันเข้ามาถ้าว่าบ่เข้าเด้จะเป็นแนวใด บางคนเพิ่นว่าเอ้าคันว่าจังได๋ก็บังคับให้เข้าแต่ว่าคันว่าบ่เข้าเด้บัดนี้เนาะผัวอยู่รัฐแล้วค่อยอยากใส่น้ำผัวนี่นะอยู่รัฐนะเนาะค่อยนี่บ่อยากเข้าตื้มบ่อยากจ่ายตื้มเว้าหมดซะเนาะอยากประหยัดเงินไว้นะบ่อยากจ่ายหลายอันค่าประกันสังคมนี่นะเนาะเพราะว่าผัวเข้าแล้วค่อยก็สิใส่น้ําแต่ผัวนี่แหละแม่นอยู่ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแต่ว่าค่อยบ่อยากจ่ายตื้มเขาบ่อยากเข้าหมายความว่าอยู่ห้องการ20คนนะบริษัทเนาะมี20คนเข้ามาซะอัน19คนค่อยผู้เดียวค่อยสิบ่เข้าจังซี่ค่อยสิมีผลกระทบหยังบ่แน่นอนเนาะผลกระทบบ่ทันว่าเบื้องของกฎหมายซะเนาะว่าเบื้องของผลประโยชน์ก่อนอันที่1ถ้าว่าเอิ้นว่าบ่เข้านะหมายว่า19คนหั่นก็คือแม่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเต็มแต่ว่าเราผู้เดียวนี่เราบ่เข้านะอันนี้อาจจะบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะว่าเรื่องของนโยบายก่อนอันที่1แน่นอนเวลาเกิดเหตุอย่างมานับแต่เจ็บเป็นเกิดลูกป่วยการบำนาญเสียชีวิตจะบ่มีอย่างคุ้มครองเลยเราสำหรับเราผู้เดียวได้เราผู้นั้นเนาะเพราะว่าเราบ่ได้สมทบเงินเขาเอาแมนเราสิใส่บัตรไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอน้ำผัวเอานะข้อนี้อาจจะผ่าน แต่บ่ได้หมายความว่าถึงเนาะเพราะว่าสถานภาพเราเป็นพนักงานแต่ว่าเราบ่เข้านะจังได๋เราก็สิบ่เข้าก็แน่นอนผลประโยชน์ต่างๆเราก็จะบ่ได้รับเนาะเงินเกิดลูกเงินป่วยการบำนาญเงินเสียชีวิตบ่เฉพาะแต่ว่าระยะยาวระยะสั้นเราก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเราจะต้องได้เอิ้นว่ากุ้มตัวเองนะกุ้มตัวเองส่องมาเนาะส่องมาเบาเรื่องของนะข่าวว่าเกิดเหตุใดหนึ่งที่สมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเอาปิ้นปัวเอาใส่บัตรน้ำผัวแต่เราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการถ้าว่าโชคให้เราเสียองค์ขะป่านนี้เราจะใส่สิทธิ์ตัวใดเนาะแม่นไผจะดูแลเรานายจ้างจะดูแลเราไปชีวิตได้หรือบ่แน่นอนบ่ได้อาจจะมีเงินนโยบายระเบียบภายในของบริษัท5ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปก็เท่านั้นนะหรือว่า
าจจะได้หลายกว่านั้นแต่ว่าก็คิดว่าจะบ่เพิ่นก็จะบ่เลี้ยงดูเฮาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระที่จะต้องแบกหาบเนาะภาระของบริษัทเพิ่นก็จะช่วยเฮาได้จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเฮาเกิดเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียขาถาวรเนาะมันจะยุ่งยากเพียงใดสำหรับอันนั้นครอบครัวของเฮาเนาะหรือว่าล่มหายตายจากมาเสียเนาะก็หมายความว่าจะบ่ได้มีระบบใดไปแบ่งเบาภาระให้กับเราเพราะว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมอันนี้แม่นเว้าเรื่องผลประโยชน์ให้ฟังนะแต่มาเว้าเรื่องของระเบียบการบัดนี้เราสามารถเฮ็ดได้บ่นะระเบียบการเราสามารถเฮ็ดบ่ถ้าว่าตามระเบียบการแล้วแม่นบ่สามารถเฮ็ดได้แบบนั้นเนาะหมายความว่าตามกฎหมายคือแม่นถ้าว่าเริ่มมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าจะมีทางเอิ้นว่าเบื้องกฎกะแห่งงานเพิ่นจะซุ่มลงกวดถ้ากวดแล้วเนาะเพราะว่าพนักงานของท่านบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่เนาะเริ่มจะหันไปสู่มาตรการบังคับเบื้องต้นนะเพิ่นจะมีในเรื่องของการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของธุรกิจว่าเป็นหยังนะพนักงานจึงบ่เข้าประกันสังคมผู้นี้คนอื่นได้เข้าหมดหรือว่าบางบริษัทนี่บ่มีใครเข้าเลยเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาพนักงานเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นจะเฮ็ดบทบันทึกแล้วบังคับให้ทางหัวหน่วยธุรกิจเข้าประกันสังคมอยู่ดีให้กับพนักงานทุกคนความจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้กวดเฉพาะแต่ว่าเข้าประกันสังคมบ่เพิ่นก็จะกวดไปหมดทุกอันเนาะที่ติดพันกับการระเบียบการเนาะได้ทอกเงินอากรบ่พนักงานแต่ละคนต้องมีสัญญาแห่งงานเนาะอันนี้แม่นสําคัญหลายเนาะต้องมีสัญญาแห่งงานเด้เพิ่นก็จะไปกวดแล้วรวมไปถึงนี่แหละได้เข้าประกันสังคมบ่เนาะได้รับการคุ้มครองแนวใดพนักงานถ้าว่าบ่ปฏิบัติเพิ่นเจ็ดบทบันทึกเบื้องต้นแล้วก็ก้าวไปสู่การปรับใหม่จนไปถึงขั้นหุ้นแฮงเอิ้นว่าเสนอปิดกิจการเด้เนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการก็บ่ก็คิดว่าแต่ละหัวหน่วยธุรกิจที่สร้างธุรกิจขึ้นมานี่ก็บ่หวังที่จะไปพ้อปัญหาแบบนี้เนาะที่ว่าเอิ้นว่าเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าแม่นเนาะในการที่เฮ็ดให้พนักงานได้รับสวัสดิการได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเนาะเอาโอ้ล้มกันสำนีก่อนในเบื้องต้นจะได้จึงมาโอ้ล้มกันเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราเป็นปัญหาที่สมาชิกเป็นถามกันเข้ามาเรื่อยๆกรณีผัวเข้าประกันสังคมแล้วเมียจะเป็นต้องได้เข้าอีกบ่เนาะก็โอ้ล้มกันสำนีก่อนในเบื้องต้นเนาะจะได้มารับฟังข้อมูลกันเติมเนาะตอนนี้ไปพักรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับข่าวสู่รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการได้รับฟังในหัวข้อที่เป็นปัญหาสมาชิกโทรมาสอบถามสายด่วนของเฮากะถือว่าหลายพอสมควรรวมไปถึงการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจตัวจริงก็ได้พ่อปัญหาตัวนี้เพิ่นก็ถามมาแบบสดๆก็มีทั้งหลังไมค์ก็มีเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้สติภาพก็มาโอมอารมณ์ให้มีเลกะได้นะรับฟังนํากันเนาะก็ในเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วเนาะว่าถ้าว่าเฮาเป็นพนักงานบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐหรือบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่นะหน่วยวิสาหกิจทั้งผัวทั้งเมียก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภัยของเราสิ่งที่สามารถใช้ร่วมนำกันได้นั่นก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเท่านั้นเนาะอันหลักๆแต่อันอื่นๆเฮาจะต้องได้ทอกเงินเข้าเป็นของเฮาเองจึงจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะว่าด้วยการประกันสังคมนั่นเองเนาะซึ่งในระยะต้นเนาะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนแบบบ่เข้าจังได๋ค่อยก็บ่เข้าจะมีระเบียบการมีผลกระทบหยังบ่ค่อยนะเพิ่นจะมีมาตรการอีหยังบ่มีการปรับใหม่ปรับหยังบ่แน่นอนเนาะถ้าว่าเพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพบพ่อว่าพนักงานของท่านบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเจ้าหน้าที่แรงงานเพิ่นก็จะได้มีการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหลังจากนั้นก็บังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่นอาจจะให้โอกาสเดือนนึงบ่อีหยังก็ว่าไปถ้าว่ายังบ่เข้าเพิ่นก็จะเริ่มปรับใหม่เนาะปรับใหม่แล้วก็ยังบ่เข้าแน่นอนก็จะถูกเสนอเพื่อให้นะหยุดเนาะการดำเนินกิจการอาจจะสวดข่าวหรือถาวรอันนี้ก็ต้องได้อันน่ะไปศึกษาละเอียดตื้มนะเกี่ยวข้องกับว่าเป็นระเบียบการเวียกงานของทางเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีอันเอิ้นว่ามาตรการของเพิ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่บ่ปฏิบัติเนาะตามกฎหมายวันนี้บางท่านเพิ่นก็สิถามเด้เนาะเมื่อทางนายจ้างก็อาจจะฟังอยู่ถ้าปรับใหม่เด้เพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้เพราะว่าการปรับใหม่นี่มันหลายเอิ้นว่าหลายข้อเด้คั่นว่าบ่ปฏิบัติตามอันนั้นระเบียบการเนาะบางบริษัทก็บ่มีสัญญาให้งานเอ้าเพิ่นสิปรับใหม่แนวใดในเวียกตัวนั้นแต่เฉพาะเวียกประกันสังคมก็ตั้งหากมีการปรับใหม่แนวใดเวียกประกันสังคมนี่แต่ละกฎหมายเพิ่นก็จะมีมาตรการมีการปรับใหม่ของภัยของเราเนาะรวมถึงประกันสังคมเฮาก็จะมาเว้าเฉพาะเรื่องประกันสังคมซะเนาะการปรับใหม่นี่ก็แม่นในอัตรา 6% ของนายจ้างที่จะต้องได้จ่ายให้กับพนักงานที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมเพิ่นจะปรับใหม่ในเบื้อง 6% มานี่ 6% ของหยังของพนักงานทั้งหมดเด้ที่บ่เข้าประกันสังคมเนี่ย

บางคนก็บางบริษัทเข้าครึ่งนึงบ่เข้าครึ่งนึงเข้า30บ่เข้า70คนอันนี้ว่าเรื่องของคนว่าเรื่องอัตราคนเข้าบางคนก็บางบริษัทก็บ่เข้าเลยเนาะอันตรายเนาะตัวนี้อันตรายอันที่1ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพนักงานการเจ็บการเป็นมันไผสิไปดูแลเขาเนาะโศกให้เสียองค์เสียชีวิตมันไผจะไปดูแลเขานะเนาะบางเถื่อนะหัวหน่วยธุรกิจก็ตั้งใจเนาะสวยโอกาสเอาเปรียบผู้ให้งานก็มีเนาะแต่บางหัวหน่วยธุรกิจเนาะบางหัวหน่วยนายจ้างผู้ให้งานอยากเข้าให้พนักงานแต่ตัวพนักงานปฏิเสธบ่อยากเข้าเอิ้นว่าผิดทั้ง2กรณีนะเป็นแบบนี้ถ้าว่าเอิ้นว่าจังได๋ก็บ่เข้าประกันสังคมนั่นถือว่าผิดทั้ง2กรณีเนาะนายจ้างอยากเข้าให้พนักงานบ่อยากเข้าก็เลยบ่มาเข้าพนักงานอยากเข้านายจ้างบ่อยากเข้าให้นะก็เลยบ่มาเข้าก็เป็นเอิ้นว่าผิดมาทั้ง2กรณีก็ย้อนบ่มาเข้าเนาะสถานภาพที่เอิ้นว่าต้องได้เข้าแต่ว่าบ่มาเข้าประกันสังคมผ่านมาก็มีหลายเนาะหัวหน่วยธุรกิจดังๆอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ประกันสังคมลงไปซุกยู่หลายปีเนาะเกือบ10ปีบ่ยอมเข้าประกันสังคมในตอนนั้นเพิ่นยังมีนโยบายเอิ้นว่าซุกยู่เนาะส่งนโยบายสร้างความเข้าใจให้ฮู้ผลประโยชน์ฮู้แล้วก็ยังบ่เข้าทั้งย้อนตัวพนักงานทั้งย้อนนายจ้างเนี่ยเนาะบ่อยากทอกเงินเข้าประกันสังคมสุดท้ายบริษัทถูกเทคโอเวอร์ผู้ที่อายุหลายเพิ่นปลดปล่อยออกเอาแต่ผู้หนุ่มน้อยบางคนผู้หนุ่มน้อยเพิ่นก็ปลดปล่อยออกเนาะย้อนหน่อยมีการปรับปรุงทางภายในสุดท้ายเนาะก็เฮ็ดให้ผู้ที่ถูกปลดปล่อยออกเนาะอายุหลายบ่ได้รับสวัสดิการหยังอย่ามาทอกเงินประกันสังคมคืนเนาะก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญนะเฮาอย่าไปกินแหนงแข็งใจในเวลาที่อายุครบเกษียณเนาะบ่ยอมเข้าประกันสังคมในเวลาที่มีโอกาสเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนํามาแบ่งปันให้กับมิติการเนาะเป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมเนาะพบพ่อและกันพวกเฮาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีภาพลาไปก่อนสวัสดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลกสบายดีมินทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งแม่นอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและท่านสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีท่านผู้ฟังทีหักแพงมาพบกันต้นรายการมาหาฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาทีคราวนี้ศาลประชาชนนครหลวงวิ่งจันทร์ตัดสินอดีตพนักงานธนาคาร10คนในคดีส่อลาดบังหลวงและฟอกเงินมูลค่าเสียหายหลายกว่า 2,000 ตื้อกีบในตอนเช้าของวันที่8กันยายน2016คณะศาลอาญาของศาลประชาชนนครหลวงวิ่งจันทร์ได้พิจารณาและตัดสินคดีอาญาให้แฮงเกี่ยวกับการส่อลาดบังหลวงและการฟอกเงินจำนวน2เรื่องซึ่งมีจำเลยทั้งหมด10คน

คนหญิงหาคนทั้งหมดเป็นอดีตพนักงานในกวงเขตธนาคารท่านางลินดามอนศิริพรหักษาการหัวหน้าห้องการศาลประชาชนนครหลวงวิจันทน์ได้แถลงสำนวนคดีส่อลาดบังหลวงคดีที่1ให้ฮู้ว่า1เท่าคำผุดอดีตหัวหน้ากลุ่มนโยบายธนาคารแห่งสปป.ลาวจำเลย1อายุ59ปีอยู่บ้านดอนหนูนเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์2เท่าออดพลเสียงดีอดีตหัวหน้ากลุ่มบริการธนาคารแห่งสปป.ลาวจำเลย2อยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงวิจันทน์ทั้ง2ได้สวยไส้ฐานะตำแหน่งซีดอำนาจและหน้าที่เอาเงินตาต่างประเทศในครั้งสำหองของธนาคารแห่งสปป.ลาวออกมาให้บริการแลกเปลี่ยนโดยบ่จำกัดวงเงินศาลลงโทษตัดอิสรภาพเท่าคำผุดสิทธิราชและเท่าออดตลอดชีวิตและปั๊บไหมผู้ละหนึ่งส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหายหลายกว่า2ตื้อกีบหิบทรัพย์สินเงินในบัญชีที่ดินและพาหนะของพวกจำเลยเข้าเป็นของรัฐสำหรับเท่าออดเนื่องจากเสียชีวิตระวังดำเนินคดีการปฏิบัติโทษทางอาญาจึงตกไปคดีที่2 1เท่าคำแก้วจำเลย1อายุ49ปีอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านจอมมณีเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้ซื้อขายเงินตาต่างประเทศกับผู้ประกอบการธุรกิจโดยบ่สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้กำหนดในสัญญาและเป็นขณะเก็บซื้อเงินตาต่างประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษซึ่งได้ผลประโยชน์จากบริษัทเป็นเงินจำนวนหลายกว่า 95,000 ดอลลาร์สหรัฐและจำนวน1ล้านบาทภายหลังที่ได้เงินก็ได้นำไปเปลี่ยนรูปด้วยการซื้อทรัพย์สินต่างๆและนำไปฝากธนาคารจำเลยหนึ่งมีความผิดทางอาญาข้อหาการฟอกเงินและการส่อลาดบังหลวงในสถานการสวยไส้ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมโมหรือบุคคลศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย2นางคำลาจำเลย2อายุ39ปีอาชีพอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านนาแคเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์ได้หับเอาเงินสินบุญจากบริษัทน้ำเข้าน้ำมันเสื้อไฟรวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน180ล้านกีบซึ่งมีความผิดทางอาญาในข้อหาการส่อลาดบังหลวงในสถานการหับสินบุญลงโทษตัดอิสรภาพ7ปีแต่จำเลย2มีความจริงใจไส้แทนความเสียหายจึงลดพรโทษ4ปีและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย3เท่าบุญล้วนจำเลย3อายุ59ปีอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงวิจันทน์ได้หาผลประโยชน์โดยการต่อรองกับผู้ที่มาเสนอขอแลกเปลี่ยนเงินตาซึ่งได้หาผลประโยชน์จำนวนหลายกว่า24ตื้อ1ห้อย25ล้าน 783,450 กีบจากนั้นได้นำเอาเงินไปเปลี่ยนรูปด้วยการซื้อทรัพย์สินต่างๆและลงทุนห่วมธุรกิจจำเลย3จึงมีความผิดทางอาญาในข้อหาการฟอกเงินการส่อลาดบังหลวงสวยไส้ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่และบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย4นางสุขธาดาจำเลย4อายุ41ปีอาชีพอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านหนองเหนียวเมืองสีโคตบองนครหลวงวิจันทน์มีความผิดทางอาญาในข้อหาการส่อลาดบังหลวงในสถานการซวยไส้ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่หรือบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพ20ปีแต่จำเลย4มีความจริงใจไส้แทนความเสียหายจึงลดพรโทษ4ปียังเหลือโทษตัดอิสรภาพ16ปีปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย5ท้าวยางจุตงซ่าจำเลย5อายุ35ปีอาชีพอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านสะพังหมึกเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์และ6นางมณีหลักจำเลย6อายุ35ปีอาชีพอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านศรีวิไลเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์นางวงศาจำเลย8อายุ34ปีอาชีพอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทน์พวกเกี่ยวมีความผิดทางอาญาในข้อหาการฟอกเงินและการส่อลาดบังหลวงในสถานสวยไส้ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่และบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพ20ปีแต่จำเลย5 6 8มีความจริงใจไส้แทนความเสียหายจึงลดพรโทษ3ปียังเหลือโทษตัดอิสรภาพผู้ละ17ปีและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย7
เท่าบุญถมจำเลย7อายุ36ปีอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านดานคำเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์มีความผิดทางอาญาในข้อหาการฟอกเงินและการซ่อลาดวังหลวงในสถานการซวยไส้ฐานะตำแหน่งยึดอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่และบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย8นางสุธิดาจำเลย9อายุ30ปีอาชีพพนักงานธนาคารอยู่บ้านสะพังหมึกเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์มีความผิดในข้อหาการซ่อลาดบังหลวงในสถานการซวยไส้ฐานะตำแหน่งยึดอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่หรือบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพ20ปีแต่จำเลย9มีความจริงใจไส้แทนความเสียหายจึงลดพรโทษ4ปียังเหลือโทษตัดอิสรภาพ16ปีและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหายนอกจากนี้ยังได้ลงโทษหีบทรัพย์ของพวกจำเลยเซ็นเงินในบัญชีที่ดินและพาหนะเข้าเป็นของรัฐท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเขานำมาเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนและยาต่อไปจึงมาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: โหลสบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีกมาทีปัญหาการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าการพนันออนไลน์ปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่กันเล็งในการกวดล้างซึ่งมีการกวดล้างกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่บ้านหนองเวียงคำเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์จับตัวผู้ถูกหาได้43คนวางมอมอมานี่เจ้าหน้าที่สภคิดกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงแก้ไขกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่โฮงแฮมทันสมัยยูโจ้ตั้งอยู่บ้านหนองเวียงคำหอม3เมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ผ่านการกวดค้นโฮงแฮมทันสมัยยูโจ้สั้น4และสั้น7สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้จำนวน43คนหญิง4คนมี2สัญชาติก็คือสัญชาติจีน41คนหญิง3คนจีนฮ่องกง2คนหญิง1คนและยึดของกลางได้คอมพิวเตอร์ตั้งตัว2หน่วยโน้ตบุ๊ก43หน่วยโทรศัพท์มือถือ468หน่วยเคสคอม2อันและคอมพิวเตอร์1อันปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเป้าหมายดังกล่าวตามระเบียบกฎหมายและในโอกาสนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็แสดงความขอบใจมายังประชาชนและพลเมืองดีที่แจ้งบอสแสสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอเฮียกห้องมายังทั่วสังคมจงมีสติระมัดระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและถ้าพบเห็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่สงสัยว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีทางเบอร์สายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและท่านผู้ฟังเพราะว่าสแกมเมอร์หรือว่าพวกก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนี่นั้นมันแพร่หลายอยู่ประเทศเฮาและอยู่นครหลวงจันทน์ก็คืออยู่หลายๆแขวงในทั่วประเทศก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเฮาทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้เพื่อจะได้ลงแก้ไขอย่างทันการและรีบด่วนเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

0: ต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังโนรีได้อ่านบทข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพิ่นว่าประชาชนลาวนี่นั่งอยู่ถึงบ่อเงินบ่อค้ำอีกบ่ดลก็จะนับมือมีอยู่มีกินเจริญหังมีข่าวๆเกี่ยวกับการค้นพบแห่หายากในมูลค่ามหาศาลที่ความเอา4แขวงเสื่อมต่อแขวงบริคำไซและแขวงคำมวนอยู่ในพื้นที่แขวงเสกองและแขวงอัตปือได้กลายเป็นนิมิตหมายทั้งเป็นสัญญาณบอกเตือนว่าในอนาคตประเทศชาติและประชาชนลาวเฮาจะนับมือมีอยู่มีกินมีความเจริญหังมีตามตำนานที่เฒ่าแก่บุหารเคยเล่าไว้ว่าพอถึงยุคแล้วเจริญทุกสิ่งอย่างทรัพย์ในดินสินในน้ำจะฟูขึ้นดังสโนแรงข่าวการค้นพบแห่หายากที่ได้กล่าวมานี่แม่นมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งได้เปิดเผยผลสำรวจเมืองบุดลมานี่อย่างใดก็ดีท่านผู้ฟังเมื่อกล่าวถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำของประเทศลาวเฮายังคิดเห็นคำเว้าของลุงภูมิวงวิจิตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหุ้นทำอิฐของสปปลาว
1: เป็นทางแบ่ง
2: เจ้าอ๋อแต่ว่าตัวนี้มันท่วมขังแต่ว่าผู้ไฮนี่มันท่วมสุแล้วตัดขาดเลยว่าซั่นซะเส้นทางและเดี๋ยวนี้เพิ่นก็แก้ไขให้ได้เที่ยวทางชั่วคราวแต่รถบรรทุกนักเพิ่นบ่ให้เที่ยวเนาะให้รีบเลี่ยงก่อนให้หยุดก่อนไปเส้นทางอื่นแทนก่อนเจ้า
1: เพิ่นให้ไปใช้อยู่เส้นทางอื่นเนาะ
2: เจ้าและท่านสำหรับคนเสียชีวิตที่ว่าท่านเว้านี่อยู่ทาง4คนนี่มันอยู่เมืองใดท่าน
1: อยู่เมืองคำเกิดเจ้า
2: เมืองคำเกิดเนาะ
1: แม่
2: เมืองคำเกิดและทั้งพระแผนกเกี่ยวข้องเฮาได้มีการช่วยเหลือครอบครัวอบอุ่นจิตใจกับเจ้าช่วยเหลือกับเจ้าในขั้นเบื้องต้นคือได้ไดเนี่ยเจ้าสําหรับ
1: ต่อปัญหาดังกล่าวนั้นทางการนําของเมืองคำเกิดเพิ่นก็ได้มีเงินจํานวน6ล้านบาทเนาะไปช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกผลกระทบช่วงเวลาอันเกิดเหตุนะ
2: เจ้า
1: ว่ามาครับส่วนอื่นก็ช่วยด้วยน้ำจิตน้ำใจแล้วก็จำนวนนึงเนาะ
2: เจ้าและนอกจากนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบด้านสภาพน้ำท่วมเหือนท่วมอย่างนี้บ่มีเนาะมีแต่เนื้อที่กสิกรรมมันบ่อยู่ทางแขวงบุรีกำไสเอา
1: สำหรับอันผลกระทบทางด้านนั้นสวัสดิการเฮาเนาะก็เป็นต้นน้ำท่วมเหือนของพ่อแม่ประชาชนนั่นแหละมันก็เป็นจำนวนอยู่หลายบ้านเนาะอยู่เมืองคำเกิดบางเมืองกับประเทศไม่ให้สนองข้อมูลมาให้สำหรับอยู่เมืองคำเกิดมี4บ้านนะคนไรนะ
2: มีแต่นะว่ารวมๆเลยว่าอยู่ทั่วแขวงบริคำไซเฮามีจักเมืองท่าน
1: ทั่วแขวงบริคำไซเฮามี7เมือง
2: 7เมืองและได้รับผลกระทบจากพายุนี่จักเมืองท่าน
1: แต่พอได้ครับผลกระทบจากพายุนี่อยู่4เมืองเจ้า
2: 4เมืองของ
1: เมืองบ้านกระดิ่งเมืองคำเกิดและก็เมืองเวียงทองและเมืองไส้จำพร
2: ไส้จำพรเจ้าและที่เสียชีวิตมันอยู่เมืองคำเกิดเนาะ
1: เจ้า
2: และปัจจุบันนี้เขาได้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในขั้นเบื้องต้นมีอย่างแน่เจ้า
1: ซึ่งปัจจุบันมีการช่วยเหลือของเฮานี่ซึ่งได้ข้อมูลดังกล่าวและก็ได้เฮ็ดรายงานถึงทางกระทรวงแรงงานเนาะซึ่งได้รายงานไปทางกระทรวงแรงงานปัจจุบันนี้ก็คือรอท่าการช่วยเหลือจากอันถึงและเพื่อไปแจกย้ายให้พ่อแม่ประชาชนที่ถูกผลกระทบต่อพายุดังกล่าวนั้นเจ้า
2: เจ้าแปลว่าได้แก้ไขเบื้องต้นก่อนเนาะติดตามไปเป็นสภาพอากาศบ่ฝนตกบ่ตกอีกหรือว่าได้หยุดแน่ก็เฮ็ดให้ถือโอกาสประชาชนได้อะนะเบิ่งเฮือนเบิ่งซานแล้วว่าไปบ่ระบัดอนามัยเฮือนอนามัยซานเย็นน้ําท่วมหัน
1: เจ้า
2: และปัจจุบันนี้ทั้งคณะรับผิดชอบของพวกเฮาที่ลงกวดกานี่พบปัญหาหยังบ่ในการจัดตั้งปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนนี่
1: เจ้าเฉพาะคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติของแขวงเนาะก็แม่นเพิ่นก็ได้สมทบกับทางคณะกรรมการของภัยพิบัติอยู่ข้างเมืองนั้นลงไปสำรวจอยู่เป็นต้นอยู่เส้นทางนั้นเนาะ
2: เจ้า
1: อยู่เส้นทางนั้นเวลาลงไปสำรวจไปเห็นว่าใช้เวลาลงเข้าไปสำรวจนั้นได้จำนวนน้อยเนื่องจากว่าย่านเส้นทางคือตัดขาดอยู่ทางเบื้องหลังเนาะ พราะว่าน้ำมันเซาะลงเป็นจำนวนไวนะคือว่าขึ้นไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเที่ยวลงมายันมันมีการเปลี่ยนแปลงทางเส้นทางลมยันลงเบาได้เนาะ
2: เจ้า
1: เออนอกจากนั้นก็เป็นต้นคืออยู่ทางแพ่งลักษาวนี่เพิ่นก็ได้แจ้งคณะกรรมการดูกันและเขตหรือว่าอยู่แต่ละตะแสงนั้น
2: เจ้า
1: เพื่อ
2: ติดตาม
1: แพ่งหน่วยเพื่อเตรียมเพื่อติดตาม

0: ว่าผมเองประชาชนนั้นที่ว่าถูกผลกระทบเหมือนเนาะเป็นได้บอกมาจุดไปเลยอ่ะแต่พอพี่น้องประกาศดิ้งแบบ
1: จบเฮ็ดเป็นหน้ากระดานไปเนาะเพื่อเฮ็ดให้การติดตามกวดกาการช่วยเหลือให้ได้ทั่วถึงว่าซั่นซะ
0: แน่แหละเจ้า
1: และพวกเครื่องช่วยเหลือนี่เด้อยู่แขวงเขานี่เพียงพอบ่ทันในการช่วยเหลือประชาชนนี
0: ่สําหรับเครื่องช่วยเหลือมันให้ความเพียงพอกับโอเคพอแล้วเนาะซึ่งปัจจุบันนี้เฮาก็ยังบ่ทันได้เอาไปบ่มีเครื่องที่ว่าไปช่วยเหลือจํานวนที่ได้ผลกระทบนั้นเจ้าย
1: ังต้องการระดมเนาะผู้ที่ทางด้านบริษัทที่ว่าบ่ได้ที่มีจุดประสงค์อยากช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ก็แจ้งเจตจํานงแล้วก็ติดต่อทั้งแผนกเกี่ยวของเขาได้เนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: และท่านสังเกตเห็นว่าปีนี้ระยะฤดูฝนยังบ่เบิดไปเทื่อยังสืบต่อไปอยู่ยังบ่วิตท่านเห็นว่าในระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่นะสมเทียบจากปีผ่านมานี่เป็นขึ้นได้ใดท่าน
0: เจ้า มาเบิ่งแล้วว่าถึงระยะปีผ่านมาเนาะกับปีนี้ถึงปีผ่านมาซึ่งเฮาได้กับพบนักกันแม่นพายุอันนิพาและกับพายุบัวลอยนะ
1: เจ้า2พายุนี
0: ้รวมหลายเป็นต้นอยู่เมืองบุรีรัมย์ครับเป็นต้นอยู่เมืองบุรีรัมย์นั่นคือว่าอีกายนี่แล้วกระทบกับบรรดาครอบครัวเนาะและเส้นทางก็จํานวนนึงและปีนี้มันกระทบนักแล้วแม่นบ่เรื่องเส้นทางเนาะเป็นนักรักแท้กันในเส้นทางกันเด็ก8นั่นแหละ
1: เจ้า
0: แต่ว่ามันมีการสมเทียบนี่ก็คือว่าทางปีกายนี่นักน่วงกว่าครับ
1: ปีกายนักน่วงกว่าเนาะ
0: เจ้า
1: ปีกายนี่ถึงอยู่บน
0: เส้นทางนี่ตั้งค่าหลายเสียหายหลายได้ปีกาย
1: เจ้าการฟื้นฟูก็บ่ธรรมดาเนาะท่านเนาะฟื้นฟูก็สิกลับมาแล้วมาฮอดฤดูกาลนี้อีกกระทบอีกแต่ว่าบ่ถูกทั้งอันบริคันเนาะปีนี้เนาะไปถูก4เมืองก็คือปักกระดิ่งคำเกิดแล้วก็เวียงทองไซจำพดไซจำพรเนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: และสำหรับทางแผนกเกี่ยวข้องก็คือสมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่ละแขนงการเนาะในระยะฤดูฝนนี้ปีนี้นี่เห็นสภาพก็คือมีผู้เสียชีวิตปีกายนี่มีผู้เสียชีวิตบ่ท่าน
0: ปีกายนี่ก็เสียเจ้าเสียชีวิตอยู่เมืองคำเกิดคือกันเมืองคำเกิดเมืองเวียงทองปีกายนี
1: ่โอ้แปลว่าที่ตั้งภูมิสันฐานเนาะอยู่ทั้งติดกับอันนั้นภูพังอันนั้นแน่กับมันก็มีความเสี่ยงอาจจะเฮ็ดให้ดินเจือนเป็นไปได้เนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: สำหรับ
0: ปีกายนี่เสียชีวิตเป็นเรื่องจังว่าไปหากินนี่แหละไปหาอยู่หากินของพ่อแม่ประชาชนนั้นเวลากลับมาแล้วนําไหลพัดแต่ว่าข้ามน้ําข้ามในแล้วก็น้ําไหลพัดแต่เฮ็ดให้เสียชีวิตแล้วก็บางทีก็บ่เฮ็ดครับสับสนเนาะถึงสูญหายนั่นแหละ
1: โอ้อันนี้ก็มีความเสี่ยงหลายในประชาชนที่ดำรงชีวิตที่ธรรมชาติติดกับธรรมชาติเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติในการอันตรายเป็นภัยเงียบเนาะท่านเนาะแต่ว่าคันว่าเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเฮาเองเฮาก็ต้องป้องกันแล้วก็เป็นเจ้าการมีสติอะไรอันหลักๆท่านเองเด้คิดว่าในระยะฤดูฝนนี้พวกเฮาสิได้โฆษณาเผยแพร่แจ้งเตือนประชาชนขึ้นใดในทั่วแขวงบริคำไส
0: สำหรับในฤดูฝนนี้ทางอันกองเลขาของคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติของแขวงบุรีรัมย์ไชเฮาก็จะได้

0: ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
1: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
2: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
1: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
2: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
1: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
2: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
3: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: โครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปู่ย่างแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีผ่อนสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020-5858-5833
5: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz ปิดทะยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ่อนรับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้โกงกับวันพุธวันที่9กันยาคิดศักราช2026กงกับมือแฮม12คำเดือน9ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เนาะมีรายการโอ้มื้อนี้มีแต่เลข9วันที่9เดือน9เดือน9สากลแล้วก็เดือน9ลาวอีกได้เนาะมีรายการพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังคมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการเนาะมีคำว่าสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพเทียบความหมายของคำทั้ง3มีคำว่าปัญญาและภูมิปัญญาประกบและประคบอัตตาแล้วก็โกตาถือกับหิวเนาะมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดเกี่ยวกับ11คำศัพท์ในมื้อนี้ในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่พวกเขาอยู่ร่วมกันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพดอกซ่อนได้ติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วเนาะตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติบ่เนาะอาจารย์
1: แจ้งปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคําศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเฮาฟังทําอิฐในรายการมี3คําอาจารย์มีสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพอยากให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายสู่คนมีรายการฟังแด
1: สบายดีท่านผู้ฟังในมีรายการที่นับถือนะครับแทงเมื่อนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คําต่อไปนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพทั้ง3คํานี้เป็นคํานามที่ใช้ประเมินคุณลักษณะความสามารถหรือผลการปฏิบัติงานซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้สมรรถภาพเป็นคำผสมจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าสมรรถะซึ่งหมายถึงความสามารถความเก่งกล้าความพร้อมและคำว่าภาวะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อ2คำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมรรถภาพก็หมายถึงสภาวะความสามารถหรือความสามารถที่จะเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำนี้มันเน้นถึงความสามารถหรือขีดความสามารถที่จะเก็บได้หรือขับไหวทั้งด้านทางกายหรือว่าเครื่องจักรดังตัวอย่างว่านักกีฬาต้องได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเบิ่งความพร้อมของทางกายก่อนการแข่งขันและอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบททางด้านเครื่องจักรเนาะรถประเภทนี้มีสมรรถภาพสูงในการขับขี่ขึ้นเขตผู้ดอยและทางสันอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการศึกษาหรือว่าการเก็บเรียกเนาะการฝึกอบรมชุดนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับสมรรถภาพการนำใต้คอมพิวเตอร์ของพนักงานในบริษัทอันนี้แม่นสมรรถภาพซึ่งอาจารย์ก็สังเกตเห็นเด้การสะกดคำสมรรถภาพนี่นะดอกซ่อนสังเกตครับ
0: แมนส่วนหลายเห็นใส่เป็นสมรรถภาพเด้อาจารย
1: ์แมนย้อนว่าเวลาออกเสียงนั่นน่ะจากตุกทอกลายเป็นตุกต
0: อ
1: เป็นสมรรถภาพที่บอกเวลาเขาเล่าบางเทื่อเขาก็หลง
0: มันก็ออกเสียงง่ายเด้อาจารย์สมรรถภาพ
1: แมนมันจะออกเสียงง่ายกว่า
0: ง่ายแต่บ่ถึกได้เป็นอาการ
1: สาเหตุที่พวกเขามักสะกดผิดก็ย้อนว่าเวลาเขาเว้าหั่นนะเขาเว้าตามเสียงเขาเนาะแล้วเวลาสะกดแล้วก็สะกดตามเสียงเดียวเว้าโดยบ่คือถึงงานการสะกดคำที่ถูกต้องแท้มันเป็นแนวใด
0: อ
1: ันนั้นมันจึงเกิดปรากฏการสะกดผิดดังนั้นพวกเขาต้องได้เอาใจใส่เนาะเวลาสะกดคำว่าสมรรถภาพก็ต้องเป็นตุกทอถงเนาะสมรรถภาพเอาบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคุณภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าคุณะเนาะคุณะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าคุณนะซึ่งหมายถึงความดีหรือว่าลักษณะเด่นและคำว่าภาวะแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อ2คำนี้ผสมเข้ากันเป็นคุณภาพก็หมายถึงสภาวะความดีเลิศมาตรฐานหรือลักษณะเด่นของสิ่งของตลอดทอดการบริการนะคำนี้มันเน้นถึงมาตรฐานความดีเลิศความทนทานของสินค้าวัตถุตลอดทอดการบริการเป็นตัวอย่างว่าโรงงานผลิตสินค้าได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดถ้าว่าสินค้าได้มาตรฐานและก็มีคุณภาพ จะทิ้งน้องหำตลาดขายดีบนดอกซ้อน
0: แน่นอนอาจารย
1: ์ตลาดขายดีเนาะเป็นนี้เล็กตัวอย่างนึงในบริบททางด้านการดำเนินชีวิตเนาะการออกกำลังกายและการพักผ่อนเพียงพอช่วยเฮ็ดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเงินแท้บนออกสัก
0: เงินแท้ได้อาจารย
1: ์ตลอดทอดการกินบุหลาอาจารย์มา
0: การกินการนอนมีส่วนหมด
1: การกินพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายเด
0: ็
1: กไม่ได้กินก็พักผ่อน
0: บอกกำลังกายนี่ก็บอกได้มันบ่มีการนั่นนะสมดุลกัน
1: คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเด็กดังนั้นมันจะได้ผัวพันกันการออกการกินอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายมันควบคู่กันไปที่เห็นในคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะและวันนี้ตัวอย่างในบริบทการศึกษาผู้เรียนเฮงนี่เรื่องการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนหลายกว่าการเพิ่มปริมาณนักเรียนเห็นมาดอกซอนถ้าว่าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเงื่อนใส่แต่ปริมาณนักเรียนส่วนคุณภาพมีจะเอาไว้น้ำหลังที่เป็นเรื่องใดการเรียนการสอน
0: โอ้กับบ่มีคุณภาพเลยอาจารย์เนาะ
1: เป็นบ่มีคุณภาพ
0: ปกครองก็บ่อยากเอาลูกไปเรียนในโรงเรียน
1: นั่นก็ได้เรียนอันนั้นเป็นเรื่องความหมายเนาะคุณภาพเป็นตัวอย่างอย่างยันยกมาวันนี้มาเทียบไปกับคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าประสิทธิประสิทธิหมายถึงความสำเร็จหรือว่าผลสำเร็จและคำว่าภาวะและแปลงเสียงเป็นคำลาวาภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นประสิทธิภาพก็หมายถึงสภาวะที่เหตุเกิดผลสำเร็จอย่างคุ้มค่าก็แสดงว่าได้ผลสูงสุดเนาะโดยใช้ทรัพยากรและเวลาหน่อยสุดเห็นไหมและคำนี้นี่มันเน้นถึงความคุ้มค่าและผลสำเร็จในการเก็บเรียบเก็บได้ดีได้ไวและก็ประหยัดเวลาเนาะตั้งตัวอย่างว่าการนำใช้ระบบอัตโนมัติเฮ็ดให้การบริหารเอกสารมีประสิทธิภาพหลายขึ้นและลดทอนเวลาเห็นบอกวันนี้พวกเราลงกันมือซื้อนี่เน
0: า
1: ะพวกเราลงกันเรื่องอัตโนมัติเห็นบอกการนำใช้ระบบอัตโนมัติจะเกิดในการบริหารเรื่องเอกสารมันจะมีประสิทธิภาพไวขึ้นเนาะหลายขึ้นและก็ลดทอนเวลาเล็กตัวอย่างนึงเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่หรือว่าคนส่วนหลายก็มักบอกว่าแอร์เป็นบทสอน
0: เจ้าแม
1: ่บทสูมักบอกเครื่องปรับอากาศบอกว่าแอร์รุ่นใหม่นี่เก็บความเย็นได้ไวและมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟเห็นบ้างแล้วแบบนี้ตัวอย่างบริบทการแพทย์เนาะยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและยับยั้งเชื้อพยาธิเป็นบทอักษรทั้ง3คำนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพความหมายคือกันบ
0: ่บ่คืออาจารย์แต่ว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่ได
1: ้แน่ๆเกี่ยวพันกันแต่ว่าบ่สามารถ
0: ไป
1: ใช้แทนกันได้เนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้ถือว่ามีความหมายแตกต่างกันอาจารย์ขอสรุปเนาะทั้ง3คำนี้โดยย่อสมรรถภาพแม่นความสามารถที่จะเฮ็ดได้เนาะหรือว่าอย่างย่อก็เป็นความสามารถและสมรรถภาพคุณภาพก็แมนความดีเลิศของสิ่งนั้นๆและประสิทธิภาพแมนการเก็บได้ดีและคุ้มค่าที่สุดเนาะเป็น3คำก็จะมีความหมายที่มีดอกซอน
0: เจ้าจะต้องใช้ในกรณีเฉพาะของแต่ละคำเนาะเพราะทั้ง3คำนี่นะคือว่าอะไรว่ามันมีส่วนพัวพันกันแต่อาจารย์ก็ซี้แจงได้ว่ามันคนละความหมายสมรรถภาพนี่มันความสามารถที่เฮ็ดได้ใช้ได้กับอันน่ะสิ่งของเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นสิ่งของหรือว่าคนเฮาก็ได้
0: คนเฮาก็ได้
1: อืมอย่าง
0: เว้าเรื่องการผลิตยังก็ได้สามารถใช้ได้สมรรถภาพสมรรถภาพถอถุงจะคอยถึกเนาะปานนี้เห็นคุณภาพนี่โอ้เฮาใช้หลายในสังคมนี่นะแม่นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆคันเว้าเรื่องอันน่ะคนที่มีคุณภาพวัตถุสิ่งของมีคุณภาพรถมีคุณภาพอันใดมีคุณภาพก็เป็นที่ต้องการของหมดทุกคนเนาะอาจารย์เนาะคืออาจารย์โยการเฮียนการสอนหรือว่าบุคคลคุณภาพจังซี่น่ะโอ้ไผก็ต้องการไผก็อยากร่วมงานนําหน้าอาจารย
1: ์
0: แม่นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆส่วนว่าประสิทธิภาพแม่นการเฮ็ดเวียกได้ดีแล้วก็คุ้มค่าได้เนาะอาจารย
1: ์แม่นแล้ว
0: จ่ายเงินน้อยต้นทุนน้อยแต่ว่าผลตอบแทนนี่สูงการใช้งานก็คุ้มค่าจังซี่น่ะก็เป็นที่ต้องการอีกนี่ก็ได้แต่ว่าแทนกันบ่ได้มีรายการสิมาใช้แทนกันบ่สามารถใช้ได้กรณีเฉพาะคิดว่าเหมาะสมกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดครูคำต่อไปแม่นอ่ะนะปัญญากับภูมิปัญญาตั้งแต่มีคำว่าภูม
1: ิคำว่าปัญญาและภูมิปัญญาทั้ง2คำนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความฉลาดและการใช้ความคิดแต่มีขอบเขตและสภาพการนำใช้ที่ต่างกันดังนี้ปัญญาเป็นคำนามจากเข้าปาลีหมายถึงความรอบรู้ความรู้แจ้งความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดคำนี้เน้นถึงความฉลาดการยินตองหรือความสามารถบ่มซ่อนทางด้านความคิดของบุคคลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือสภาวะทางปัญญาเนาะดังตัวอย่างว่าการอ่านซึ่งเป็นประจำช่วยส่งเสริมปัญญาและเฮ็ดให้เฮามีมุมมองที่กว้างขวางแม่นบ่ถูกบ่ดอกซ้อน
0: โอ้ยถูกแม่นแฮ่อาจารย
1: ์แม่นดังนั้นเพิ่นจึง
0: ส่งเสริมการอ่าน
1: การอ่านเด้อ่านซึ่งเนาะถ้าว่าเฮาเมื่อตีบ่อ่านตึ้งจักหัวนี่จะเป็นจังได
0: ๋โอ้มันก็
1: สิปัญญาเฮานี่
0: มันสิปู้เด้
1: แล้ว
0: มันสิปู้ลงแล้วเฮาก็สิบ่ได้รับความรู้อันใหม่เด้อาจารย์เฮาก็สิรู้แต่เท่าอันที่เฮารู้หั่น
1: จังเจ้าตัวการอ่านตึ้งแต่ว่าเฮามีโอกาสกันอ่านเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมปัญญาละเอียดให้เฮานี่มีมุมมองที่กว้างขวางเนาะ
0: เจ้า
1: เป็นตัวอย่างหนึ่งในบริบทการแก้ไขปัญหาเนาะเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตการเขาต้องใช้ปัญญาและสติในการแก้ไขหลายกว่าการใช้อารมณ์งานบทซ้อน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์ถ้าว่าสมมุติว่าเกิดวิกฤตการใดๆนึงแล้วเขาใช้อารมณ์นะเพื่อไปแก้ไขได้ครับผลสำเร็จเพราะ
0: บ่นอกจากนอกจากแก้ไขบ่ได้แล้วยังเพิ่มอีกได้ยังเพิ่มปัญหาอีก
1: แห้งยุ่งยากขึ้นดังนั้นเวลาเกิดวิกฤตการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาต้องใช้ปัญญาและสติเขามีการแก้ไขเนาะและบัดนี้ในบริบทเทคโนโลยีถึงว่าปัจจุบันนี้พวกเขานิยมใช้กันหลายปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังมีบทบาทอย่างหลวงหลายในการเก็บเรียกยินบอดอกซอด
0: เจ้าแม่นแท้
1: ยินบอกปัญญาเป็นอีกตัวส่วนลายห้องของประจูว่ายาวขึ้นอย่างนี
0: ้
1: นอมีสีปัญญาปัญญาปฏิทวะ
0: เอไ
1: อใช่แล้ว
0: บางคนนี่หู้เอไอแต่บ่หู้ปัญญาประดิษฐ์เด้อาจารย์เอ้ย
1: แม่นแม่นหู้เอไอแต่ว่าบ่ฮอดปัญญาประดิษฐ์เหมือนงง
0: อ
1: ะแม่นหยัง
0: แม่นแท้มี
1: วันนี้อาจารย์จะมาสมเทียบใส่กับคำว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าภูมิและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าภูมิหมายถึงแผ่นดินพื้นฐานสั้นหรือว่าเขตก็ได้และคำว่าปัญญาที่หมายถึงความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภูมิปัญญาก็หมายถึงพื้นฐานความรู้หรือความรู้ความสามารถที่สะสม ซุกง้อมและกระทายทอดกันมาในกลุ่มคนหรือว่าอยู่ในสังคมคำนี้เลยมันเน้นผิวความรู้และประสบการณ์ที่ซุกง้อมของกลุ่มหรือสังคมซึ่งได้รับการสะสมพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นต้นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ถูกต้
0: อง
1: วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเรื่องบทบริบทหัตถกรรมเนาะการตั้มแผ่นแพ้และลายมีของเราเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายเป็นบทอักษร
0: แม่นแท้แม่น
1: แท้หรือว่าเรื่องตำภูมิก็นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาเติบมาจากปู่ย่าตายายเอามาตั้งแต่สมัยอู่ฮั่นละวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทเรื่องการแพทย์เนาะประชาชนลาวส่วนหลายยังคงนำไส้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการกินตัวพยาธิด้วยยาสมุนไพรเห็นบอกปัจจุบันนี้ยังไส้อยู่บดซ้
0: อ
1: นยาพื้นเมืองยาสมุนไพรในการกินตัวพยาธิอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนาะถือว่าพวกเราก็ยังไส้อยู่เคียงคู่กับการไส้ยาหลวงแบบนี้ในบริบทกติกาเนาะการผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การกติกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเงินบอดอกซอน
0: เจ้าแมน
1: มันจะปะภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้ปะเรื่องการกติกรรม
0: ปะบ่ได้อาจารย
1: ์ปะบ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เป็นแบบแดดอาจารย์
1: ต้องเลยแมนต้องเลยผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อินเทอร์เน็ตในการติดกับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนั้นเป็นความหมายและตัวอย่างของปัญญาและภูมิปัญญาปัญญาอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อปัญญาแมนความฉลาดและความรอบรู้ของส่วนบุคคลส่วนภูมิปัญญาแมนคลังความรู้และประสบการณ์ที่สะสมและถ่ายทอดในสังคมหรือท้องถิ่นนี่คือนั่นตกซ่อนปัญญาและภูมิปัญญาม
0: ันก็จะแตกต่างกันเนาะเพราะว่าอันเว้าเรื่องปัญญานี่แม่นเว้าเฉพาะของบุคคลเด
1: ้
0: ที่เกิดมาจากการเฮียนไผเฮียนหลายก็มีปัญญาหลายหู้หลายว่าซั่นซะมีความฉลาดมีความรอบรู้หลายนี่เพราะว่ามันเกิดมาจากการเฮียนเนาะอันปัญญานี่นะบ่แม่นว่าอยู่ๆแล้วบ่เฮ็ดหยังแล้วจะเป็นคนที่มีความรู้เองมีปัญญาเองนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะในนิยามบอกว่าแม่นความรู้แจ้งความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่มันเกิดมาจากการเฮียนรู้เนาะว่าภูมิปัญญาพัดแม่นทั้งความรู้เดทั้งประสบการณ์เดแต่ว่าแม่นมาจากการถ่ายทอดเนาะอาจารย์จากหุ่นคนสู่หุ่นคนบอกเรากันมาบางเทื่อนี่บ่ได้จดแต้มเป็นตำราอย่างใดอาจารย
1: ์
0: บางเทื่อนี่แม่นจากอันแม่ตู้จังซี่นะสู่แม่เฮาแล้วก็มาสู่หุ่นเฮาบ่ได้เขียนจดบันทึกไว้อยู่ใส่แต่ว่าแม่นการบอกเราแม่นการถ่ายทอดต่อมาจากอันบรรพบุรุษของเฮาแต่ว่าอันนี้นี่เฮาสิใส่ว่าปัญญานี่ก็พัดบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: ได้บ่ได้เว้าปัญญาจริงๆบ่ได
0: ้
1: ปัญญาชาวบ้านจริงๆหรือว่าปัญญาพื้นบ้านปัญญาท้องถิ่นที่เฮาก็บ่สนใจเนาะเฮาต้องมีคําว่าภูมิมาอยู่ข้างหน้าภูมิปัญญาภูมิ
0: ภูมินี่ก็สิแม่นเน้นถึงว่าพื้นฐานเนาะอาจารย์เนาะภูมินี่แม่นเน้นแม่นว่ามันแม่นพื้นฐานพื้นฐานของมันแล้วก็ของความรู้แหละ
1: พื้นฐานความรู้ว่าจัก
0: เจ้าเจ้าต่างกันเนาะมีคำเดียวก็ต่างกันหลายมีรายการแล้วก็บ่สามารถใส่แทนกันได้อีกจุดเน้นของทั้งสองคำนี้ก็แตกต่างกันใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าบัดนี้ประกบกับประคบอาจารย
1: ์ประกบกับประคบคล้ายๆกันเนาะ
0: แม่น
1: คำว่าประกบและประคบทั้งสองคำนี้มีเข้าภาษาโครงสร้างและความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนรายละเอียดมีเพียงเท่านี้ประกบเป็นคำกริยาจากเข้าคแม่หมายถึงการเอาสองสิ่งมาแนบใส่กันหรือว่าจับเข้าคู่กัน หรือติดแนบกันไว้คำนี้หรือมันเน้นการเอาสองอันมาแนบหรือว่าเอาสองสิ่งมาเข้าคู่กันเช่นว่าเอาไม้สองแผ่นมาแนบกันเช่นว่าเอาไม้สองแผ่นมาประกบกันเห็นบ่หรือว่าการคิดตามคุ้มกันย่างใกล้ชิดพวกเขาก็มักว่าประกบย่างใกล้ชิดเห็นบ่ดังบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้มันบริบทเกี่ยวกับการเช่นว่าเกี่ยวกับสร้างไม้เนาะสร้างได้เอาไม้สองแผ่นมาประกบเข้ากันแล้วก็ตอกประตูให้แน่นเห็นบ่วันนี้ในบริบทตัวอย่างบริบทการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจย่างประกบซ้ายและขวาเพื่ออารักขาแขก VIP อีมาร์ทอัพซอนบางเพื่อเพื่อนกับมีใกล้ชิดเฉพาะเด็กเห
2: ็นบ่แม่นล่ะ
1: จะมีใกล้ชิดเฉพาะคือว่าย่างประกบทั้งหน้าทั้งหลังเลือกซ้ายทั้งขวาน
2: ี
1: ่เอากระแสคำมาประกบแล้วจะในบริบทกีฬาเนาะในการแข่งขันบานเตะกองหลังต้องประกบกองหน้าของฝ่ายกลุ่มกันข้ามเพื่อป้องให้ยิงประตูได
2: ้
1: เห็นบ่
2: เจ้าจ้า
1: อ๋อเจ้าไปประกบคนนั้นเด้อจะบอกกันเนาะถ้าผู้ใดเตะเก่งนะกองหน้าของคู่ต่อคู่ต่อสู้ว่าฝ่ายกลุ่มกันข้ามเก่งนะต้องให้หลายคนเข้าประกบเด็ด
2: เพื่อกีดกันเนาะอาจารย์เนาะ
1: แมนแมนแมนนั่นคำว่าประกบซึ่งว่าสามารถได้กับมาทิ้งทิ้งขอนก็ได้หรือว่า
2: คนเขาก็ได
1: ้ใช่ไปได้วันนี้ประกบประกบมีเป็นคำกริยาอันกระจากเข้าคำแม่คือกันก็หมายถึงเอาผ้าหรือถุงใส่ยาหรือว่าใส่น้ำห้อนมันนาบมาติดหรือว่าเต็งใส่บริเวณทางกายเพื่อกลัวบาดแผลหรือว่าลดพรความเจ็บปวดเห็นไหมคำนี้เป็นเน้นการเอาสิ่งที่ห้อนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นยาก็ได้หรือว่าน้ำก้อนมานาบหรือเต็งใส่ทางกายเพื่อการกลัวบาดแผลหรือว่าผ่อนคลายตัวเขามาบางเทือกับประคบห้อนก็ดีเด
2: ้ประคบห้อนประคบเย็นเนาะอาจารย
1: ์ประคบเย็นประคบเย็นในส่วนหลายเป็นพวกนักกีฬาเวลาพระเจ้าเตะแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะคือว่าขาไข้มีสังเจ้าจอมก้อนมาคือว่าประคบเย็นจะได้ผลดีกว่านะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทการแพทย์หรือว่าทางด้านสุขภาพเนาะถ้าชื่อเพิ่มตอดจนมีอาการบวมให้เอาน้ำก้อนมาประคบไว้15นาทีบ่ฮู้ตักซ้อนเคยชื่อเพิ่มตอดบ่
2: บ่เคยมีแต่แตนอาจารย
1: ์ก็แตน
2: ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละ
1: บางเชื้อเขาก็อาจจะเอายามองนมาทาแต่อันนี้คือว่าเป็นเป็นไรอย่างเป็นภูมิปัญญาได้เนาะ
2: ภูมิปัญญาท่องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
1: เอาชิ้นเย็นโดยเฉพาะเป็นน้ำก้อนมาประคบไปแค่15นาทีแล้วมันก็อาการเบื่อมันก็จะลดก่อน
2: จ้ะ
1: มันมีอีกตัวอย่างนึงแม่นบริบทการป่วยแบบพื้นเมืองเนาะแม่เฒ่าใช้ยาพื้นเมืองหรือยาสมุนไพรคอผ่าไว้แล้วนำมาประคบใส่เข่าเพื่อลดพรอาการปวดเห็นบ่โดยเฉพาะผู้เฒ่านี่มันมักเจ็บบันไดเจ็บเข่ามันบ่ดอกซ้อน
2: แม่นปวดเข่าปวดคอแข้งคอขา
1: แม่นแหละแม่นแหละก็มักเอายาสมุนไพรที่ว่าฟอร์เซพามาประคบแสงเพื่อให้ลดพรความเจ็บปวดนั้นอีกตัวอย่างนึงอันนี้แม่นบริบทการปฐมพยาบาลหลังจากการออกกำลังกายหลังจากการออกกำลังกายแล้วเนาะกล้ามซี่มันจะเค็งไอ้ดอกซอนกล้ามซี่เค็งแล้วก็ควรใช้ผ้าอาจจะเป็นผ้ากระอุ่นหลายด้วยก็ถึงขั้นห้อนพุ่นละมักประคบบริเวณที่ปวดนะ
2: เจ้า
1: เออ ในกรณีเขากล้ามตีนหรือว่ากล้ามเนื้อเขาเข่งจะเอาผ้าเนาะไปเส้นห้อนแล้วก็ให้มันหนีอุ่นๆเลยๆแล้วก็มากระโขกใส่ก็จะเกิดอาการปวดและลุกคอนลุกเนาะอันนี้มันประคบเนาะเนื้อปัดมาสรุปรวมแล้วทั้งสองคำนี้ที่ว่าใส่แขนกันได้บ่ดอกซ้อน
2: บ่บ่ได้เลย
1: จ้ะความหมายต่างกันเนาะความหมายต่างกันประกบแมนอาการเอาสิ่งของมาแนบหรือว่าให้คนติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นว่าประกบไม่ประกบตัวส่วนประคบจะมีอาการเอาของห้อนหรือว่าเย็นตลอดทอดยาเนาะมานาบอยู่เต็งใส่ข้างกายเพื่อลดผ่อนความเจ็บหันลงจนเราประคบอ่อนประคบเย็นจริงๆ
2: เจ้าม ันคนละความหมายแต่ว่าถามว่ามีบนพัวพันกันบ่มีได้อาจารย์ก็ยังมีบนใกล้กันว่าอันคืออันประกบนี่เนาะความหมายที่หนึ่งมันเอาสิ่งของมันแนบดิเออกับใครคือกับประคบอีกในกรณีนี้นั่น
1: แ
2: หละ
1: เ
2: จ้า
1: ก็จะแค่อยากมีความหมายใกล้เคียง
2: เพียงแต่ว่าจุดประสงค์หันสิต่างกันอันประกบนี่เอามาแนบนี่อาจจะมีจุดประสงค์แนวนึงแต่ว่าประคบนี่เอามาแนบมันจุดประสงค์ส่วนหลายกับมันเพื่อปิ่นปัวหรือว่าลดพรความเจ็บปวดคือเฮาเว้ากันเมื่อกี้แหละมันเป็นภูมิปัญญาอันน่ะพื้นบ้านเนี่ยที่เฮาใช้เอาสมุนไพรห่อใส่ผ้าบางคนก็เอาไปนึ่งก็ได้อาจารย์เฮ็ดให้มันเกิดความร้อน
1: จะน
2: ึ่
1: งให้มันร้อน
2: ทันสมัยเดี๋ยวนี้นี่บ่นึ่งเอาเข้าไมโครเวฟเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาประคบเลยนี่จุดประสงค์มันจะต่างกันแต่ว่าก็มีบอลห่วมกันแต่จะว่าสิใส่แทนกันนี่แม่นบ่ได้เนาะ
1: แม่นใส่แทนกันบ่ได
2: ้แล้วก็ประคบเสียงใกล้กันอยู่มีหลายกันแต่ว่ามันคนละความหมายใส่ในกรณีที่แตกต่างกันเนาะก็ใกล้แท้ต่างแต่พยัญชนะที่2ก็ใกล้กับคอควายเท่านั้นเสียงก็ใกล้เคียงกันคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีก2คำที่เฮาใช้เรื่อยๆแต่ว่ามีรายการก็ว่าโอ้อธิบายบ่ได้อัตตากับโกตาอาจารย์เสียงบ่ฮู้ว่าใช้มีวรรณยุตบ
1: ่อัตตากับโกตาเวลาว่าโกตานี่คนเข้าใจ
2: บ่ดอกซ้อนว่าบ่เข้าใจต้องเป็นโกตาอาจารย
1: ์แม่นๆแล้วคำอัตตาและโกตาทั้ง2คำเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขสัดส่วนการกำหนดและจำนวนที่มีเข้าภาษาและบริบทการนำใส้ที่อยู่คนละคงเขตกันอย่างชัดเจนเนาะรายละเอียดมีที่นี้อัตตาเป็นคำนามจากเข้าปาลีอัตตาหมายถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเปรียบเทียบที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานคำนี้เนื่องถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเทียบเทียบที่วัดแทกด้วยวัดแทกเป็นหัวหน่วยหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นว่าอัตราดอกเบี้ยนี่อัตราแลกเปลี่ยนอัตราการเจริญเติบโตดังตัวอย่างธนาคารได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นประจำทุกวันเป็นบริษัท
2: แมน
1: ดังนั้นเวลาเขาถ้าว่าเขาสนใจเขาจะไปแลกเปลี่ยนเงินเนาะเขาก็ต้องไปดึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารได้ประกาศออกเนาะเป็นประจำวันจะจริงๆแล้วก็เป็นวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์หันกระเบื้องคือศุกร
2: ์แมนจะบ่มีการเคลื่อนไหวของอัตรา
1: แมนแมนสังเกตเห็นที่แนวนั้นมันมีในบริบทเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้มีทายเอียงลดลงเล็กน้อยเห็นมั้ยทายเอียงลดลงเล็กน้อยในอัตราเงินเฟ้ออันนี้แต่ละเดือนเพิ่นจะสํารวจเนาะเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อว่ามันเพิ่มขึ้นว่าหรือว่าลดลงบัดนี้ในบริบทการเก็บเรียกหรือว่าค่าจ้างเนาะ พนักงานจะได้ครับคาลวงเวลาตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้เห็นป่ะดอกซ้อนดังนั้นคาลวงเวลาส่วนหลายคนก็บอกว่าอูชีเห็นป่ะ
2: แม่น
1: อูชีได้อูชีอันนี้ก็เป็นอินไซอัตราที่กฎหมายได้ที่พอกฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้อันนี้คือว่าอัตรานอกจากนั้นอัตราก็ยังหมายถึงเงินเดือนก็ได้เรียกดอกซ้อน
2: แม่นๆ
1: คือว่าอันนี้คือว่ามันจะเป็นความหมายที่พวกเข้าใจในชีวิตประจำวันเห็นป่ะนะครับอัตราแล้วบ่ต้องอัตราแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่สู้ใต้ดอกสมัยเงินปึ้มมันน่ะดอกซ้อนอาจารย์ยังซื้อได้อัตราเข้าสินะเห็นป่ะอัตราเข้าได้ถ้าว่าข้าวเหนียวมัน20กิโลเด้แต่ละคนเห็นป่ะอันนี้สวัสดีนี่อัตราส่วนหลายก็เป็นความหมายคืออาจารย์ได้ยกมาส่วนว่าในเมื่อก่อนอัตราอาจจะหมายถึงเงินเดือนก็ได
2: ้
1: หรือว่าสิ่งที่ได้ครับลูกค้าแรงงานวันนี้มาเทียบแซ่กับคำว่าโควต้าแต่ว่าเวลาเขียนคนเขียนว่าโควต้าเด
2: ้บ่มีวันหยุดเนาะอาจารย
1: ์บ่มีไม่โชว์แต่ว่าอาจารย์ไปสำรวจดึงแล้วมีสะกดทั้งสองแบบโกตากับโกต้าเห็นไหมแล้วส่วนหลายพวกเขาจะว่าว่าโกต้าเนาะคำว่าโกต้าหรือโกตานี่เป็นคำนามจากเข้าภาษาอังกฤษเนาะโกต้าซึ่งมีเข้าเดิมมาจากภาษาละตินเนาะโกต้าพาร์คก็หมายถึงสัดส่วนเท่าใดในภาษาลาวเขาเมื่อเขานำมาใส่เขาก็เขียนขับซับตามเสียงอ่านโกต้าอันนี้ก็ที่มันเอาตามเสียงฉลังนี่ดอกซ้อน
2: โกต้ามีไม่ทูสันตัวอาจารย
1: ์โกต้าแน่นเสียงอังกฤษจะเป็นโคต้าเห็นบ
2: อ
1: กจะเป็นตัวคอโกต้าดังนั้นจะปรากฏเห็นสะกดหลายแต่ว่าสะกดที่เป็นมาตรฐานจะเป็นโกต้า
2: เอาใหม่มาคำว่าบดไส้ไม่โถ
1: แน่
2: เวลาที่เฮาไส้เป็นทางการนะอาจารย
1: ์
2: ถ้าว่าเสียงเบ้านี่จะมีไม่โถโกต้
1: า
2: แต่ถ้าว่าเขียนเนาะจื่อได้ก็มีหลายคำได้อาจารย์ที่มีลักษณะเขียนทับซับนี่แม่นสังเกตเห็นว่าบ่มีวรรณยุกต
1: ์แน่ๆบ่ใช้วรรณยุกต์คือคอมพิวเตอร์จริงๆนะ
2: บัดเวลาเว้าสินะ
1: เอาบ่สู้มักเว้าแบบคอมพิวเตอร์
2: นัมเบอร์คือกันอาจารย์มีแต่คอมพิวเตอร์นัมเบอร์แต่บัตรเขียนพัดโบมีได้โบไซเนาะ
1: เนี่ยโบไซเวลาเขานำมาไซแล้วเขาก็ว่าเสียงคล้ายๆคือกับเข้าเดิมเนาะเป็นโกต้าก็หมายถึงจำนวนหรือสัดส่วนที่ถูกกำหนดหรือแบ่งปันไว้อย่างจำกัดคำนี้มันเน้นถึงจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ถูกกำหนดไว้อย่างจำกัดสำหรับบุคคลองค์คนหรือองค์กรเช่นโควต้าเฮียนโควต้าสินค้าโควต้าพนักงานบรรยากาศที่ยกตัวอย่างในบริบทการศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดสรรโควต้านักเรียนเก่งเฉยแก่บรรดาแขวงต่างๆหมายความว่าภายหลังแข่งต่างๆเพื่อนนั้นจะลุกเนาะพนักงานหันทวารสมุทรคะแนนได้แตกขึ้นเมื่อก็ถือว่ามีสิทธิ์ได้ดอกซ้อน
2: เจ้าม ีสิทธิ์ได้ฮับกูตาม
1: ีสิทธิ์มาเงินมาได้ฮับทิมหมายความว่ามหาวิทยาลัยจะจัดสรรกูตาเงินเก่งแต่ละแขวนเรียกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบทการค้าหรือว่าการนำเข้ามาส่งออกเนาะตัวอย่างมีคือในนี้รัฐบาลกำหนดโควต้าการนำเข้าน้ำมันเพื่อควบคุมการนำไส้พลังงานและลดพรการหัวไหลของเงินตาต่างประเทศนี่ก็จะต้องมีการควบคุมการนำไส้พลังงานพลังงานเนาะโดยได้กำหนดโควต้าการนำเข้าน้ำมันเรียกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบทการบริหารหรือการจัดสรรแต่ละ แขวงจะได้รับโควต้าบรรจุครูประจำการใหม่ตามจำนวนที่ตกลงกันปีนี้โควต้าครูมีหลายบ่ดอกซ้อน
2: โอ้โหนี่ดอกซ้อนบ่มีข้อมูล
1: คือว่าเทียบใส่ปีผ่านมาแล้วคือว่าปีนี้ได้หลาย
2: อ๋อได้หลายกว่าปีผ่านมาบ่จ้ะ
1: เนี่ยมหาวิทยาลัยเฮงซ่าก็คือว่าแต่ละภาคอีสานเนาะแต่ละคณะก็คือว่าสามารถมีพนักงานเพิ่มเพราะว่าพนักงานบางงานก็หลายดิ
2: ออ
1: กไปถ้าบ่ได้โควต้าเพิ่มก็จะเฮ็ดให้ครูอาจารย์จะขาดแคลน
2: เพียงพอได้นี่นะเนาะ
1: งาน
2: ออกหลายเข้าน้อยจังซี่นะ
1: มันก็สิบ่เพียงพอต้องให้สมดุลกัน
2: เจ้า
1: เนาะผู้ออกแล้วต้องมีผู้เข้าอันนี้แหละวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะระหว่างคำว่าอัตราและโควต้าว่ามันต่างกันยังไงคือโดยย่อแล้วอัตราแมนเกณฑ์สัดส่วนหรือระดับการวัดแค่เช่นว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินส่วนโควต้าแมนจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ถือกำหนดไว้อย่างจำกัดเช่นว่าโควต้านักเรียนโควต้าครูโควต้าสินค้าจริงๆเนาะคือว่าทั้งสองคำนี้ใต้แค้นกันบ่ได้เด้อ
2: คนละความหมาย
1: คนละความหมาย
2: แมนมันบ่ได้ใกล้กันจักหน่อยเนาะเพียงแต่ว่าเสียงมันอาจจะใกล้อัตรานี่เฮาก็ใช้ในชีวิตประจําวันหลายกว่าหมู่ก็ว่าอัตราดอกเบี้ยนี่แหละเนาะอัตราเลขเปลี่ยนนี่นะเฮาใช้ในเวียกงานการเงินการธนาคารนี่หรือว่าอัตราส่วนก็ใช้หลายเช่นเดียวกัน
1: อัตราส่วน
2: กินก็แม่นสัดส่วนก็แม่นแม่นราคาก็ได้ระดับการวัดแทกก็ได้นี่นะเนาะหมายความว่าอันน่ะต้องมีอันนึงที่ตั้งไว้แล้วแล้วก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบไว้เป็นมาตรฐานบ่ซั่นเฮาก็สิบ่ฮู้ว่ามันลุดหรือมันลื่นเนาะบางเทื่ออาจจะเป็นส้นห้อยบ่นี่เนาะอาจารย์เนาะแล้วก็น้ำหนักบ่ล้วงสูงแม่นหยังก็แม่ได้หมดนี่นะถือว่าเป็นการกำหนดไปแล้วส่วนโกตาเวลาเขียนบ่มีไม้บ่มีไม้หยังบ่มีไม้โทเนาะบ่มีวรรณยุตบัดออกเสียงได้บัดนี้กูตาหาผู้เว้าคือเฮาล้มกันนี่ว่ากูตาก็คือว่าบ่สูงอยู่ใส่อาจารย์สุดหลายก็แม่นกูต้าเนาะอันนี้คือการนั้นแม่นจำนวนหรือว่าสัดส่วนที่ถูกแบ่งไว้อย่างจำกัดมันต้องจำกัดได้สมมุติว่าเว้า5ก็ต้อง5อาจารย์ตัวอย่างว่ากูต้าการนำเข้ารถให้อันน่ะห้องการนี้จังซี่นะให้แต่ 5,000 เด้อคั่นเอามา6นี่ก็แม่นบ่ได้เด้อาจารย์ว่าสิว่าโอ้ยตึมข่อยแน่อันเดียวอีกคันเดียวนึงนะนี่ก็บ่ได้มันสิเกินโควต้าเนาะอาจารย์เน
1: า
2: ะเพราะว่าเฮาแบ่งไว้แหละจำกัดที่สุดบุคคลก็ได้กลุ่มคนก็ได้องค์กรก็ได้เนาะอาจารย์การนำใช้
1: จ้
2: ะอันนี้เป็น2คำที่ก็เคยได้ยินใช้ในชีวิตประจำวันอยู่มันความหมายบ่สามารถใช้แทนกันได้ครูคำสุดท้ายถือกับหิ้วอาจารย
1: ์ก็จะคล้ายๆกันเนาะมันบ่ดอกซ้อน
2: คือก็ว่าหิ้วก็เว้าอาจารย
1: ์แม่นคําว่าถือในหิ้วทั้ง2คํานี่เป็นคํากริยาที่เกี่ยวกับการจับเอาหรือนําพาวัตถุอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่มีลักษณะอาการท่าทางและวิธีการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้ถือนี่เป็นคําโดดเนาะประเภทคํากริยาเป็นเข้าคําราวเดิมถือนี่หมายถึงเอามือจับหรือกำไว้เอาติดตัวไปหรือในความหมายแสงเป็นหมายถึงรักษายึดถือนับถือเชื่อถือจะได้เนาะคำนี้ถือว่าเป็นคำที่มีความหมายกว้างซับซ้อน
2: เจ้า
1: แต่เนี่ยใส่ใกล้มือจับกำปลูกหรือว่าอุ้มไว้อาจจะอยู่ระดับแอลระดับลึกหรือว่าในส่วนลายก็แม่นระดับแอลเนาะเวลาถือระดับเอื้อแล้วก็ยังมีความหมายทางน้ำมาทำเป็นมอดอกซอน
2: เจ้า
1: ที่ว่าหมายถึงหักษายึดถือนับถือจริงๆตัวอย่างถือศีลเห็นป่ะถือยี่ถือศาสนาเจ้าถือศาสนาใดเบ้าบอกดอกซอน
2: เบ้าอาจารย
1: ์เบ้าเห็นป่ะถือศาสนาวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทชีวิตประจำวันเนาะลาวถือปื้มและกระเป๋าเงิน
0: แน่นอนเป็นอาวุธได้อาจารย์อันนี้นะ
1: แน่ไปโรงเรียนหรือบ่มีปึ้มมีสอนนี่โอ้บ่ได้เด
0: ้ไปหน้าลืมควายคือเพิ่นว่านั่นล่ะ
1: ต้องถือปึ้มนะบัดนี้ในบริบทเทคโนโลยีคือสัญญาณว่ากรุณาถือสายรอถามนิดนึงเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็คข้อมูลให้อยู่อันนี้เวลาเขาโทรศัพท์ไปวันใดวันหนึ่งเน
0: า
1: ะเพื่อจะได้ข้อมูลอันคือสายไว้ก่อนและในบริบทความเชื่อเนาะหรือว่าบริบทนามธรรมคนเราเขามีประเพณีถือ22คล้อง14มาแต่บุพานากาศเห็นไหม
0: เจ้า
1: ถือ22คล้อง14ส่วนหลายคนลาวเขาถือศาสนาพุทธเป็นบทอักษรบางคนก็ถือศีลกินเกถือศีลกินเกเขาก็ว่าเห็นไหมอันนี้คือก็คือว่าความหมายกว้างเนาะวันนี้มาสมเทียบกับคำว่าคิ้วคิ้วนี่เป็นคำโดดประเภทคำกริยามีเข้าภาษาเป็นคำลาวเดิมคิ้วนี่หมายถึงเอามือจับหูหรือว่าจับงวงหรือว่าสายของสิ่งของแล้วยกหรือจับให้ห้อยแขวนลงมาคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะในดอกซ้อนคิ้วนี่นะเนื่องการใส่จับหูหรือว่างวงหรือว่าสายเนาะแล้วก็ปล่อยให้วัตถุนั้นห้อยลงมาทางลมตามแง่โน้มถ่วงดังตัวอย่างว่าแม่ขิ้วถงกับแกบชีใจพักและมากไม่ออกมาจากตลาดและบันนี้ตัวอย่างในบริบทการเดินทางเนาะนักท่องเที่ยวขิ้วกระเป๋าเดินทางขึ้นไปเชิงขั้นสองขิ้วกระเป๋าเดินทางในตัวอย่างหนึ่งในบริบทสินค้าหรืออาหารเนาะค่อยได้ยิ้วถุงหมักไม่ไปฝากมูอยู่ห้องหมอเห็นไหมยิ้วถุงยิ้วกระเป๋ายิ้วกระตาได้บ่ดอกซ้อน
0: ได้อาจารย
1: ์ยิ้วกระตาเห็นไหมมันข้อเสียว่ายิ้วศาสนา
0: ผมว่าศาสนาบริยอนลงมาตามแห่ง
1: น
0: ั้
1: นแน่ดังนั้น
0: ถือ
1: ก
0: ับ
1: หิ้วถือกับหิ้วคือว่ามีความคล้ายคือกัน
0: แต่ใส่เทียนกันได
1: ้มีว่าสามารถใส่เทียนกันได้ทุกกรณีมันบอดซ้อน
0: เจ้าแม่นแท้มีลักษณะต่างหลายอาจารย์คือหน่อยต่างหลายว่าสั้นๆ
1: คือหน่อยเนาะนี่แหละเพราะว่าหิวแต่ว่าถือนี่จะมีความหมายกว้างคืออาจารย์หยกมาและอาจารย์จะมาสรุปเนาะสองคำนี้ถือแมนอาการใส่มือจับกำอุ้มวัตถุไว้หรือมีความหมายด้านนามธรรมประมาณถึงหักษาหรือว่ายึดถือจะได้เนาะเช่นว่าถือปื้มถือปูแป้มถือศีลเห็นไหมมาคิ้วแมนอาการใส่มือจับสายหรือหูของสิ่งของและปล่อยให้ห้อยลงมาเช่นว่าหิ้วถุงหิ้วกระเป๋าหิ้วกระตาดังนั้นทั้งสองคำนี้สามารถใส่แทนกันได้ในกรณีใดดอกซ้อน
0: กรณีนะนามธรรมที่ใส่มืออาจารย์
1: บ่แม่นนามธรรมต้อง
0: เป็นรูปธรรมขอโทษหลวงกรณีรูปธรรมที่ใช้มือจับ
1: แต่ว่าข้อกฎสูตรมักว่าว่าถือถุงถือถุงกับจับจริงๆเพราะ
0: ว่าบ่
1: หรือว่าหิ้วกระเป๋ากับถือกระเป๋านี่ต่างกันบ่
0: ต่างได้อาจารย์คิดว่าได้มโนภาพที่ต่างได
1: ้เจ้าดังนั้นมันก็คือว่าความหมายมันก็ต่างกันแต่ว่ามันก็ลักษณะคือว่าเขาใส่มือคือกันเนาะ
0: บนคือมันใส่มือ
2: ใส่มือจับหรือว่ามือหันหุ้มวัตถุไว้อาจารย์แต่ว่ามโนภาพที่ได้สัมผัสว่าต่างเนาะอันว่าถือกระเป๋ากับหิ้วกระเป๋าถือนี่บางเทื่อนี่เราอาจจะบ่เป็นคือหิ้วก็ได้เด้อาจารย
1: ์แม่นแหละ
2: แม่นถือมานำจังซี่นะอาจารย์แปลว่าเอาไปนำก็ได้แต่ว่าคันหิ้วนี่คือแม่นต้องจับอยู่บนหูมันทันเด้อาจารย์
1: แม่นแหละจะจับบนหูมันหรือว่าตายของมันทัน
2: ฮั่นแหละมันก็โอ้ต่างบ่สามารถใช้เทนกันได้อาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายก็แฮงเห็นมโนภาพแจ้งแล้วก็ถือนี่ความหมายก็กว้างอีกนำมาทำก็ได้รูปธรรมก็ได้นำมาทำให้เขาก็แฮงใช้หลายเพราะเรื่องการทักษะหรือว่าความเสื่อนี่นะมือถือสากปากถือศีลที่พาเว้าก็บ่ได้ว่ามือมือหิ้วสากปากหิ้วศีลเทนกันก็บ่ได้ไอ้ว่าคำนี้นี่มันติดพันกับวัฒนธรรมมาแต่ใดเนาะถือนี่นะเป็นเสื้อติดพันกับความเสื่อเด้เรื่องการทักษะเด้คิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่ามีแนวใดเพิ่มเติมอีก
1: คือว่าได้เลยเด้อาจารย์ก็อธิบาย
2: แม่น
1: เนี่ยที่จะว่าดอกซ่อนยังมียังบ่ติดตามอาจารย์ตื้ม
2: คิดว่าม
1: ันยัง
2: ละเอียดแล้วเพราะว่าอันน่ะเบิ่งผิวเผินนี่เบิ่งคือว่าโอ้มันคือสิคือกันนั่นแหละอาจารย์ถือกับหิ้วนี่น่ะเอาบัดมาใจแยกแล้วมันบ่แม่นเด้
1: แม่นเลยแม่น
2: ถือนี่มันก็ใช้มือคือกันอยู่แต่ว่ามันจะโบมโนภาพแจ้งคือหิ้วว่าสิ่งที่เขาจะหิ้วได้น่ะมันต้องมีหูจับโบสันก็มีงวงอาจารย์โบสันก็มีสายสรุปก็ต้องมีโบนให้เขาเอามือไปจับเนาะจังว่าแม่นหิ้วนะและหิ้วนี่มันมโนภาพที่ได้มันต้องอันน่ะโยนต้นเต็นไก่ต้นเต็นมีทั้งลุ่มเด้อาจารย์
1: จ้า
2: หิ้วคู่น้ำจังสีน่ะก็ต้องมีทิศ
1: เขาบอกว่าได้ถือ
2: คู่น้ำแม่น
1: ถือคู่น้ำ
2: ทิศมันต้องลงไปทางลุ่มเนาะ
1: บอกมันมีงวงน่ะ
2: แม่น
1: คู่
2: มันมีงวงหิ้วกระตาจังสีน่ะทิศมันแม่นต้องโยนลงทางลุ่มส
1: ่
2: วนถือดิโอ้บางเทื่อนี่บ่โยนก็ได้เด้อาจารย
1: ์ก็ได้แม่นเอาถือปึ้มจัง
2: สีฉันจะเห็นมโนภาพแจ้งเนาะมันแทนกันบ่ได้มีรายการทั้งสองคือสิเป็นคำเล่าเดิมแท้ๆมาแต่ดึกดำบรรพ์แต่ว่าก็บ่สามารถใช้แทนกันได้ถือกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะในการใช
1: ้
2: คิดว่าได้แล้วอาจารย์มีแต่วันศุกร์จังพบกันเติมขอบใจหลายๆเด้ออาจารย
1: ์เจ้า
2: สุขดี
1: เจ้าสุขดี
2: เจ้าอีกเท่านึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเป็นผู้ใดมีรายการหลังจากฟังกันสนทนาแล้วภาษาลาวมีรายการก็สิว่าโอ้คือง่ายเนาะแต่คือยากแท้อันนี้เป็นการใช้ตัวจริงในสังคมเนาะก็ขอบใจนำมีรายการแถลงที่ได้ยกเอาคำศัพท์ที่อันนี้เอิ้นว่าคำพ้องความหมายเนาะคือคู่คำสุดท้ายเนี่ยถือกับหิวเนี่ยคำซับพ้องความหมายคำรวมความหมายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันบางคนก็เข้าใจยุแต่ว่าเข้าใจโบแจ้งในกรณีในการใช้นะมีรายการอาจารย์ใจแยกอย่างละเอียดแล้วเนาะมันก็เฮ็ดให้เฮาฮู้หลายขึ้นตื่มถึงนะความหมายของคำหั่นแล้วก็กรณีในการใช้คือคำว่าถือนี่ความหมายก็จะกว้างกว่าคำว่าหิ้วเพราะว่าถือนี่เป็นได้ทั้งนะความหมายที่เขาใช้ทั้งรูปธรรมบันทีนามธรรมแล้วก็หิ้วนี่ได้แต่ประเภทเดียวเด้ได้แต่รูปธรรมได้นามธรรมบ่ได้คือนามธรรมในความหมายของคำว่าถือนี่รักษาหรือว่าเสื่อถือศีลถือศาสนานับถือจังซี่นะมีรายการเนาะคำเดียวก็มีหลายความหมายใช้ในหลายกรณีเป็นได้หลายประเภทคำอีกอันนี้มันการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดก็เชื่อว่าสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราบ่หลายก็น้อยหั่นแหละเนาะคำศัพท์ใดที่เห็นว่ายังเป็นปัญหาในการใช้มีรายการส่งข้อความให้ดอกซ่อนทาง WhatsApp หมายเลข020-5986-4685เฮาก็จะได้มาสนทนานำอาจารย์เพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการฟังหั่นแหละเนาะมื้อนี้ฟังคำศัพท์ของมีรายการท่านนี้เพิ่นฝากมื้อหน้าก็ฟังของท่านอื่นเสื้อว่ามีรายการที่ฝากคำศัพท์นำดอกซ่อนหั่นนะก็สิติดตามรับฟังรายการอย่างใจจดใจโจ้หั่นแหละเนาะมีรายการว่าโอ้ดอกซ่อนเอ้ยอัน

ก็บ่ปฏิเสธก็มีอยู่แต่ก็น้อยที่สุดส่วนหลายก็แม่นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ถึงว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เฮาเคยนำใช้ในชีวิตประจำวันแต่สิมาให้กันว่าเอานิยามให้ได้ดูให้ความหมายดูคำศัพท์นี่นะความหมายว่าแนวใดมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายสำหรับไทเฮาเจ้าข่อยที่บ่แม่นนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะมีรายการฮู้อยู่ฮู้ใช้หั่นน่ะพอเข้าใจอยู่แต่ว่าให้นิยามหรือว่าให้บอกความหมายในแบบวิชาการนี่ดอกซอนก็ยอมในรายการก็บอกว่ายอมคือกันเพราะฉะนั้นก็ต้องได้อาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็คืออาจารย์แสงฟ้าและที่เป็นผู้เข้าร่วมสนทนาในรายการในฐานะของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ได้มีรายการเนาะฉะนั้นคําศัพท์ที่มีรายการส่งให้ดอกซอนก็สังร่วมเพื่อสนทนากับอาจารย์ให้มีรายการติดตามรับฟังรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็บอกไปแล้วเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะยัง4นาที17โมง56นาทีเวลาห้องทรง FM 103.7 MHz ในตอนนี้ให้ฟังหนึ่งเพลงอัดท้ายรายการมอบเป็นความสุขความบกบานมนต์ซืนให้เพิ่นมีรายการทุกท่านฝากเพลงนี้ให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแน่ก็เสื้อว่าเพิ่นฟังรายการของเราอยู่แล้วก็มีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันมีรายการประจำล้มถึงผู้ที่หากเปิดวิทยุมาฟังรายการของพวกเราทั้งคืน FM 103.7 MHz อยู่ในขณะนี้รวมถึงมีรายการที่ฟังผ่านวิดีโอถ่ายทอดสดเนาะ Facebook Lao National Radio มอบเพลงนี้ให้ทุกท่านอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ลโหลสบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทาง

0: ระบบ AM 567 kHz วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น.และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 MHz วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.
1: ปิดประตูตันตนยังหวังผลเข้าออกได้ปิดบังฝั่งความชั่วไว้ดังซุ้มไฟเผากายใจของตนเองสบายดีท่านผู้ฟังเนื้อเพลงตอนทำการกับสุดรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ AM แม่นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์17:00 น. ถึง 18:00 น.และไปออกคลื่นทางระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสทางระบบ FM 137 MHz พบกันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพุธนะวันที่9กันยา2026แห่ง12ค่ำเดือน9นะปีมะเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569เอาเวลานี้ไว้ปุบปับเดี๋ยวเนาะกลางอาทิตย์แล้วท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ยังอยู่ระยะที่ฟ้าฝนตกเนาะพวกเขาก็เตือนกันตลอดทุกท่านอย่าลืมพยากรณ์อากาศที่พวกเราได้เว้ากันให้ทุกท่านโปรดระวังโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่พวกเขาแจ้งจากทางกรมอุตุนิยมทุกศาสตร์จากภาคข่าวทั่วไปรายการก็ได้แจ้งออกอากาศให้บริการได้ฟังเนาะและอย่างนี้ก็คือว่าแหละความห้องกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังผัดผ่านอยู่ภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ภาคกลางของประเทศลาวของพวกเขาสมทบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันปกคลุมจึงให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคแล้วก็ตกหนักอยู่บางท้องถิ่นได้โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้แล้วก็จะมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสอีกเป็นบอกดังนั้นก็จึงแจ้งเตือนประชาชนและบรรดาเผ่าและองค์การปกครองบ้านองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนนั่นแหละจงมีสติและระวังตัวสภาพฝนตกที่ต่อกันหลายมื้อที่ได้น้ำสุดินเตือนน้ำท่วมอังในตัวเมืองอีกเด้เนาะก็เห็นข่าวระยะผ่านมาก็สิเห็นแล้วโอ้ยน้ำท่วมดังกระหันภาคเหนือโบแล้วเนาะลงมาภาคกลางภาคใต้เขาก็ได้รับผลกระทบจากพายุธรรมชาติฉะนั้นก็ให้เฝ้าระวังในทุกฐานได้เขายังเสื่อใจบ่ได้นอกคือว่าแหละเสื่อใจฟ้าฝนบ่ได้ยามนี้บางเทื่อแดดอยู่แดดวันหนึ่งมันตกลงมากับมีเด้เขาในความคิดตัวประเทศก็ขอให้ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดติดแท้นอกจากพยากรณ์อากาศก็คือทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เอาตัวรายการนี้กับชิโบวันยาวได้ไปต้องได้ก็ฝากความเบิกบานมวลซื่นให้ทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายในยามคำแรงแบบนี้มวลจากรายการพวกเขาก่อน

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงมีคนกำลัง
2: พาศาสตร์เข้าไปนานี่ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงเจอวิทยุกระจายเสียงแห่งสารออกทั้ง2ระบบเนาะออก AM แล้วก็ไปออก FM ต่อผู้ลุงแม่ป้าในประสาวเฮาพอฟังอยู่เอายามนี้ก็คือว่าแหละให้ติดตามเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแล้วเรื่องอาหารการกินเด้อพี่น้องเด้อขอให้เบิ่งน้ำลายสุขภาพเด้เนาะเรื่องกินก็ต้องให้สะอาดสุขภาพก็ต้องแข็งแรงบนอยู่ก็ต้องสะอาดเด้แสดงก็ฝากไว้เด้ก็สิเห็นข่าวผ่านมาแล้วยามฝนมันมากมาดอกพญาถกท้องบ่วัดไข้ไอ้จามนี่หลายอย่างเด้มาเกี่ยวกับน้ำเนาะดังนั้นก็เฝ้าระวังเรื่องถกท้องมันก็สิเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินฉะนั้นเรื่องเฮ็ดแต่งอยู่ก็กินผักมีชีซ้อมชิ้นปลาแนะนําก็ขอให้สะอาดล้างให้มันดีย่านจังหน่วยถกท้องบ่สบายมาโอ้ยุ่งยากเสียเวลาแท้ๆแต่พี่น้องได้อันนี้ก็เห็นข่าวแหละเรื่องเจ็บท้องเจ็บไส้เนาะเสียเวลาไปนอนโรงพยาบาลบางคนอายุหลายแล้วมันก็อยากหนักเด้เออแกยาวนอนหลายมือปิดบ่สุขภาพนี่ฉะนั้นก็ขอให้ติดตามเฝ้าระวังเรื่องเก็บท้องเก็บใส่นี่ผู้เด็กกระโบอย่างมันเป็นเนาะเป็นแล้วมันก็ทรมานก็ว่าแต่เสียเวลาเมื่อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเราจะนำเสนอเรื่องนำเสนอคติคำคมนี่ของพระอาจารย์คู่เนืองพิลักสุติธรนี่ก็ได้ไปอ่านมากับเป็นข้อมูลที่มันเกี่ยวพันถึงการดำรงชีวิตประจำวันแล้วคำคมคตินี่ว่ามีมณะภาคเพียรยอมพ้นผ่านมีความสำเร็จสมดังใจปณิธานอมตะสัวนิรันดร์การสืบสร้างสันสานอนาคตให้พ้นผ่านสุขสดใสสำราญตลอดกาลวิไลงามอันนี้ก็เป็นคติเนาะของคมคือว่าแหละทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามีความอดทนมานะภาคเพียรเฮ็ดอันใดมันก็สำเร็จเนาะบ่นว่าโอ้เวียงนี่บ่อยากคักเวียงนี่มันคือบ่เหมาะแก่ข่อยแม่นบ่บางทางก็สิขึ้นไปซั่นเด้ก็คือพวกเฮาได้บ่และทุกอาชีพเวียกงานนี่ถ้าว่าเฮามีความอดทนดูมันทุ่มเทกับมันแล้วทุกอย่างมันก็ได้ผลประโยชน์กับว่าแมนหรือผลได้หับนั่นแหละเนาะขอเพียงแต่ว่าเฮาจะขี้ค้านแต่อาชีพและท่านก็สิเบิ่งข้ามแล้วผ่านมาว่าเก็บกระตุกมันบ่บางคนนี่โอ้ยว่าได้หน่อยแนวนั้นแนวนี้อย่าลืมได้อันขายเจี้ยเก็บเจี้ยเก็บตุกเก็บเล็กเก็บทองเก็บโลยังขายหลายคนเป็นเศรษฐีเนาะบางคนเบิ่งข้ามเนาะบางคนว่าแต่ละอาทิตย์บางคนมาเราเก็บนั่นนี่โอ้ได้เงินหลายได้ทุกท่านได้อันนี้แหละอยากฝากไว้เด้ว่าทุกอาชีพเวียกงานนะจุ๊บไปตีราคามันต่ำแต่อาชีพเด้มันต่ำแต่เฮ็ดด้วยจิตใจสูงมันก็สูงเด้เนาะแล้วนั่นก็เป็นคตินึงที่พวกเขาได้ไปอ่านข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาเว้ามาว่าสวยแล้วก็ได้ฟังจากรายการอาทิตย์อัสดงเอามันตึมอีกแล้วจึงกลับมาสู่ในระยะต่อไป

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นหู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเส้นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยกะย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงสันลาวผ่านไปทั้งสปอตโฆษณาเดเสียงพิงเดนอสลัสเปียนคอยคำลงแรงบางท่านก็จะอยู่ไฮนาหัวส่วนพอแล้วบางท่านก็สิเป็นกับจากเรียกจากงานแล้วก็เข้ากับเงินกับซานเนาะระยะนี้มงนี่นี่อยู่ที่ท่านจะกับพวกเขาก็เสียสภาพแล้วว่าลดหลายเด้เนาะตัวแรงนี่โอ้ยบางคนไปรับลูกเงินเพิ่มเด้ก็เสียสภาพลดหลายแต่ละมื้อแต่ละวันเอาก็ค่อยไปค่อยมาสระยะห่างมันได้ถ้าฝนตกนี่รถเต็มแล้วหลายเส้นทางอยู่แล้วคนจังกับพวกเขาก็มาฟังข่าวดีสำหรับท่านใดที่ชอบดินนะปลูกเพิ่นปลูกซันหรือว่าสิเฮ็ดบ่อนพักผ่อนตากอากาศเนาะกินลมชมวิวบางคนมาธรรมชาติเด้อเนาะเอาทางเลือกที่1 นี้สะดวกสบายโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเพิ่นว่าทำเลดีว่าซั่นดีอยู่ใกล้โรงหมอเมลเด็กโรงหมอมีสภาพประมาณ10เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงหรือว่า 7-Eleven นั้นเดินทางนี่ไปใส่ก็สะดวกเพิ่นบอกขึ้นทางคงรางครบสุดเด้ทางคอนกรีตกว้าง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยังทางแล้วก็ห้องระบายน้ำอ้อมข้ามโครงการอีกให้ห่วงเรื่องน้ำท่วมเพิ่นบอกเนาะสำหรับราคาเริ่มต้นนี่เพียงแต่2ล้านไปกีบต่อเมตรจ่ายก่อนนี่30ส่วนห้อยจ่ายพรระยะ2ปีบ่มีดอกเบี้ยเด้อแล้วก็จ่ายสดลดอีกเพิ่นว่า10ส่วนห้อยพุ่นไดทางเลือกที่2บันทึกสายธรรมชาติบางท่านมักธรรมชาติเนาะโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองสถานีนครวิจันทร์สำหรับท่านใดอยากไปอยู่พื้นเขตนอกตากอากาศสดแดดอยากไปพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจทำกลางอากาศอากาศปลอดโปร่งนี่ใกล้ตลาดไปมาสะดวกเพิ่นว่าทั้งปูยางแต่ทั้งใหญ่จนฮอดโครงการดินจัดสรรมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของได้ง่ายๆใจเพียงแต่หาล้านกีบก็เข้าไปปุ๊กเงินได้ทันทีใจผ่อนเพียงแต่1ล้านปลายกีบต่อเดือนผ่อนยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยเอาทั้งโครงการและกระสานโอปตดินไฮลาล่าโดยบริษัทคาจะกีบเด้อแล้วก็บริษัทเพิ่มจะกีบเนาะเอาพิเศษ10ทานทำอิฐที่จองดินตอนนี้สหภาพของแคมไปเลยนี่จอน้ำบาดาลไฮลาล่าโอกาสดีๆแบบนี้นี่มีจำนวนจำกัดจะไปน้องเด้อโทรปรึกษาเพิ่นได้สอบถามได้เลยนี่0205858585833 0205858585833เนาะเอาอันนี้ก็เป็นซีดีๆทั้งมีรายการของพวกเขาทั้งเจ้าของโฆษณาสินค้าหรือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นแจ้งประกาศสัมพันธ์มาท่านใดที่อยากโฆษณาสินค้าก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อแจ้งหาพวกเขาได้ทางทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงสันลาวก็ได้หรือว่ามาโดยกงก็ได้ข้างสนามกีฬาเจ้าหนุ่มวงนี้ด้านหลังแหมลาพาซาเนาะมาลดอยากโฆษณาสินค้าหรือว่าอยากสัมปทานเวลาจะทำรายการนำเสนอบริษัทธุรกิจของท่านได้นี่นำครอบครัวพวกเขาวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวเอาจะพักพอนทุบอีกแล้วจึงกลับกับสู้ในระยะต่อไปเวลากับไว้ไหวปุบปับเบื่อเดียวเนาะเอาทั้งโครงการและกระสันโอปตดินไฮลาล่าโดยบริษัทคาจะกีบเด้อแล้วก็บริษัทเพิ่มจะกีบเนาะเอาพิเศษ10ทานทำอิฐที่จองดินตอนนี้สหภาพของ

0: ้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงโหนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: ทำดีนั้นไผบ่ย่องก็ตามสร้างทำสวนนั้นไผสิย่องก็อย่าทำอ้าวผ่านไปเสียงเพลงของบนข่าวสารฝากต้อนในบรรยากาศเฮาเนาะบรรยากาศค่อยคำลงแรงทั้งระบบ AM ได้ FM ได้ก็เห็นข่าวอีกเรื่องปรากฏการณ์ยอดทั่วเรื่องว่าปราบสแกมเมอร์บ่เนาะเรื่องซ่อโกงทรัพย์ทางออนไลน์โอ้ชมเชยเจ้าหน้าที่เฮาแต่ละเขตแต่ละจุดแต่ละแขวงมันก็ได้สุ่มใส่ในการเอาใจใส่ปราบปรามพวกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ล่าสุดดีเห็นอยู่ใส่ห้องแฮมเฟืองฟ้าบอกเขตพ้นสีนวลเพราะว่าเศร้าห้องแฮมเลยที่เป็นธุรกิจบังหน้าชุดท้ายทางในเป็นการพนันออนไลน์โอ้ยเบิ่งแบบทุกท่านอันนี้แหละส้มเสือเจ้าหน้าที่ของพวกเขาได้ลงติดตามกฎกาในเป็นการปราบปรามอย่างจริงจังโดยเฉพาะแล้วปัญหาเรื่องปรากฏการณ์ยอดท่อเรื่องนี้แหละเกมออนไลน์บอกการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้มันก็เกี่ยวพันเนาะเรื่องนี่แหละดึงทวงการพัฒนากับว่าแม่นผ่านมาเรื่องหั่นเกมออนไลน์มันก็สั่งปิดเบิดเด้เห็นบ่ผ่านมาไปเติมซื้อเติมหยังมันบ่เห็นเนาะปรากฏการณ์ยอดท่อทางเจ้าหน้าที่มันก็ป้าปามอย่างจริงจังเนาะเพราะว่าสาเหตุนี้มันก็เริ่มจากนี่แหละบางคนสาวหนุ่มมันบ่เต้าโฮมกันอยู่หั่นเกมค่ําคืนบ่หลับบ่นอนนี่ไปนั่งเล่นเกมนี่บัดเงินเบิดเบิ้นเสียแล้วบ่มีเงินเล่นต่อก็ซอกลักซอกปุ้นซอกจี้นี่มันเป็นปรากฏการณ์ยอดท่อทางเจ้าหน้าที่มันก็ได้คิดงวดในการป้าปามที่ได้ลดพรปัญหาได้แล้วแต่สาวหนุ่มหรือว่าทุกเพศไว้ที่ไปมั่วสุมเรื่องการพนันจนสิ่งที่บ่ดีคือเพิ่นบอกเลยมันบ่ได้ดีทุกท่านในการพนันเนี่ยเนาะมีแต่เสียกับเสียนี่อันนี้ก็ขอฝากไว้ได้เบิดตัวได้แท้ได้หลายคนนี่เบิดตัวได้แท้ดินดอนตอนยาก็ไปจำไปค่ายก็มีรถล้างก็ไปค่ายก็มีย้อนการพนันเข้าเส้นเลือดเส้นยางล่ะฉันก็ขอฝากไว้เนาะการพนันเป็นสิ่งที่บ่ดีบ่ได้เจริญมาซะบ่รวยย้อนมันดอกเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้มีรายการทางบัตรสกุลสุขคนรับฟังรายการอาทิตย์สะดวกในตอนนี้เวลานี่ก็ไว้ปุบปับบนเดียวกะชีบวานยาวได้พี่น้องได้หลายคนว่ากะเกียมที่เต็มใจเนาะมื้อฮือนี่กะชีได้ไปตักบาตรเด้วันบุญฮอเข้าประดับดินในเดือนกันยานี้อยู่ทางหลวงฮับบางนี่กะชีเป็นช่วงเฮือเลยพี่น้องเอ้ยเนาะกะชีมีการช่วงเฮือแล้วโอ้มวลเสื่อมแล้วทางหลวงฮับบางกับพวกเฮานะถือว่าเปิดหน้าน้ำกับว่าแม่นเนาะทางหลวงฮับบางแต่ละปีฮอเข้าประดับดินกะชีมีช่วงเฮือจากนั้นก็สิมันหลายแขวงแล้วจะกิจกรรมบุญสงเหือประจำปีแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละแขวงเพื่อบูชาแม่น้ำคงคาเด้เอาก็สิบ่วันยาวมวลเสียงเพิ่นตื้มอีกจังได๋จะกลับมาสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาราก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะออกทางระบบ AM และการแทนวรรณคดียำแรงนี่ 17:00 น 18:00 นวันจันทร์และมื้อวันศุกร์ทั้งขึ้นกลาง AM 567 kHz และก็ไปออกขึ้นทางระบบ FM 137 MHz เวลา 18:00 น 19:00 นวันจันทร์และมื้อวันพฤหัสแต่พี่น้องเด้อถ้าว่าบ่แม่นวงคำหลายนี่ก็สิมาจัดสดอยู่มอบเสียงเพลงออนไลน์หน้าใหม่เนาะผ่านมาก็คือได้เว้าแหละผู้ซกสมบารีก็ได้จัดรายการนี่มานี่โอ้ตอนเข้าการใหม่พุ่นแล้วขับมือจึงได้มือเด้เวลานั้นมันรายการอาทิตย์สดงนี่17โมงหา18โมงเด้จัดรายการอาทิตย์สดงม่วนซื่นฝากเสียงเพลงต่อเพลงใจก็ต้องขออภัยเด้อเป็นเวลามันก็จะแรงแล้วก็สิบ่มีเวลามาจัดสดแด่ถ้าว่า 9:00 น 12:00 นนี่ก็สิจัดให้เนาะออนไลน์นะไม้ฉายนะไม้เบิกบันบุญซื่นห่วมกันฝากเสียงเพลงให้แก่บริการของพวกเขาเบิร์ดทุกคนทุกคนนั่นแหละเอาเวลากันยับจมบอกเขามาอีกท่านหนึ่งขอบใจทุกท่านให้แก่ได้แต่มาฟังรายการอาทิตย์ละสะดงตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายรายการอย่าลืมท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์จัดรายการต่างๆบุมิโคโซกพวกเขาก็มีโคโซกให้เนาะมักเวลาใดจัดรายการยังสิก็แจ้งมาแล้วแล้วนี่นำเสนอสินค้าของท่านบริษัทธุรกิจทางห้างได้เนาะเวลาเบิดแล้วพี่น้องเอ๋ยปุ๊บปาเปิดเดียวเมื่อนี้ทั้งสมาราพี่มาวงพร้อมด้วยในสร้างกุ้มเสียงไว้แซ่ให้พรทุกท่านจงโชคดีเดินทางกลับบ้านกับสองปลอดภัยกินข้าวแซ่บพักผ่อนหลับสบายสบายเมื่อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: นี่เลขาธิการใหญ่โอ้ล้มกองประชุมสัมมนาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมค้นคว้าเผยแพร่วาระแห่งชาติและนำเสนอแผนปฏิบัติงานวาระแห่งชาติบ่โดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2017หา2030ศกเฮียน2026-2027อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่จะเอาใจใส่หน้าเวียกที่สำคัญการนำใส่เงินยวนข้ามประเทศยูจีนอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาเลเซียยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐราซาราวักสุดท้ายของรายการทานจะได้ฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าเสื้นเที่ยวบุญสวงเหือเดือน9อยู่นครหลวงพะบางประเพณีเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคและจัดกองประชุมสัมมนาในหัวข้อแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองและนครจัดขึ้นในวันที่8กันยายนนี้ที่สโมสรคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของสายวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีสหายนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคมีห้องคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขาห้องเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนนครหลวงแขวงประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงบรรดาหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหลวงแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการบรรดากรมสถาบันที่ขึ้นกับคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงให้เกียรติบรรยายในกองประชุมครั้งนี้โดยแมนสหายเหวียนบาเจียนผู้อำนวยการสถาบันการเมืองและบริหารรัฐของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมด้วยคณะกองประชุมที่มีความหมายสำคัญนี้ได้ต้อนรับสหายธงรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศให้เกียรติโอลมซึ่งมีเนื้อในสำคัญบางตอนว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะได้นำเอาบทเรียนจากเวียดนามมาจัดตั้งพันขยายให้แทบเหมาะกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงผ่านการรับฟังเกี่ยวกับการสัมมนาในครั้งนี้เห็นว่าเวียดนามมีกลไกที่ว่องไวกระทัดรัดสัดเจนสามารถคุ้มครองระบบแนวทางการพัฒนาประเทศชาติมีการบูรณะด้านการบริหารตัวจริงแต่บ่เปลี่ยนแปลงหลักการใหญ่ที่เห็นถึงความสำคัญของหลักการผักนำพาหลัดคุ้มครองบริหารและประชาชนเป็นเจ้าถือสำคัญการเอาประชาชนเป็นกกเอาการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างถึงกกถึงหากฉะนั้นพวกเขาต้องเด็ดเดียวในการปฏิบัติหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้ได้หลักการนี้เป็นหลักการของพรรคบ่งไว้ในกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคการสร้างตั้งตัดแสงขึ้นใหม่ก็เป็นการบูรณะแนวทางของการนำพาคุ้มครองของพรรคเมียนความเฮียข้องต้องการภาวะวิสัยซึ่งมีข้อกำหนดมีระเบียบและมีพละบทบาทแล้วเพียงแต่ต้องได้ตัดสินใจเฮ็ดให้เกิดสร้างให้ได้มาตรฐานหัดกลุ่มบริหารให้ได้โรงเรียนนักแน่นให้เป็นรูปธรรมบ่ควรง้อเงียงลังเลสร้างรากฐานให้เข้มแข็งขึ้นนักแน่นขึ้นช่วยท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลบล้างความทุกข์ยากให้หมดไปทีละก้าวในกองประชุมสายเหงียนบาเจียนได้ให้ฮู้เกี่ยวกับการกำเนิดการดำเนินงานในแต่ละระยะซึ่งมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติงานการควบตำแหน่งที่เป็นบทเรียนและประสบการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการควบตำแหน่งเลขาหรือห้องเลขาคณะผลงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานสภาประชาชนแขวงนครและห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนในตอนบ่ายของวันเดียวกันสายนางศรีใสลือเดชมุนสอนได้ผ่านทางบทรายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดฉบับเลขที่46ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคลงวันที่19มีนา2016ว่าด้วยแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงและข้อกำหนดฉบับเลขที่03ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคลงวันที่20เมษายน2016ว่าด้วยแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนครโดยข้อกำหนดทั้ง2ฉบับได้กำหนดระเบียบการที่ตั้งพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ให้มีความจ่าแจ้งชัดเจนเพื่อสร้างแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันประสานงานให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้
0: กองประชุมทาบทามคำหินใส่ห่างดำรัดว่าด้วยการคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์และสุกโยการจะตั้งปฏิบัติหัวข้อคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้นในวันที่8กันยานี้อยู่สโมสรมหาวิทยาลัยจำปาสักกองประชุมให้เกียรติเป็นประธานของทานทองสลิดมังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเข้าหัวมิทานสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงทานสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักทานนางพรสวรรค์เทพสุรินทร์ห้องผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานท้องสลิดมังโนเมฆได้กล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งทานได้เน้นหนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้จุดประสงค์ต้นต่อแม่นเพื่อทาบทามคำหินใส่ห่างดำรัดว่าด้วยการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในสาเหตุให้ห่างดำรัดดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสาธารณสุขพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นนักเต็มว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยต้องเคียงคู่ไปกับเวียกงานการศึกษาการค้นคว้าและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมนี้จำเป็นต้องส่งเสริมทุนวิจัยและสร้างเงื่อนไขให้นักวิทยาศาสตร์นักศึกษาและนักค้นคว้าได้พัฒนาผลงานใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิผลทั้งเป็นการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยืนยงเพื่อให้ก้าวทันกับความก้าวหน้าของโลกกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านห่างดำรัดด้วยการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบมี7หมวด30มาตราดำรัดฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองการติดตามกวดการและส่งเสริมการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนมีความเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศและสามารถเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลจากนั้นบรรดาทานผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและมีเนื้อในลึกซึ้งเพื่อปรับปรุงห่างดำรัดดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์แบบตอนท้ายของกองประชุมทานท้องสลิดมังโนเมฆได้มีคำเห็นโอล้มเพื่อเป็นเข็มทิศเนื้อทางในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านภายในมหาวิทยาลัยจำปาสักในต่อหน้าอีกด้วย
1: มาฮอดปัจจุบันการฝึกซ้อมศิลปะการแสดงหับไส้ให้แก่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14กันยายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จเกือบห้อยสนห้อยแล้วและได้แสดงผ่านเป็นครั้งสุดท้ายในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมสมของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีคณะกะเกียมระดับชาติเพื่อหับไส้กองประชุมคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและบรรดานักแสดงจำนวนหนึ่งท่านบ่งเงินซาผู้วงอดีตท้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้เว้าฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการฝึกซ้อมหับไส้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3อยู่ในรายการแสดงนี้ได้เน้นนักการนำเสนอประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้ถูกผลกระทบจากระเบิดลูกวานในป่างสงครามประชาชนลาวหลายคนได้กลายเป็นคนพิการแขนกุดขาขาดซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักหน่วง
2: ว่าอยู่ในการแสดงนี้พวกเราได้เน้นนะก็แสดงให้เห็นประเทศของพวกเราชาติของพวกเราเป็นประเทศนึงเป็นชาตินึงที่ได้รับผลหายของระเบิดบอมบีที่ได้ยังยายตั้งแต่สมัยสงครามแต่เหนือฮอดใต้เรามาถึงปัจจุบันนี้ประชาชนเฮาโดยเฉพาะแม่นผู้เล็กเด็กน้อยลูกหลานพวกเขาที่ให้เลี้ยงซาก็ยังมั่นไปประสบพบพอหรือว่าประชาชนเฮาก็ไปทำมาหากินก็ยังพบผลหานนั้นนะระเบิดบ่อนแตกดังกล่าวก็ได้รับผลหายหลายคนก็ล้มหายตายจากหลายคนก็เสียองค์ขาแขนกุดขาขาดอื่นๆในการแสดงครั้งนี้พวกเฮาก็เน้นใส่เฮ็ดใดโฆษณาให้เพื่อนให้มิตรที่มาจากหลายประเทศในทั่วโลกหันได้เห็นความอุดมมั่งมีของทิวทัศน์ธรรมชาติภูผาป่าดงแม่น้ำลำเซสัตว์สาวาสิ่งต่างๆของประเทศเฮาที่ยังถือว่าเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ หลวงหลายไปให้แก่การพัฒนาประเทศชาติพวกเขาอันนึงมาตื้มก็เป็นการเสนอถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือของชาติเฮา
1: สำหรับการแสดงในมื้อเปิดกล่องประชุมตอนเช้าวันที่14กันยามีรายการใหญ่และการเดียวแต่แบ่งออกเป็นหลายตอนซึ่งมีชื่อว่าพร้อมกันปกปักรักษาสันติภาพแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอันสวยงามและฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวส่วนการแสดงในงานกาล่าดินเนอร์มีทั้งหมด14รายการโดยนำไส้นักแสดงทั้งหมดเกือบ500คนที่มาจากกองศิลปากรกองทัพกองศิลปากรกระทรวงป้องกันความสงบกองศิลปะกรแห่งชาติวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติกองกรรยายศิลป์แห่งชาติและกองละครแห่งชาติ
0: วันที่8กันยานี้กรมพัฒนาชนบทและลดภาระความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมคนคว้าปรึกษาลือกองประชุมคนคว้าเผยแพร่วาระแห่งชาติและบทเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030อยู่ที่เมืองวังเวียงไขมจันทน์ให้เกียรติเป็นประธานของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมมีบรรดาหัวหน้าและห้องหัวหน้ากรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้แม้นเพื่อจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคบรรดาแผนนโยบายก็คือระดับคาดหมายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่วางออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคออกมติเลขที่62ลงวันที่9กรกฎาคมปี2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคต่อเวการสร้างหากฐานการเมืองติดพันกับเวการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเวการสามสร้างในระยะใหม่เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรการละเอียดอยู่ในกองประชุมประธานกองประชุมได้นำพาค้นคว้าและปรึกษาลือโดยเฉพาะเป็นความจำเป็นหีบด่วนในการสร้างวาระแห่งชาติเนื้อในของวาระแห่งชาติทัศนะที่นำจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติลักการคาดหมายสู่ศูนย์ทิศทางรวมบรรดาเวียกงานจุดสุ่มต่างๆแผนจะตั้งปฏิบัติเพื่อเห็นให้การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติก็คือแผนปฏิบัติงานแห่งชาติให้มีความเข้าใจเป็นเอกภาพไปล่วงเดียวกันในขอบเขตทั่วประเทศทั้งหับประกันให้มีผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายของวาระแห่งชาติอิงตามแผนการจะตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการนำใส่หลักสูตรใหม่ในศกเรียน 2026-2027 นี้อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะเอาใจใส่บรรดาหน้าเวียกที่สำคัญเป็นต้นจะได้เขียนปื้มแบบเรียนและปื้มคู่มือคู่สั้นป.1 ป.2 และป.3 ให้สำเร็จท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ห้องผมด้วยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ฮู้ว่าสำหรับขบวนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่นี้จะได้ทดลองนำใส่ปื้มแบบเรียนคู่มือคู่และสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งกวดผ่านและรับรองเนื้อในปื้มแบบเรียนปื้มคู่มือคู่พร้อมทั้งเสนอให้คันถึงอนุมัติรับรองในหลักสูตรแบบเรียนปื้มคู่มือคู่และสื่อต่างๆได้รับการพัฒนาใหม่จัดพิมพ์และแจกจ่ายอื่น
3: ๆจะได้ฝึกอบรมครูและครูประจำการในขั้นตอนขบวนการดังกล่าวนี้จะได้พัฒนาปื้มคู่มือครูฝึกอบรมครูฝึกและครูสอนนำเสนอปื้มที่ได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อนี้หลังจากนั้นจะได้ฝึกอบรมครูฝึกขั้นศูนย์กลางแล้วก็ได้ฝึกอบรมครูขั้นแข็งศูนย์ภาคเหนือศูนย์ภาคกลางภาคใต้ตามขบวนการดังกล่าวการคาดคะเนการนำเสนอปื้มแบบใหม่ทางอนุกรรมการหลักสูตรจะได้แบ่งออกเป็น4ระยะขั้นป.1 5ป.3 จะได้เริ่มใส่ปื้มหลักสูตรใหม่ในศกเรียน 2027-2028 ขั้นป.4 ป.5 และป.6 จะได้เริ่มใส่หลักสูตรใหม่ในศกเรียน 2028-2029 ขั้นม.1 ม.2 และม.3 จะได้เริ่มใส่หลักสูตรใหม่ในศกเรียน 2029-2030 และขั้นม.4 ม.5 ม.6 จะได้เริ่มใส่หลักสูตรใหม่ในศกเรียน 2030-31
0: ท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ไทยฮู้ตื่มว่าสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 บ่แม่นการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของปีเรียนเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกสูงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนพัฒนาครูเพื่อเป็นการสร้างอนาคตใหม่ให้แก่การศึกษาลาวร่วมกันก้าวเกียมครูห้องเรียนเพื่อร่วมกันนำใส่หลักสูตรใหม่ยกระดับการศึกษาลาวสู่ความทันสมัยและได้มาตรฐานสากลเทื่อละ9
4: ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ ห้องความกดดันอากาศต่ำได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะเวนตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้ที่มีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะเวนออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่เกือบทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า17หา30องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า19หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า22หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวางซาวหา31องศาสำหรับแขวงเส้นสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวาง19หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวาง19หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวาง14หา24องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามหนังสือพิมพ์ The Business Times ของสิงคโปร์รายงานว่ายังคู่กับวิสาหกิจจีนนับมื้อหลายขึ้นสืบต่อลงลึกจัดสรรธุรกิจของตนอยู่อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ธนาคาร Standard Chartered คาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องของตนจะเล็งคมไว้ในการเติบโตในอีก3ปีต่อหน้าการเติบโตดังกล่าวกลุ่มเอาธุรกิจทุกอย่างของธนาคารดังกล่าวซึ่งรวมถึงเงินตราต่างประเทศการระดมทุนการให้คำปรึกษาและคงเขตอื่นๆในบทรายงานดังกล่าวได้ซีออกว่าคงเขตหนึ่งที่นับมือได้รับความสนใจคือการนำใส่เงินหยวนแบบข้ามชาติอยู่จีนและอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องธนาคาร Standard Chartered ได้สังเกตเห็นว่าลูกค้ามีความสนใจนับมือหลายขึ้นต่อการนำใส่เงินหยวนการคุ้มครองสภาพคล่องของเงินหยวนและอื่นๆ
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่7กันยายนว่ามาเลเซียได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองเซเรียนลัสลาวักหลังจากที่ระดับมลพิษทางอากาศลดต่ำกว่าระดับอันตรายถึงยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่เตือนว่าสถานการณ์หมอกควันยังบ่ทันดีขึ้นและคุณภาพอากาศก็ยังคงบ่ดีต่อสุขภาพในหลายพื้นที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระบุในวันที่7กันยายนว่าพระมหากษัตริย์ซุลต่านฮิบราฮิมได้อนุมัติยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินตามคำแนะนำของท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลังจากที่องค์การที่เกี่ยวข้องรายงานว่าคุณภาพอากาศในเมืองเซเรียนดีขึ้นข้อมูลจากกรมสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียที่ให้เห็นว่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ในเมืองเซเรียนได้ลดลงมาเป็น202ในวันที่7กันยานี้จาก519ในวันที่4กันยามาเลเซียจัดประเภท API ที่สูงกว่า300เป็นอันตรายในขณะที่500ได้เหตุให้เกิดภาวะฉุกเฉินก่อนหน้านี้มาเลเซียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองเซเรียนในวันที่4กันยานี้หลังจากที่หมอกควันจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่กาลิมันตันของอินโดนีเซียถึงเกาะโบเนียวเหตุให้ระดับมลพิษทางอากาศในลัสลาวักบรรลุระดับอันตรายและเหตุให้ต้องปิดโรงเรียนในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เตือนว่าสถานการณ์หมอกควันยังบ่ทันกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเฉพาะในเมืองเซเรียนและซามารันซึ่งมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับบ่ดีต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงทั้งนี้รัฐบาลและอำนาจการปกครองลัสลาวักจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ จัดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำทางการอย่างเข้มงวดต่อไปซื้นทานฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าซื้นเที่ยวบุญสวงเฮือเดือน9อยู่นครหลวงพะบางประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ
5: ์พอถึงเดือน9หุ่นห่อเข้าประดับดินน้ำข้านไหลลินส่งกระแสฟองฝาดฟัง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพบุญห่อเข้าประดับดินเป็นประเพณีหนึ่งใน22ของลาวจัดขึ้นในมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวของทุกปีพุทธศาสนิกชนลาวจะเฮ็ดบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าเข้าประดับดินหมายถึงเข้าและอาหารหวานข้าวพร้อมมากภูยาสูบที่ห่อด้วยใบตองกล้วยเฮ็ดเป็นห่อน้อยๆเอาไปยายไว้ตามต้นไม้แขวนไว้ตามงาไม้ตามบริเวณใต้วัดหรือกำแพงวัดและวางไว้ตามพื้นดินพร้อมกันนั้นยังมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สมณีอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับด้วยการญาตินำอุทิศส่วนกุศลสำหรับการขั้นตอนการกระเกียมนั้นพอฮอดมื้อแฮม13ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะหางหากระเกียมอาหารหวานข้าวประกอบมีซีนปลาเผือกมันกล้วยอ้อยข้าวต้มขนมน้ำอ้อยน้ำตาลหมากไม้หมากพูและอื่นจากนั้นก็ห่อด้วยใบตองกล้วยหรือตองจิ๋งอาหารหวานห่อหนึ่งอาหารข้าวห่อหนึ่งและหมากพูห่อหนึ่งบางคนก็เห็ดใส่กระทงบางคนมันเห็ดใส่เจี๊ยแล้วแต่ความสะดวกหรือบางคนก็เอาอาหารหวานข้าวใส่ในห่อเดียวกันเลยก็มีสิ่งของเหล่านี้จะน้อยหรือหลายแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนพอฮอดตอนเช้ามืดของมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวประชาชนลาวสาวผุดจะนำเอาอาหารที่ห่อไว้ไปวางไว้ตามกำแพงวัดและอ้อมแอ้มบ่อนอยู่อาศัยเฉพาะนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกพอฮอดมื้อบุญห่อเข้าประดับดินภายหลังที่สำเร็จพิธีทางศาสนาอยู่ตามวัดวาอาหามในบ้านเฮือนของไผ่ลาวแล้วประชาชนบรรดาเผ่าได้มาเต้าโฮมกันอยู่แคมป์น้ำคานเขตทาปาเฝือนหาปากน้ำคานเพื่อจัดงานสวงเฮือประเพณีซึ่งเฮือสวงที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ่คือกับท้องถิ่นอื่นเพราะรูปทรงของเฮือส่วนใหญ่เป็นประเภทเฮือกุ๋นหรือเฮือไม้ลำเดียวเฮือที่ประกอบด้วยไม้หลายกีบตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ทั้งประดับประดาด้วยดอกดวงลายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลสร้างหลวงพะบางหัวและท้ายของเหือจะประดับด้วยหมากเบ่งที่แกะสลักอย่างงดงามส่วนการสวงเหือหัวหน้าสีพายจะต้องโยมหัวเหือกลายเป็นสีสันที่โดดเด่นและงดงามไปอีกรูปแบบหนึ่งในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวชมหลวงพะบางอย่างหลากหลายเป็นการเสริมขยายด้านวัฒนธรรมฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพะบางให้คงคุ้นค่าเป็นการสุกยู่เศรษฐกิจสร้างและหับให้ประชาชนภายในนครก็คือแขวงหลวงพะบางให้มีความเข้มแข็งมาฮอดมื้อนี้คณะผู้สอบได้กะเกี่ยมเวงานแต่ละด้านสำเร็จแล้วส่วนการกะเกี่ยมเหือสวงของแต่ละภาคส่วนแม่นถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดไว้เพื่อให้การแข่งขันรักษาได้ความเป็นเอกลักษณ์ของเหือสวงหลวงพะบางในโอกาสนี้สาวหลวงพะบางได้เว้าถึงเอกลักษณ์ของเหือสวงหลวงพะบางว่า
6: อันรักษาที่ว่าบ่ได้ปวดได้แป้งบ่ได้เสียบได้ต่อที่ว่าพอคิดว่าหยังแต่เหือบานปะข้ามแล้วก็เหืออภัยก็เหือประเทศชื่อว่ายังเป็นเหือเก่าเหือเดิมชื่อว่ายังแต่3ลำอันนี้นี่เป็นเหือที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพะบางแท้ๆฉะนั้นจิตใจของอีพอแล้วเลี้ยงการเอาเหือสวงนําเข้าแข่งขันในปีนี้นี่แม่นเพื่อเป็นฮิตของเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพะบางเทิงว่าจิตแพ้ไปชนะแม่ยังมันบ่มีปัญหาอันสําคัญเพียงแต่ว่าอยากให้เป็นฮิตเป็นของรักษาเอกลักษณ์ของหลวงพะบางไว้ให้มันให้ยาวนานให้ลูกหลานพวกเฮาได้สืบทอดได้เบิ่งคันถ้าว่าทุกคนฮักเอาจะเซอชงเสื้อเหือกูนไปซอกเหือกูนนี่มาเป็นเอกลักษณ์แท้ๆแล้วพอในสายน้ําคานของหลวงพะบางพวกเฮาในการแข่งขันนี้จิตใจอยากให้มีแต่เหือกูน
7: ดีใจเพราะว่าค่อยกับผู้นึงแหละเป็นคนผลักดันเพื่อว่าให้มันแยกซ้ายเพื่อไปพินีไปพินีแท้ๆกีฬาในเป็นฮักซ่าประเพณีของโรงบางแท้ๆเพราะอยู่ในโลกนี้บ่มีแต่โรงบางเท่านั้นที่เป็นเหือแง้มแล้วก็ยมหัวไปประสุมทุกครั้งไอ้กับพญาผลักดันว่าพ่อได้บ่มาปีนี้เพิ่นเลยประสุมกันว่าแยกก็ได้ก็ได้แยกซะเพื่อมันฮักซ่าฮิตของนี้ไว้บานแต่ละบานจะให้มีเหือปีหน้าก็ให้ผลักดันไล่ไฟให้บานได้ให้มันมีลำนึงคือยุคผ่านมาพญามีฮอด30ลำ40ลำเป็นเหือประเพณีมัดเพื่ออนุรักษ์ หักซ่าไว้เพื่อลูกเพื่อล้านต่อไปมันยุคนี้ยุคหน้ามันเป็นยุคต่อไป
8: ร่วงพะบางเขาเป็นเมืองมรดกโลกเหือก็ต้องให้มันเป็นเหือประเพณีที่ว่าสืบทอดมาหลายเซนคนแล้วเพิ่นมาแบ่งไส้ที่ก็ดีแล้วใช่ป่ะเหือสูดกับเหือเสียบยักเข้าไปไส้นึงเฉพาะเหือประเพณีนี่น่ะเอาไปไส้นึงปีนี้มีชํานี้ปีหน้าผู้ใดก็ยักซื้อมาลิ้นมาเฮ็ดให้เหือประเพณีนี้ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าผู้ใดสิเล่นเหือมาน่ะขอให้เอาเหือประเพณีมาซะอย่าสิไปเอาเหือสูดเหือเสียบน่ะอ้ายก็ดีใจโอ้ที่ว่าเพิ่นมาแบ่งไส้เนี่ยผ่านมานั้นเฮาเว้าแล้วมันก็บ่เกิดพ้นแต่ว่าปีนี้มันเกิดพ้นขึ้นมาแล้วเฮาอยากหักซ่าเฮ็ดของประเพณีเฮาจึงมาฟื้นกันขึ้นมาเอาเหือประเพณีมาแข่งแต่ว่าปีนี้มันบ่ได้เต็มร้อยปีหน้ามันฮักสิเต็มร้อยเรื่องศาสนานี่บ่ต้องเว้ามาเทื่อ
1: ท่านเสวยศีลวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่างานบุญฮอเข้าประดับดินและบุญทรงเฮือเดือน9ที่นครหลวงพะบางเป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพะบางนอนอยู่ใน22ของลาวและสืบทอดกันมาหลายเซนคนเป็นบุญประเภทนี้ที่ติดพันกับความเสื่อถือของชาวพุทธเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโอกาสนี้เรียกร้องให้ชาวหลวงพะบางทุกท่านน่ะพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกที่จะเข้ามาเที่ยวหลวงพะบางและเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศมาสมบุญสงเฮือที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกหับห้องว่าจะได้รับความประทับใจได้สัมผัสกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่บูรณาการ
9: ในนามคณะรับผิดชอบจัดงานบุญจึงขอเป็นเกียรติเหลือเชิญบรรดาท่านนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าทางภายในและต่างประเทศทุกชั้นคนในสังคมเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานบุญฮอเข้าประดับดินช่วงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569พ.ศ. 2026ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกณโอกาสปางบุญใหญ่ที่มีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าขอเฮียงฮ้องมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานทหารตำรวจหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการบรรดาบริษัทห้างร้านและหัวหน่วยบริการต่างๆจงพร้อมกันร่วมจิตร่วมใจเป็นเจ้าภาพเจ้าการที่ดีรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วสังคมเป็นเจ้าการทางด้านการบริการการรักษาความสะอาด
1: ท่านผู้ฟังเถียงแพงงานบุญเดือน9ฮอเข้าประดับดินและบุญทรงเฮืออยู่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพะบางในแต่ละปีคณะนำแต่ละขั้นและประชาชนบรรดาเผ่าชาวหลวงพะบางได้สืบทอดประเพณีอันดั้งเดิมนี้ให้มีความยืนยงทางได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาในระยะใหม่เฉพาะรูปแบบการทรงเรือได้รักษาไว้โดยให้มีผู้โยมหัวเรือและทางท้ายเรือถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวหลวงพะบางได้ปฏิบัติกันมาแต่ดึกดำบรรพ์จนมาฮอดปัจจุบันเพื่อให้งานบุญมีความคึกคืนมวลซื่นรักษาได้ฮีดของประเพณีดั้งเดิมของชาวหลวงพะบางเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงเป็นเจ้าการประกอบส่วนเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเฮ็ดให้การจัดงานบุญมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนชาวหลวงพะบางทุกคนต้องเป็นเจ้าการต้อนรับแขกทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและไม้ตีจิตมิตรภาพรักษาความสะอาดแน่ใจดึงดูดเอานักท่องเที่ยวให้นับมือนับหลายขึ้นเชิญชวนแขกทั้งภายในและต่างประเทศมาเที่ยวชมและร่วมมวลซื่นทุกกิจกรรมในงานบุญเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมอันดีงามของชาวหลวงพะบางเมืองมรดกโลก
0: ที่ท่านฟังจบลงไปแล้วนั่นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าเชิญเที่ยวบุญทรงเฮือเดือน9อยู่นครหลวงพะบางประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์เขียนโดยอภุเดชบุพภาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

ำสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

กบืนเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ทางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป้าหมายรายการนี้ก็เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการผันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยได้เอาใจใส่ส่งเสริมพอมีประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเพราะหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานและครอบครัวตัวแบบในการสร้างเศรษฐกิจขนาดน้อยขนาดกลางถึงใดก็ตามท่านผู้ฟังถ้าพวกเฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามถ้ามีความรุ่งมั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสมัครใจรักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกแก่น้อยเวียกแก่ใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามสิ่งสำคัญระยะนี้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาก็จงเอาใจใส่บีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะว่าระยะผ่านมาหลายเขตหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาแม่นประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักหน่วงท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเขาก็จงช่วยกันจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิและเครื่องใส่สวยที่จำเป็นก็จงเอาใจใส่และพร้อมกันเฝ้าระวังติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีถนนหนทางพื้นฐานโครงล่างต่างๆก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังเพื่อให้การแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นเฮาเป็นคนลาวก็จงช่วยกันบีบแบ่งนำใจเพื่อบรรเทาความทุกข์ให้แก่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเพราะว่าความทุกข์ยากนี้ก็มีหลายสาเหตุท่านผู้ฟังปัญหาภัยน้ำท่วมก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันเฝ้าระวังป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังและเตรียมความพร้อมภายหลังน้ำบกแห้งแล้วพยาธิติดตามมาก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังอาการตีนเปื่อยพยาธิถกท้องพยาธิตาแดงและพยาธิอื่นๆที่มากับภัยน้ำท่วมจังสีพวกเขาก็จงเอาใจใส่ป้องกันไว้อ้าวรายการพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เบิกบันมนเซินกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่และท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาเพราะว่าเป็นวันพุธเดย์กลางอาทิตย์ท่านผู้ฟังหลายท่านกำลังคุ้นเคียวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติให้รอดนาทีและสำเร็จผลไปด้วยดีโดยเฉพาะก็เป็นนักเรียนนักศึกษาของพวกเขาเป็นต้นก็เป็นนักเรียนสายสามัญก็ได้เริ่มเข้าสู่ศุกร์เรียนใหม่2026-2027แล้วฉะนั้นเพื่อให้ได้ให้การศึกษาคุณความเรียนของศุกร์เรียนนี้ประสบผลสำเร็จพวกเขาก็จงพร้อมกันตั้งใจเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็ฝากอนาคตฝากความหวังไว้กับคนหนุ่มน้อยที่จะพัฒนาต่อไปถ้าบ้านเมืองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็ย้อนลูกหลานพวกเขานั่นแหละเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยกันพัฒนาต่อไปและสิ่งสำคัญพวกเขาก็จงเอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนซึ่งกองประสุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสมัยแห่งชาติสุดที่10ได้พร้อมกันรับฟังแล้วฉะนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนำโดยโนลีแก้วคุณบริษัท
3: มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2026ผ่านมาท่านผู้ฟังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติก็คือของสภาแห่งชาติลาวเฮาอันสาเหตุก็ย้อนว่าได้รับพ้องเอาหลายปัญหาที่พัวพันถึงสถากรรมและอนาคตของชาติดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าสภาแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการตัดสินปัญหาของชาติทั้งเป็นองค์การนิติบัญญัติและเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในกับมือเส้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่ารัฐบาลจะเฮ็ดหยังลงไปบ่ว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่ที่พัวพันถึงการบริหารปกครองบ้านเมืองการกำหนดซีสตากรรมของประเทศชาตินับทั้งพัวพันถึงนโยบายยุทโธบายโครงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ต้องได้ผ่านสภาแห่งชาติเป็นผู้รับรองเอกสารรัฐบาลจึงสามารถนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างใดก็ดีสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้ หนึ่งในหลายปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญของชาตินั่นก็คือได้รับพ้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ทั้งนี้ก็เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการสร้างงบประมาณเฉพาะดึงดูดการลงทุนในโครงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมอยู่เขตห่างไกลซอกลีกพัฒนาพื้นฐานโครงรางและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังได้รับพ้องเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ยังได้ชื่นชมต่อรัฐบาลที่สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับหาส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีสภาพเงินเฟ้อก็มีท่าเอียงลดลงและการเก็บรายรับก็บรรลุตามแผนแต่แนวใดก็ตามก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าวาระแห่งชาติต้องยืนอยู่ในสภาวะเร่งด่วนบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวตัวอย่างโครงการสร้างถนนหนทางโครงการ3ปีให้สำเร็จผัดแก้ยาวไปฮอด5ปีก็ยังบ่สำเร็จไปเคียงคู่กันนั้นต้องหีบฮ้อนป่าปามสิ่งหย่อท่อที่ยังหักเลิกมาหลายปีให้เสียบขาดสิ้นเซิงเซนการสอลาดบังหลวงยาเสพติดแก้งพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดนวงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเรียนของสปจีนแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีประสบผลสำเร็จสอเกาหลีฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเพียง60ปีได้ก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของอาเซียเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนสปป.ลาวของพวกเขานั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปียังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนานี่คือคำโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันทบทวนท่านผู้ฟังที่เข้าโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในที่สำคัญที่เพิ่นได้ยกขึ้นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้น
2: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนูรีได้นำเสนอวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

งินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูสวยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

0: อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นหลายก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อเป็นการผันขยายทิศทางการสืบต่อในการสร้างเศรษฐกิจตลาดตามที่สังคมนิยมพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองที่กำหนดออกในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่05ลงวันที่5กันยา2023พรรคเฮาจึงได้วางแนวทางการพัฒนาที่ยืนอยู่บนพื้นฐานการขุดค้นนำใส่กระโอกาสและกำลังแห่งสังรวมเพื่อสร้างบาดเกาบุกทะลุในการพัฒนารับประกันให้การเติบโตของเศรษฐกิจด้วยจังหวะที่มั่นเที่ยงและต่อเนื่องสร้างให้มีฐานการผลิตและการบริการที่หนักแน่นเข้มแข็งรับประกันการพัฒนาแบบยืนยงและเป็นเจ้าตนเองผ่านพฤติกรรมตัวจริงในการก่อสร้างพัฒนาและยกระดับพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติไปตามที่ดังกล่าวนี้เห็นว่าความเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับเงื่อนไขจุดพิเศษความสามารถและท่าแห่งบ่มซ่อนที่มีอยู่ของประเทศเฮาแม่นบ่ทันอยู่ในท่วงท่าที่ตั้งหน้าและหนักแน่นเทื่อยังพึ่งพาเอื้ออิงใส่การกู้ยืมการช่วยเหลือล่าอาศัยการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งออกวัตถุดิบเป็นต้นต่อขาดการปรุงแต่งและบ่ถูกทิศยืนยงประเทศเฮายังประเสริฐหน้ากับการขาดดุลในหลายด้านเช่นว่าการค่าพลังงานงบประมาณเงินตาและแรงงานฉะนั้นบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริงแบบนี้พวกเฮามีความจำเป็นเพื่อยืนยันความถูกต้องของแนวทางแผนนโยบายที่ได้วางออกพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้กวดกาตีราคาและปรับปรุงบางนโยบายยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการพัฒนาเศรษฐกิจตามที่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานรับประกันแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินทางในระยะสั้นระยะยาวนั่นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจตลาดตามที่สังคมนิยมอยู่ประเทศเฮาให้นับมือนับเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นฉะนั้นความจำเป็นในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.ทางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ใดที่ www.lnr.org.lar และเพจ Application Radio Garden ได้เพราะว่ารายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมานำเสนอมาสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อว่าถึงวันเวลานี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้รอดหน้าที่ถ้าว่าท่านมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากมาโฆษณาสินค้าธุรกิจต่างๆของท่านก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหมายเลขโทรศัพท์555-22697-5665-9923ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเขายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: 9เดือนกันยาปี2016ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาดหับ45เชิญได้รับเกียรติข่าวห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้

0: มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคู่ของการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ๊กสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงของหน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเหมือนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเติมทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่าย Unitel ท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ5,000กีบต่อเดือน หรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เมืองจันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทางสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสำนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์ในตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าทีกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดและเสร็จยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่
0: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ไปที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตรง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มประกบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขหลังบาลหมุนหน่วยตุ้มตะหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเส้นแห่งในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำครับทางด้านนอกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะพกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงหอยในบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลยหนึ่งในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบ้านที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลม

หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มตั้งหมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหัวพัฒนาเน้นเพื่อระดมเพชรจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนและผ่อนคลายอารมณ์โดยการเซ็นซอกเซ็นรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็ประจำการการพัฒนาต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจะตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาเป็นล้มสูตรอยู่บ่เดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในครอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่3หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหอยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามภาพสดและฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมูลอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดในจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหับเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุทางในบานตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บันห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานตั้งหกหน่วยบานก็ที่นำไปวางไว้อีบนหอหักตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่149ออกขั้นวันที่9เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข133816 133816เลข5ตัวได้แก่หมายเลข33816 33816เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3816 3816เลข3ตัวได้แก่หมายเลข816 816เลข2ตัวได้แก่หมายเลข16 16และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหัก45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาดหัก45เงินนำใส่เงินบาทมุก45หน่วยบาทเดี๋ยวจะแสดงออก5หน่วยบาทนับเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหัก45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42สลากพัฒนาหาดหัก45ชื่อ1เกมสำหรับผู้ชนะผู้รางวัลได้หารางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38สลากพัฒนาหาดหัก45รางวัลที่1มีผ่านรางวัลสูงสุด1ตู้กี่ผ่านมีรางวัลสะสมมีจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข9หมายเลข9สลากพัฒนาหาดหัก45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข3หมายเลข3สลากพัฒนาหาดหัก45รางวัลที่3มีรางวัลละ210,507กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดหัก45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรทานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่149ออกข้างวันที่9เดือนกันยาปี2026หลังวันเลข6โตได้แก่หมายเลข133816 133816เลข5โตได้แก่หมายเลข33816 33816เลข4โตได้แก่หมายเลข3816 3816เลข3โตได้แก่หมายเลข816816เลข2ตัวได้แก่หมายเลข16 16เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข42หมายเลข38หมายเลข9หมายเลข3หมายเลข36ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอด ขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไป

0: สำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาหรือประวัติหน่อยหนึ่งของอุลาราชจักรนักประพันธ์เพลงนักเขียนละครบทกาพย์กลอนอดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดังคนหนึ่งที่มีคนฟังหลายและกำลังจะลืมไป
1: อุลาราชจักรเป็นนักประพันธ์เพลงชื่อดังของลาวคนหนึ่งที่มีผลงานเพลงดังในวงการเพลงลาวอุลาคนได้ฮู้จักลาวจากการประพันธ์เพลงลูกทงซึ่งมีหลายเพลงและยังเป็นที่นิยมจากมวลชนเพลงที่ทานจะได้ฟังต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆเพลงของอุลาราชจักรที่แต่งและมอบให้เวียงมอนสอนทองคำเป็นคนขับห้อง

0: ท่านที่เคารพอุลาราชจักรเริ่มเข้าเฮ็ดเวียกในปี1986ย้อนมีพรสวรรค์การประดิษฐ์แต่งกาพย์กรกวีและเรื่องสรรเราจึงได้มีโอกาสก้าวสู่ถนนของนักประพันธ์เขาเป็นคนที่มักสังสรรค์ตลกเฮฮามักคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงทั่วๆไปแต่ว่าบางเวลาเขาพัดเป็นคนที่เงียบขึมแต่ว่าใจดีมีพรสวรรค์ในการประพันธ์เพลงและสร้างนักฮ้องหลายคนให้โด่งดังอยู่ในสังคมบ้านเฮานี่มาแล้วเขาเขียนละครวิทยุที่บ่เก่งปานใดแต่ว่ามีน้ำใจอดทนความเสียสละและเขานี่มักเอาใจคนอื่นหลายเขามีความสามารถในการแสดงละครมีความสามารถในการควบคุมการผลิตละครวิทยุแต่งและฮ้องเพลงบทละครวิทยุบทมิตรที่ได้แสดงออกอากาศผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ F ระบบ AM สมัยนั้นมีแต่ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่น 6,130 กิโลเฮิรตซ์มีชื่อเรื่องว่ามนหักหวังน้ำใจซึ่งได้กระจายออกอากาศเมื่อวันที่17กรกฎปี1988หมายความว่าเขาได้มาเฮ็ดเวียก2ปีจึงมีผลงานออกสู่รายการวิทยุกระจายสู่พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาได้ฟังคนส่วนหลายเมื่อสาวปีก่อนนี่จะฮู้ดีว่าอุ่นลาราชจักรนั้นเป็นโคศกนักจัดรายการวิทยุที่ชื่อดังหรือว่าโด่งดังคนหนึ่งในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: อุลาราชจักรถูกมอบหมายให้จัดรายการวิทยุอยู่หลายรายการเสื่องเล่าก็บ่มีการโต้แย้งใดๆเมื่อถูกมอบหมายเวียกใดให้แม่งตั้งใจเฮ็ดเวียกนั้นหมดจิตหมดใจจะเป็นรายการตอนเช้าเซนเสียงเพลงกลางทุ่งนาส่งเสริมศิลปินหรือจะเป็นตอนแรกเซนรายการวรรณคดียามแรงหรือตอนกลางคืนรายการส่งเสริมศิลปินทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:30 นาทีทุกมื้อระหว่างปี1997หา2005รายการที่อุลาราชจักรได้ถูกมอบหมายให้จัดดนที่สุดก็คือรายการส่งเสริมศิลปินซึ่งรายการนี้ได้ออกอากาศทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และคลื่นสั่น SW 6130กิโลเฮิรตซ์ระยะนั้นออกอากาศทุกมื้อเวลา 10:00 หา 11:00 ซึ่งรายการนี้เราได้จัดสับเปลี่ยนกันกับวิไลพรวงศ์พจันทร์และเป็นรายการที่ได้เฮ็ดให้นักจัดรายการทั้ง2คนนี้ก้าวสู่เส้นทางของการเป็นนักประพันธ์เพลงและนักฮ้องเพลงในเวลาต่อมา

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงอุลลาราชจักรได้เริ่มหันไปเดินเส้นทางของวงการเพลงภายหลังที่ผู้เกี่ยวเฮ็ดเวียกบ่ถึง10ปีหมายถึงว่าเฮ็ดเวียกอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นนักจัดรายการจากนั้นเขาก็หันมาเอาดีในการประพันธ์เพลงให้นักร้องการประพันธ์เพลงให้นักร้องแต่ก่อนนี่มันจะประพันธ์เพลงทีละเพลงทีละเพลงแล้วก็ไปแอมกับหมู่เพื่อเฮ็ดเป็นอัลบั้มออกมาไปแอมกับคนอื่นว่าซั่นทั่วไปจากนั้นมาเขาก็มาประพันธ์เพลงแล้วก็เฮ็ดเป็นชุดซึ่งแต่ก่อนนี่ชุดนึงจะมี10เพลงหรือ12เพลงเพื่อผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งนักร้องที่อุลลาราชจักรมักประพันธ์เพลงให้ต้นกระเมนวันใสสมสุขเวียงมอนสอนทองคำหรือว่าเวียงมอนสอนดำเนินเทวันเทพเทวาซึ่งคนฮู้จักเทวันเทพเทวาก็ยอมรับว่าโด่งดังทุกมือมื้อนี้ก็เป็นย้อนเพลงของอุลลาราชจักรแต่งให้เช่นดอกหญ้าในห้องงานสาวนาแท้สิได้อยู่แล้วเสียงจากดีเซและอื่นๆนอกนั้นก็ยังมีนักร้องหญิงจำนวนหนึ่งที่ได้นำเอาผลงานเพลงของอุลลาราชจักรไปห้องแล้วก็เป็นที่ฮู้จักเป็นที่ยอมรับของคนอยู่ในสังคม
1: เพลงที่เฮ็ดให้คนฮู้จักอุลลาราชจักรหลายขึ้นในวงการเพลงนั่นแม่นเพลงมูทนาหักแต่เพลงมูทนาหักบ่ได้เป็นเพลงคำอิฐที่อุลลาราชจักรแต่งเพราะก่อนนี้ก็เคยแต่งเพลงให้นักร้องหลายคนร้องมาแล้วแต่บ่ได้รับการตอบรับจากขอคนฟังเพลงเท่าที่ควรแต่เพลงโมทนาหักได้รับความนิยมทันทีหลังจากออกห้องอัดเสียงซึ่งวันไซสมสุขเป็นนักร้องคนทําอิฐที่ได้ร้องเพลงนี้แล้วนําไปจําหน่ายสมัยนั้นยังใส่เทปกระแซดอยู่และหลังจากนั้นมาหลายปีอุลลาได้นําเอาเพลงนี้มาอัดเสียงตื่มอีกเธอใหม่โดยมอบให้บุญยู่ลูกแม่ของเป็นผู้ขับห้องส่วนว่าเพลงนี้มันมีประวัติก่อนเกิดขึ้นมาได้จังใดมีเหตุผลเบื้องหน้าเบื้องหลังแนวใดใดนั้นมีเวลาจะมาเว้าสู่ฟัง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดตอนนี้ถึงมันจะผ่านมาเกือบ30ปีแล้วก็ตามสำหรับเพลงโมทนาหักนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีคนฟังอย่างหลวงหลายแล้วก็เพลงโมทนาหักนี้บ่เพียงแต่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่อุลาราชจักรเท่านั้นมันยังได้สร้างโอกาสที่ดีให้กับอุลาเติมอีกในการต่อยอดเพลงชุดใหม่เพราะว่าอุลานั้นเป็นคนที่มีทรัพย์น้อยบ่มีเงินอยู่ถาวรเป็นของตนเองในระยะนั้นและเป็นคนที่เปรี้ยวพลอยมาหลายปีแต่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างสูงสมควรดังนั้นจึงมีคนคอยช่วยเหลือในการผลิตเพลงชุดแล้วชุดเราและหลายชุดต่อเนื่องกันในระยะเวลาที่บ่ดลเท่าใดในนี้มีเพลงชุดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้เขาก็คือนักฮ้องที่บ่เคยมีคนฮู้จักมาก่อนแต่นำเอาเพลงของเขาไปฮ้องและสร้างความประหลาดใจเฮ็ดให้คนอยู่ในสังคมนี้ฮู้จักเขาฮู้จักเพลงของเขาและฮู้จักนักฮ้องคนนี้ในเพลงสุดกฐินหัวใจซึ่งขับฮ้องโดยเวียงมนสอนดำเนินหรือเวียงมนสอนทองคำซึ่งเป็นคนขับห้องทำอิฐของเพลงกฐินหัวใจซึ่งเพลงชุดนี้รวมแล้วอยู่ในชุดนั้นก็มีประมาณ10เพลงแต่เพลงที่คนมักฟังหลายที่สุดก็คือกฐินหัวใจมนฮักเมืองเก่าดอกฟ้าโพไทยเป็นต้น

เพลงกฐินหัวใจนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังของอุ่นหลาราชจักรซึ่งเขาได้แต่งและก็บอกคาดว่ามันจะดังป่านนี้สำหรับอุ่นหลาราชจักรนี้เนื่องจากว่าเป็นคนที่มาแต่งเพลงในระยะเวลาที่บ่ดนปานใดก็จะมีเพลงอยู่ประมาณห้อยๆกว่าเพลงซึ่งเป็นเพลงที่หลายคนอยู่ในวงการเพลงและนักฟังเพลงฮู้จักเขาในนามอุ่นหลาราชจักรโดยบ่มีผู้ใดที่จะมากีดขวางเส้นทางเดินของเขาบ่ให้คนฮู้จักได้อุ่นหลาราชจักรนี้ได้ถูกรับเชิญให้ไปเยี่ยมยามโครงการการผลิตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆทั้งของรัฐและของบริษัทอยู่ในหลายแขวงเพื่อหวังให้อุ่นหลาราชจักรนี้แต่งเพลงเกี่ยวกับองค์กรของตนเองเกี่ยวกับเรื่องงานของตนเองเพื่อกระจายเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆและให้สังคมได้รับรู้สำหรับเพลงกฐินหัวใจขอเว้ากับคืนมาตื่นอีกก็มีนักร้องหลายคนที่นำเอาไปร้องคือกันในนั้นก็มีนักร้องที่นอนอยู่ในระดับศิลปินดีเด่นเช่นว่าคำพันธ์พลทองสีแล้วก็มีอีกหลายๆคนตื่มอีกที่เอาเพลงกฐินหัวใจนี่ไปห้องเพราะว่าเพลงกฐิน

เมื่ออุณลานี่ต้องได้ไปทำสมาธิได้บวชอยู่วัดระยะหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตคิดว่ามีเวลาหากท่านยังสนใจอุณลาราชจักรแล้วทักมาผู้ขาจะมาเล่าสู่ฟัง

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอบความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาประชากรขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจีนพบปะหารือเวียกงานป้องกันความสงบอุดมใส่ได้รับเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาถูกผู้ได้รับผลกระทบเวียดนามเมียนมาเปิดกว้างขอบเขตการมือด้านวิสาหกิจและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสั้นทานฟังรายละเอียด
1: วันที่7กันยานี้ท่านทองสฤทธิ์วังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะได้ลงเขินไปเยี่ยมยามติดตามและสุขยู่การเฮียนการสอนเนื่องในโอกาสเปิดสุขเฮียนใหม่2026-2027พร้อมทางมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนปฐมสมบูรณ์สะพายเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักโดยให้เกียรติต้อนรับของท่านสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาคณะบริหารงานผักแขวงท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำผักแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านภูวงศ์อภัยกรรมการผักแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านนิวรณ์วงศักดาผมในการโรงเรียนปฐมสมบูรณ์สะพายได้รายงานสภาพจุดพิเศษและการเคลื่อนไหวเวียกงานของโรงเรียนให้ฮู้ว่าโรงเรียนปฐมสมบูรณ์สะพายสร้าง

0: งขึ้นแต่ปีน้ำก็ห้อยสงตั้งอยู่บ้านสะพายเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักมีขอบเขตรับนักเรียนจาก3คุ้มบ้านคือคุ้มสะพายทางคุ้มบ้านเหนือคุ้มบ้านโพนไซปัจจุบันมีอาคาร4หลังศูนย์ทรัพยากร1หลังในนั้นนำใส่เข้าในการเรียนการสอน2หลังคืออาคารอนุบาล1หลังและอาคารประถม1หลังเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด7ห้องชั้นอนุบาล2ห้องและชั้นประถมป.1 5ป.5ทั้งหมด5ห้องในศูนย์เรียนนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล36คนนักเรียนชั้นประถม133คนและครูอาจารย์ทั้งหมด8ท่านหญิง6ท่านก่อนการเปิดศูนย์เรียนใหม่โรงเรียนได้ประสานสมทบกับอำนาจการปกครองบ้านสะพานกลางและผู้ปกครองนักเรียนอนามัยปรับปรุงเดินอาคารเรียนและห้องน้ำให้มีความสะอาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนในระหว่างวันที่24หาวันที่31สิงหาผ่านมาเพื่อรับประกันให้เด็กน้อยในเขตบริการ3บ้านได้เข้าเรียนห้อยสนห้อยสำหรับศูนย์เรียนใหม่นี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพการสิสอนโดยนำใช้วิธีการสอนแบบใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตัวจริงสร้างโรงเรียนให้เป็นแบบโรงเรียนสีเขียวสะอาดและสู่สนลดพรอัตราการปะละการเรียนเพื่อสร้างโรงเรียนประถมสมบูรณ์สภายให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาในอนาคตโอกาสนี้ทานทองสลิดมังโนเมกได้ให้เกียรติอุรมตกคณภักคณนำแขวงเมืองผู้บริหารโรงเรียนตลอดถึงพนักงานครูอาจารย์ว่าการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการติดตามและสุขยู่การเปิดศูนย์เรียนใหม่อยู่3แขวงคือจำปาสักสวรรณเขตและแขวงคำมวนเพื่อผ่านขยายและจัดตั้งปฏิบัติตามทิศที่นำก็คือศาลของท่านนายกรัฐมนตรีที่ส่งถึงผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมพร้อมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความชมเชยต่อโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่มีการวางรากฐานการศึกษาอนุบาลห่วมนำโดยเฉพาะแม่นผลงานอันโดดเด่นบ่มีนักเรียนประละการเรียนในศูนย์เรียนนี้ซึ่งถือเป็นบาดก้าวทำอิฐที่สำคัญที่ควรขยายผลให้กว้างขวางทั่วแขวงนอกจากนี้ยังได้ชมเชยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและวินัยความสะอาดเซนการฝึกให้เด็กน้อยปดเกิบก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแบบที่ดีสำหรับแผนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีแผนปรับปรุงหลักสูตรสั้นประถมให้ได้แล้วในต้นปี2017เพื่อแก้ไขปัญหาเข่งห้อนเป็นต้นเด็กน้อยอ่านบ่ออกคิดไรบ่ได้และบ่กล้าแสดงออกหรือนำเสนอปัญหาหลังจากนั้นจะได้จัดฝึกอบรมให้ครูอาจารย์เริ่มจากสั้นป.1 5ป.3และขยายใส่ป.4 5ป.5ส่วนการแก้ไขโรงเรียนบ่ได้มาตรฐานนั้นปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงเรียนประถมบ่ได้มาตรฐานจำนวน 1,059 แห่งในนี้แขวงจำปาสักมี50กว่าแห่งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแม้นจะสุ่มใส่4แรงทุนคืองบประมาณหลักงบประมาณท้องถิ่นการระดมทุนจากสังคมภาคส่วนเอกชนและทุนกู้ยืมช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อลบล้างปัญหาดังกล่าวฉะนั้นเพื่อให้ในเวียกงานพัฒนาการศึกษาได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมีคุณภาพและเรียกร้องให้คณะผักคณะนำแขวงจำปาสักสืบต่อเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุ่มใส่ลบล้างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานให้หมดไปและพัฒนาโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาเพื่อเป็นบ่อนถอดถอนบทเรียนของโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศในตอนท้ายท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เกียรติมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้โรงเรียนเพื่อรับใช้เข้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนในศูนย์เรียนใหม่2026-2027เติมอีก
1: วันที่6กันยานี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้พบปะกับท่านหวางเสี่ยวหงคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคที่ปรึกษาแห่งรัฐรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการร่วมมือในระยะผ่านมาและวางทิศทางแผนการร่วมมือปฏิบัติกฎหมายและรักษาความสงบอยู่แต่ละประเทศโดยเฉพาะการร่วมมือยกระดับขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบ การสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมส่อโกงทางสังคมการหัวมือจับผู้ถือหาที่เอาตัวลบหนีการค้ายาเสพติดและอื่นนอกจากนี้2รัฐมนตรีได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจระหว่าง2กระทรวงว่าด้วยการแก้ไขอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟลาวจีนและบริเวณแนวทางรถไฟและโอกาสนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีได้แสดงความขอบใจต่อจีนที่ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือในระยะยาวยินดีร่วมกับจีนลงลึกการร่วมมือด้านความปลอดภัยของการบังคับใช้กฎหมายและสุขยู่การพัวพันสองประเทศพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่หยุดยั้งต่อมาในวันที่7กันยานี้ท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้พบปะกับท่านเซินอี้ซินรัฐมนตรีกระทรวงรักษาความมั่นคงแห่งชาติจีนโดยได้ปรึกษาลือแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการที่พัวพันถึงความบ่สงบทางด้านการเมืองบนพื้นฐานความเป็นเนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันและกำหนดทิศทางการร่วมกันในต่อหน้านอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมยามศูนย์ปฏิบัติงานกฎหมายที่ทันสมัยครบวงจรของเมืองหายเตี้ยนนครหลวงปักกิ่งและศูนย์นิติวิทยาทันสมัยของกระทรวงป้องกันความสงบจีนโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผักคณะบรรซาสของศูนย์ดังกล่าวพร้อมกันนั้นก็ได้รับฟังการรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติวิงานของแต่ละภาคส่วนโดยการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการเก็บกู้และพิสูจน์หลักฐานการเอาคำให้การการคุ้มครองผู้ถือหาการดำเนินคดีแบบครบสุดอยู่ในศูนย์ปฏิบัติกฎหมายดังกล่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดประเทศแตกที่ตกค้างอยู่แล้วมั่นใจว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3หรือ CCM ระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยานี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับลาวเพื่อหันความสนใจและความมั่นสัญญาของสากลกลายเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนและสุมสนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ได้แตกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมืองบดินมณียวงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ได้แตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าถึงว่ากองประชุมสากลครั้งนี้บ่แม่นการปฏิบัติงานเก็บกู้ระเบิดโดยกงแต่ได้สร้างเวทีระดับสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกที่ยังสืบต่อเป็นภัยข่มขู่สร้างผลกระทบด้านมนุษยธรรมและอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
2: สปป.ลาวเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติมี18เป้าหมายเป้าหมายที่18เป็นเป้าหมายเพื่อแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกระเบิดตกค้างเรียกว่า UXO เป็นมีความหมายนึงที่สำคัญสำหรับสปป.ลาวนะคือว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็เป็นเพื่อสืบต่อญาติแยงการสนับสนุนทางด้านทุนฮ้อนทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้และขั้นถ่าเฮาปฏิบัติได้ดีในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเฮาก็จะได้ครับเพิ่มทวีตื่มการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและพวกเฮาก็สามารถปฏิบัติได้เป้าหมายที่18ของสหประชาชาติที่วางออกคือ SDG ที่18นี้คนจริงอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นการเฮ็ดให้ชาวโลกทําฮู้ตื่นว่าพวกเฮามีเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาของเฮานี่ก็เป็นการแก้ไขปลอดภัยจากระเบิดที่บ่ทันแตกเมื่อตกค้างสมัยสงคราม
0: ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสดีในการระดมทุนและเทคนิควิชาการเสริมสร้างการร่วมมือและส่งเสริมการกำหนดบุรีมสิทธิ์ในการเก็บกู้ระเบิดบ่ได้แตกให้มีประสิทธิผลอยู่เขตที่ชุมชนต้องการที่ดินที่ปลอดภัยเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพและการพัฒนาเคียงคู่กับเวียกงานช่วยเหลือผู้เขาให
1: ้ท่านพลเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่6กันยายนที่นครหลวงฮานอยในการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการท่านมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและท่านเหยียนวันทังรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมเวทีปราศัยวิสาหกิจเมียนมาเวียดนามโอกาสนี้ท่านมินอองไลได้กล่าวเน้นหนักว่า เมียนมาสุ่มเสยและเฮียกร้องให้มีการร่วมมือของเวียดนามในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลความปลอดภัยทางไซเบอร์การหันเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารพร้อมกันนั้นเมียนมาได้เชื้อเชิญบรรดานักลงทุนเวียดนามเข้าร่วมในการผลิตบรรดาเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่เขตเทคโนโลยีสูงในวิธีป่าไซทานเงียนวันทั้งกล่าวว่าเวียดนามและเมียนมาต้องเพิ่มทวีลักษณะการเสื่อมโตเพิ่มเติมให้แก่กันระหว่างสองพื้นฐานเศรษฐกิจเสริมขยายบรรดากลไกการร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลพร้อมกันร่วมมือเพื่อนำสองพื้นฐานเศรษฐกิจให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นและประชาชนของสองประเทศได้สมใจบรรดามากผลการร่วมมือและการพัฒนาโอกาสนี้ประชาคมวิสาหกิจสองประเทศได้ลงนามแลกเปลี่ยนบทบันทึกการร่วมมือหลายฉบับในคงเขตต่างๆอีกด้วย
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่6กันยายนนี้ท่านดูดีปรูวากันดีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าย้อนได้รับผลกระทบจากการระเบิดของภูไฟกูนังอานักกรากาตัวสนามบิน8แห่งของอินโดนีเซียได้ปิดบริการชั่วคราวซึ่งเฮ็ดให้467เที่ยวบินได้รับผลกระทบและนั่นรวมทั้ง58เที่ยวบินสากลและ409เที่ยวบินภายในประเทศท่านดูดีปรูวากันดีกล่าวถึงว่าการปิดสนามบินแม้นเพื่อป้องกันบ่ให้ขี่เฒ่าผู้ไฟส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินถ้าหากขี่เฒ่าผู้ไฟสืบต่อแพร่กระจายจะบ่สามารถฟื้นฟูการดำเนินงานของสนามบินได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทการบินแจ้งสภาพการยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางการบินของเที่ยวบินต่อผู้โดยสารอย่างทันการพร้อมทั้งรับประกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้โดยสารเช่นการถอนปี้เป็นต้นหากมีความจำเป็นบางเที่ยวบินสามารถโอนไปสนามบินอื่นได้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบกันอีกแล้วเนาะกับรายการนี้ได้สอนวิสัญญาลาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังมีบทกลอนบทเรื่องสั้นสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังพร้อมเสียงเพลงห้องท่านที่อยากจะรับฟังบทเรื่องสั้นก็แม่นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็แม่นบทกราบก่อนนำเสนอเป็นความสุขบุญซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการหรือว่าท่านที่นอนอยู่ยังบ่ทันหลับแต่ว่าบางท่านเพิ่นก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนแม่บ้านแม่เฮือนต่ำหูกไปเด้แล้วก็ฟังรายการไปพร้อมขออยู่เคียงข้างท่านเด้อขอให้เรียกงานอันใดก็ให้ประสบผลสำเร็จเนาะเอาก่อนที่จะรับฟังเสียงเพลงขอนำพาท่านมารับฟังบทกลอนผลงานการเขียนของโอทองคำอินซูเนาะขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลอนของเพิ่นนั้นมีชื่อว่าบ่าวนาคอยหักสาวเอ๋ยอาสีบอายเพียงแต่สาวนาพ่อแม่พาหากินก้นดินฟันไม้เน่าในดินแดนดาวกลางดอนนอนป่าหาผู้มาคู่ข้างทางอ้ายแม่นบ่มีในหัวใจหน่วยนี้มีแต่ความเหงานั่งเจ้าถึงเถียงนาอยู่คงคอยสู้หากินปูป่ากุ้งหอยหนูเต่นโตพอเธอกินอิ่มท้องนอนซุ่มตูบเฟืองฟังเสียงตู่เขียดห้องในทุ่งแทนเพลงเสียงบรรเลงกลางนานี่นันเนืองกองไผในก่อลมตองฟังเสียงคือคุยน้ำหมอกหยุยหนังย้อยเย็นจ้อยน่วงหนาวเอาแสงดาวอยู่ฟ้าต่างโตแสงสีลมผัดตีแปรเถียงหั่งเฟืองเฟื่อนฟงความมืดลงคุมพื้นกลางคืนนอนเปียวเหลี่ยวไปใสบ่พอพอให้สื่นสวงจังหวะงูงวกง่วงงุมกอดหมอนดำซ้ำว่าคือมาเย็นคาบไข่หมอนเปื้อนจนฮอดเดือนสามค่อยยังคอยคือเก่าไผสิเอาหักแท้มาให้หีบมาเด็ดหอน

ไปเนาะรับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากอู่ทองคำอินซูเพิ่นให้ชื่อว่าบ่าวนาคอยหักอ้าวอาศิบอายกับเพียงแต่สาวนานี่แหละว่าซั่นพ่อแม่พาหากินก้นดินฟันไม้อยู่ทางดอนแดนป่าพี่แลหาผู้มาผู้ข้างทางอ้ายแม่นบ่มีเด้อว่าซั่นหัวใจยังว่างมีแต่ความง่อยเหงาว่าซั่นนั่งอยู่ถึงเถียงนาก็โอ้ยสิมีไผเนาะสงสารมาเป็นครูเอาคันผู้ใดสงสารก็หีบมาเด้อว่าซะเนาะเอาอันนี้ก็คือว่ารับฟังก่อนแล้วก็วาดภาพไปก็เป็นชีวิตที่อยู่บ้านนาบ้านป่าขาดอนแต่ก็มีความสุขได้เนาะนอนฟังเสียงเขียดห้องบรรเลงคือจังเสียงเพลงนี่มีความสุขดีอยู่บ้านป่าขาดอนก็ได้เนาะธรรมชาติธรรมชาติสร้างอีหลีปอดสารพิษว่าซั่นซะอาหารกับปอดสารพิษแบบธรรมชาติเนาะอากาศก็สุดแสนที่ปลอดโปร่งจิตใจก็แม่นดีอีกนําเนาะฝากเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ําคืนนี้และบทกลอนต่อไปเป็นผลงานการเขียนของสอเมืองซำขอฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ําคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าเปลี่ยนไป

ไอปีผัดภาคบ้านโยนจากเฮือนซานไปเนาในเมืองหลวงหุงเฮืองวิไลเก้าโอกาสดีคืนโค้งมาเฮือนยามแม่มายามเฮือนบ่อนบ้านเมืองเข้าถิ่นหลังเหี่ยมนั้นพ่อเมื่อจอดย่างง่ายถึงถิ่นเคยเนายามเหลียวเห็นแปลกใจเหลือล้นทั้งขุมเพพังห้ายหนองตมเป็นบวกใบไม้ฝุ่นอบตุ้มป่านแต้มเปลี่ยนสีน่ะนอต้นลานเคยผักฮอนยามเมื่อตอนสวยใบพวงทั้งใหญ่สูงบ่เห็นฮอดเงาทั้งสุ่มต้นหมากมีแคมทางเป็นเป่าผู้สูงดุดโกนลมจนเตี้ยเป่าแป่นแล้วนอแม่เหล่าว้าบ้านเฮาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเปไปมีการพัฒนาบ่คือข่าวกีต้นไม้เขามาซื้อราคาแพงมากซุ่มต้นมีเหี่ยมนั้นแม่ขายเกี้ยงบ่เหลือลูกเอ๋ยเห็นบ่ผู้ผีขวงก่อนกี้เขาจกลงมามีเงินคำกลัวซื่นนายหั่นมันบ่คือข่าวกี้หลายวันหลุดบ่ผ่านบัดนี้เว้นคืนหูหนวกยอนเสียงหลุดด้ามส่วนสนแม่

เอาผ่านไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนอยากโซเมืองซ้ำเพิ่นให้ซื้อว่าเปลี่ยนไปบ้านเมืองเฮานี่โอ้ยเปลี่ยนไปมีการพัฒนาเพิ่นว่าถนนหนทางแต่ก่อนก็มีต้นไม้ใบหญ้าเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดถนนหนทางก็สุดทีกว้างไปมาสะดวกสบายว่าซะเนาะก็แน่นอนแหละอยู่บนใดมีการพัฒนาเพื่อให้เฮาไปฮอดไปถึงบ่ว่าจะอยู่ทางบ้านป่าคาดอนหรือว่าอยู่ทางชนบทเนาะชนบทเพิ่นก็พัฒนาให้ไปฮอดไปถึงทางตัวเมืองเนาะได้ไปมาสะดวกการทำมาค้าขายก็เป็นสะดวกสบายเนาะเอามาฟังบทก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของคำพรสุขวงศ์ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทกลอนที่ชื่อว่าเมืองปากสันเมืองปากสันสื่อสันมีป่าทามนาหอยปูกบเอื้องอย่างป่ากลางกายทางภายเห็นขายเลียนลายหลายหน่อไม้หวานบ้านหน่อสารไปฮอดบ้านคนสาปากสาสาลีหวานปลูกแต่งยามแรงปากปึกใต้นาแสงขันแข็งสุลประทานหล่อเลี้ยงมีน้ำดังทามไปกับกมพระใหญ่กลางภัยวัดด่านสูงพ่อแม่พาลีสร้างสาวเมืองอ้างเป็นมูลใจอุ่นมาฮอดแล้วเสิร์นไหวก่อนไปลงเขตใต้ไปเที่ยวภัยเขียวหนองสามานญาณวิวงามพิวไปสมธรรมอัศจรรย์ลือลันแก็บอังธรรมเต็มล้นดังขนสมป่าแล้วมานั่งสมเวิร์นของสันไหลพบกันบิดวันสองสีน้ำเหมือนเพ่งเข่าเป่งจุจอดจำไหลเข้าหวมเผาสองฟ้าคางขอบย่างแคมทางมีโคมเยืองหุ่งตาไฟฟ้าเมืองเดินหน้าเจริญไปไวๆยับหมอไก่

เมืองปากสันเป็นบทเขียนของอาจารย์คำพรสุขวงศ์เนาะเพิ่นว่าไปทางเมืองปากสันนี่ก็เป็นธรรมชาติก็โอ้ยบ่ว่าจะเป็นปูเป็นหอยเป็นปูปลานานาสนิดซั่นๆเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างทางเขตเมืองปากสันและพร้อมกันนั้นก็น้ำสองสีเพิ่นว่าได้ไปชมไปเห็นแล้วก็สุดแสนที่งามหลายก็เลยบรรยายมาเป็นบทกลอนให้ทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงนี้มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเพื่อนว่าได้ไปพบไปเห็นแล้วก็มีความติดอกติดใจการพัฒนายับหม้อใกล้หลุดพ้นยากจนแล้วเพื่อนว่าเนาะเอาฮับฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้จากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามฝากให้เพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและโชคดีเด้อว่าซั่นเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่จงประสบผลสำเร็จสำหรับบทก่อนของเพื่อนนั้นมีเสวาฮู้เห็นธรรม

ตื่นขึ้นมาอุลาบานจิตจมแจบอารมณ์แบบสงบพบความสุขสบายธาตุสบายขันสิ้นความทุกข์หาความสุขในเด่นใดใสเปียบปานอันความสุขอยู่ที่ใดบ่ไกลดอกหากฮู้โซกฮู้หาด้วยจิตบานเปิดดวงจิตบิดทุกสิ่งจนสำนานมองให้ผ่านรูปนามตามความจริงการฮู้ธรรมกับเห็นธรรมต่างกันมากตัดกกหากของบัญหาที่แอบอิงด้วยการสู้การเห็นสัพพสิ่งนั่นความจริงการเห็นธรรมอันอุดมอันการฮู้ธรรมะนั่นเป็นจังซี่ฮู้คดีทางโลกธรรมอย่างเหมาะสมศึกษาข้อพุทธบทด้วยทองจมนำมาสมเปรียบเทียบกันจัดสรรดีฮู้ธรรมแจ้งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาน้อมนำมาสร้างชีวิตตามนาทีอันเห็นธรรมจิตสงบญาณสานมีเป็นวิถีเดินเข้าสู่แดนนิพพานตื่นขึ้นมาตื่นออกจากมวลกิเลสจะฮู้เหตุของบัญหาจิตประสานแม่นหลับอยู่ตื่นอยู่ยอมเบิกบานนี่ละทานการฮู้เห็นที่เป็นจริง

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนประกอบจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นให้เสื่อว่าฮู้เห็นธรรมบ่ว่าจะนอนจะตื่นก็ต้องฮู้แจ้งฮู้แจ้งแห่งปัญหาเพิ่นว่าเป็นต้นก็แม่นปัญหาทางชีวิตนี่แหละเฮาต้องฮู้ต้องทำให้จิตใจมีความสงบเพิ่นว่ามีความสงบบ่ว่าจะตื่นหรือจะนอนต้องฮู้เห็นเหตุหรือว่าปัญหาเราต้องสร้างคิดสร้างแก้เนาะการดำรงชีวิตต้องให้พอเหมาะพอดีเนาะบ่ต้องคิดให้ใส่ผู้อื่นต้องคิดดีทำดีเนาะจิตใจมันก็มีความสงบบ่อิสาพยาบาทผู้ใดเนาะเอาหาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของสายเซลำเผามอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีและคติคำคมเนาะบทก่อนมีชื่อว่า

ผาพันสอไม้ประดับกิ่งสาขามันนั้นเด็ดมาวางในผาพานเฮียกว่าดวงมาลาแยมเม่งเมื่อรวมกันห้อยหลายสีแตกต่างเป็นพวงพันมอบให้สับมาไหลไหวต่อพุทโธเม่งเมื่อเอาดอกไม้บุพผาซาดพันประดับด้วยหูทรงสวยงามใส่แยงสามตั้งเขียนอะไรนำด้วยพื้นสีดำบอกเกตพวงมาลัยถี่เอินอะไรไหวผู้ที่ตายพวงดอกไม้ที่เรียกว่าพวงมาลัยบุพผาพันแนวใดหากหยกยอเวรให้ไผได้ไปใจสะอื้นยินดีดวงสมซอบน้ำตาล้นอาบแก้มสื่นซอยซอบหักกันแม่นบ่หลายมากลงเพียงดอกดวงเดียวกุหลาบสีแดงสดโซนิยมย่อยองหากว่าวันที่ควรให้วาเลนไทน์ย่อยืนสาวใดได้หับใจจนสะอื้นยืนบ่มั่นลอยขาผู้แล้วหลายดอกโฮมห่วมเข้าเรียนแนบเป็นพวงประดับดีสวยงามยืนยอเวรให้ยามสำคัญเหมาะเรื่องวันสำคัญต่างๆค้นหับสมสื่นยองมาลานั่นแนบใจอันว้าดวงดอกไม้บุพพาซาดนานาพันเอามาโฮมเรียนกันใส่ขันยอตั้งทูบเทียนเรียนลายล้อมเป็นมากเบ่งต้นน้อยใหญ่ถวายบูชาพุทธหูเจ้าได้บุญล้นมากหลายดอกไม้เดียวกันนั่นประดับวาดแววศิลป์ยกยืนยอดยังถวายตามเหตุการณ์จ่าแจงได้บุญคุณประสงค์แม่งตามจริงใจเจตมอบให้คนเข้าหลบหักแท้กันนั่นสัวซีบวายเมื่อเอาดวงดอกไม้ประดับวาดแววศิลป์เหตุเป็นพวงมาลายกยอนำน้อมบ่มีไผประสงค์แม่งมาลาซอใหญ่ไผได้หับพวงดอกไม้สิ้นนี้เหมือนกับแกงแซงให้ตายสนานี่แล้วทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดจากการสมมุติมนุษย์เฮาเป็นคนทำให้เป็นไปตามนั้นความสำคัญหลายน้อยสังคมเป็นผู้สอบควรศึกษาอย่างฮู้เห็นแจ้งที่จริงท่านเอ๋ย

เอาผ่านท่านผู้ฟังไปสำหรับบทกลมาลามาลัยเป็นผลงานการเขียนของสายศิลำเภาเอาได้ขัดมาจากปื้มโฮมกวีและคติคำคมนำมาเป็นความสุขมื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการพร้อมเสียงเพลงที่ผ่านไปหวังว่าคงจะกล่อมอารมณ์ให้แก่ผู้ที่นอนแล้วแต่บ่ทันหลับได้เป็นอย่างดีเนาะถ้าว่ามีการผิดพลาดประการใดหรือว่ามิตรรายการบ่ถูกใจก็สามารถแนะนำ

0: ปลาปลาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

เพื่อนที่มิคาบอแม่นเพื่อนที่ร่ำรวยแต่แม่นเพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการราตรีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz หรือจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันหับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกแล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกของมิตรรายการแต่ละท่านเนาะสะดวกหับฟังทรงทางใดเลือกหับฟังได้และกระทากว่าหับฟังไปแล้วสัญญาณแจ้งดีหรือบอมีรายการหับฟังอยู่แขวงใดพื้นที่ใดเนาะรายงานผลการหับฟังมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านสำหรับทางรายการราตรีเสียงเพลงมื้อนี้ก็มีหลายข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอหนึ่งในนั้นเราจะนำเสนอเรื่องของเครื่องดื่มที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีท่านผู้ฟังเนาะจะเป็นเครื่องดื่มประเภทใดแดจะให้ทานนั้นหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนหับฟังส่งเสียงเพลงมวลจากทางรายการก่อน

0: ห้วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเราสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

มอบส่งเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลๆหวังว่าจะถูกใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะถูกใจหรือว่าบ่ถูกใจมีรายการอยากฟังเสียงเพลงได้ตื่มนะคะบ่ฟังในวันเวลาทางรัฐอากาศมีรายการโทรมาได้เนาะฝากเสียงเพลงเสียงล้ํามาได้020-598-683-4พอเสียว่าบางท่านอาจจะหับฟังที่แตกต่างกันไปเนาะมีรายการบางท่านอาจจะหับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์อยากจะฝากเสียงเพลงไปให้หมู่เพื่อนที่หับฟังทางต่างแขวงหรือบางท่านฟังทางต่างแขวงบ่ภาคใต้บ่ภาคเหนือส่งเสียงเพลงเสียงล้ำมาให้หมู่เพื่อนที่หับฟังอยู่นครหลวงเมืองจันทน์ก็ได้เช่นเดียวกันเด้อระยะที่ผ่านมาเนาะค่ะผู้ฟังคือที่ปุ่นน้องได้แจ้งไว้แล้วว่าจะให้ทานได้หับฟัง4เครื่องดื่มที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นซึ่งการไหลเวียนของเลือดบ่ดีเกิดจากเมื่อเฮามีอายุหลายขึ้นมีความเครียดสูงและการรับประทานอาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลหลายเกินไปจนเฮ็ดให้หลอดเลือดอักเสบไขมันอุดตันเส้นเลือดจนหลอดเลือดแคบลงและส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดบ่ดีซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายในเบื้องต้นบ่ว่าจะเฮ็ดให้มึนมือมึนตีนเมื่อยง่ายวิ่นหัวแล้วก็ผิวแห้งแล้วก็บวมน้ำเป็นต้นหากบ่ได้รับการเบิ่งแยงรักษาก็อาจจะให้เกิดพยาธิอื่นตามมาซึ่งเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพิ่นแนะนำให้ดื่มเครื่องดื่ม4ชนิดนี้ซึ่งที่1ได้แก่สาเขียวซึ่งในสาเขียวมีสารคาเทซินที่พบหลายในสาเขียวจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไทรกลีไซด์ไขมันชนิดหนึ่งในร่างกายช่วยป้องกันพยาธิหลอดเลือดหัวใจควรดื่มทุกครั้งหลังจากอาหารหรือตอนที่หิวน้ำ2. ซาข่าวบาเล่ซาข่าวบาเล่หรือซามูกิสะเป็นซาที่ได้มาจากการเอาข่าวบาเล่ไปคั่วและบดแล้วนำมาใส่น้ำร้อนหรือน้ำเย็นเป็นซาที่บ่มีคาเฟอีนและมีกลิ่นหอมซาข่าวบาเล่มีสารออคิวไพลาซินเป็นสารที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี 3. วายแดงวายแดงเต็มไปด้วยโพลิฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยป้องกันบ่ให้หลอดเลือดอักเสบนอกจากนี้แอลกอฮอล์ในวายแดงจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะเลือดแข็งตัวและจะให้เลือดไหลเวียนได้ดีแน่แต่ก็ตามวายก็เป็นเครื่องดื่มที่มีสารมึนเมาจึงบ่ควรดื่มเกินมื้อละ 1-2 จอก 4. เครื่องดื่มโกโก้ในโกโก้ประกอบด้วยสารโพลิฟีนอลช่วยป้องกันบ่ให้คอเลสเตอรอลจับตัวกับหลอดเลือดเฮ็ดให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นและช่วยป้องกันพยาธิหัวใจอันนี้เป็น4เครื่องดื่มที่จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการไหลเวียนของเลือดบ่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมการกินการดื่มเนาะซึ่งบุญน้องหวังว่า4เครื่องดื่มนี้จะเป็นอีกสาระดีๆเนาะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสลัดสวยชาติพัฒนา
2: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ทางกำลังให้เกียรติที่ตามหาฟังรายการละตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 น 1:00 นเราหันผู้ฟังอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการข้อมูลข่าวสารต่างๆเสียงเพลงเสียงลำเฮาสลับสับเปลี่ยนแต่ละอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หาฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะที่ผ่านมาเนาะก็ให้ทานได้รับฟังไปเรื่องของซีเครื่องดื่มที่จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเนาะบ่ว่าจะเป็นซาเขียวแดซาขาวบาเล่หรือว่าวายแดงพร้อมเดียวกันนะกับเป็นเครื่องดื่มโกโก้เนาะท่านผู้ฟังเนาะใครที่ว่ามักดื่มเรื่องของซาเขียวอยู่แล้วหรือว่าซาขาวบาเล่นี่ก็เป็นการดีท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเฮาดีขึ้นเนาะส่วนเรื่องของวายแดงนี่เพิ่นว่าดื่มได้เด้อแต่ก็บ่ให้เกินมื้อละ1ถึง2จอกเพราะว่าในวายแดงมันจะมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนาะบ่ดื่มจนเกินไปอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกความรู้นึงให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เชื่อว่าแต่ละคนนี่ก็รักษาสุขภาพทางกายนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสุขภาพทางกายนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเนาะบอกว่าท่านจะไปเฮ็ดสิ่งอื่นได้บางคนนี่มีความฝันหลายๆอย่างอยากเฮ็ดสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าบางครั้งนี่เฮ็ดหลายเกินไปจนลืมคำนึงถึงสุขภาพทางกายของเขาอันนี้ก็เป็นอาจจะส่งผลในระยะยาวได้เนาะฉะนั้นเขาต้องมีความสมดุลในการเฮ็ดแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบอกว่าจะการเฮ็ดเวียกบอกการเฮ็ดกิจกรรมการแบ่งเวลาพักผ่อนการดูแลสุขภาพทางกายเนาะเขาต้องได้แบ่งเวลาให้มีความสมดุลเพื่อที่เขาจะได้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงอันนี้ก็ฝากประธานไว้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ว่าให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู่
0: หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออขอสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้น่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

มวลๆอีก2เสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสลับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแต่เสียงเพลงเสียงล้ำเป็นแต่ละระยะไปบางท่านว่าคำคืนแบบนี้เนาะได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆเสียงเพลงที่ว่าถูกใจก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายเมื่อยไปในตัวบางท่านอาจจะเหตุเวียกอิดเมื่อยมาตั้งแต่เช้าฮอดค่ำแล้วเนาะมีเวลาพักผ่อนได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆหรือเป็นการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการดีในการใช้ชีวิตของเฮานะคะผู้ฟังเนาะหรือบางคนอาจจะกำลังเดินทางอยู่ในเมืองนี้อาจจะไปเวียกไปงานหรือบางท่านอาจจะมีการไปลิ่นไปเที่ยวกับม้าบ่เนาะเมืองนี้คำพื้นแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังเด้อท่านใดที่ไปพบปะสังสรรค์หมู่เพื่อนมีการดื่มก็หลีกเลี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะท่านผู้ฟังเพราะว่าอันตรายเนาะพฤติกรรมหลังการดื่มตัวผู้ดื่มนี่อาจจะบ่ฮู้หรอกท่านผู้ฟังแต่อาจส่วนหลายอาจจะฮู้เวลาที่ว่าตื่นขึ้นมาโอ้คือว่ากลับในแนวใดแบบนั้นแบบนี้บ่อยากให้เฮามากินแหนงสุดที่หลังเนาะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ขอให้มีสติคันว่าเมื่อใดเฮาสิดื่มเป็นไปได้นี่ให้ผู้ที่บ่ดื่มไปนำขับรถแทนหรือว่าอาจจะใช้บริการของรถรับส่งเนาะรถแท็กซี่บ่ปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆเด้อท่านผู้ฟังเนาะปลอดภัยไว้แต่เบื้องต้นจะเป็นการดีที่สุดท่านผู้ฟังอันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวลผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาเวลาก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอบใจมีรายการทุกท่านที่หับฟังรายการแต่ต้นขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆบุญน้องขอนำออกเสียงเพลงเสียงลำเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการเช่นเดียวกันสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องมี9ข้อคิดในการใช้ชีวิตมาฝากวัฒนธรรมเนาะซึ่งข้อที่1ได้แก่อย่าเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นและอย่าตัดสินชีวิตคนอื่นเช่นกัน2การมีเงินสำคัญเท่ากับสุขภาพมีเงินเพื่อความปลอดภัยในชีวิต3ให้อภัยการให้อภัยและการปล่อยวางคือการก้าวไปทางหน้าเพื่อความสุข4เวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น5อย่าไปสนกับความคิดของคนอื่น6อยู่กับปัจจุบันบ่กังวลกับอนาคตและบ่ยึดติดกับอดีต7อย่าเสียเวลาถูกยิ้มหลายๆหัวดัง8บ่มีไผดูแลความสุขของเฮาได้ยกเว้นตัวเฮาเอง9หยุดคิดหลายคำตอบจะมาเมื่อบ่คาดหวังเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็แม่น9กฎเกณฑ์ของชีวิตเนาะเรือเป็น9ข้อคิดในการใช้ชีวิตบุญน้องหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เช่นเคยท่านผู้ฟังท้ายรายการเนาะเฮาปิดท้ายกันเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าเว้าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ฮู้อยู่
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกําจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: ปลาปลาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันพฤหัสแฮม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงเก้าวันที่10กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงยามบ่าย15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอคันว่าเอาสโนติดสร้างซาสั่งมาได้พิว่าตามตาคิ้วคือสโนสินักกลัวหันแล้วคันแม่นตาบ่คิ้วสิบ่เบื้องไฟสโนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับมาลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำทุกๆเช้าแต่เวลา 5:00 น. 5:00 น. ซึ่งบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันนั้นก็นำเอาเพลงขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายบรรยากาศความเคร่งตึงในมันสมองของท่านเองผู้ที่ตื่นดึกลุกเศร้าได้เปิดฟังและก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองฟังเพลงไปนำฟังรายการไปพร้อมฟังข่าวไปแด่เฮ็ดเวียกไปแด่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพร้อมเอาใจใส่ในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งแหนใส่นำเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากก็แหละให้เฮ็ดให้มีอยู่มีกินในที่สุดมีอยู่มีกินก็เศรษฐกิจครอบครัวก็เข้มแข็งขึ้นนะแต่ก็น่าเสียดายท่านผู้ฟังในยามปัจจุบันนี้โอ้อยู่ในระยะที่ฤดูฝนว่าซะฤดูฝนก็ห้ามบ่ได้แหละสภาพดินฟ้าอากาศฝนตกลงมาแต่ละมื้อแต่ละวันบ่ได้ขาดหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นกับประสบภัยธรรมชาติถึงน้ำท่วมน้ำโสเจือนคันไห้คันนาตะก้าไห้นาหัวสวนบอนเพิ่มผลผลิตผลตลอดฮอดเฮือนซานบ้านซองก็ได้รับผลเสียหายอันนี้เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นพวกเราบ่สามารถจะห้ามปามภัยธรรมชาติบ่ให้เกิดได้ทุกๆประเทศก็ยอมประสบพบพ่อกับภัยธรรมชาติบ่จะเป็นแห้งแล้งน้ำท่วมไฟไหม้อย่างซี่นี่เนาะก็ต้องได้มีสติเติมอีกในการดำรงชีวิตเฮ็ดได๋ถ้าว่าประสบพบพ่อกับมันแล้วก็ต้องได้มีจิตใจบึกบึนเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวให้มีอยู่มีกินขึ้นนอกจากนั้นการจัดตั้งพรรครัฐพรรคเอกชนก็ต้องได้เอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือผู้ประสบก่อให้ในยามจำเป็นว่าซั่นซะวัตถุปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคเงินค้ำกำแก้วที่หลายภาคส่วนได้ช่วยเหลือนั้น

ท่านผู้ฟังรายการนี้นี่ก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอะไรแนวมานำเสนอให้ท่านได้ฟังซึ่งมื้อนี้เริ่มต้นก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวนี้แม่นเว้าถึงคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเพิ่นก็ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนกับเสี่ยวซานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของผักกลัดคือวันที่8กันยานี่แหละอยู่สโมสรของคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเพิ่นได้จัดกองประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนรวมกับคณะเสี่ยวซานจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในหัวข้อแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทร์แขวงเมืองและนครโดยการเป็นประธานของสายพลเอกวิไลหล่าคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ก็มีฐานนางศรีใสลีเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยบรรดากรรมการกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครหลวงประธานสภาประชาชนแขวงห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานคณะกรรมการปกครองและหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองแขวงนครหลวงฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายเงียนบาเจียนผู้อำนวยการสถาบันการปกครองและบริหารรัฐกรรมการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและอยู่ในกองประชุมนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ฟังการเสนอบทเรียนจากสหายเงียนบาเจียนในหัวข้อบทเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับเลขาคณะบริหารงานพรรคควบประธานสภาประชาชนและห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคควบประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญหลายซึ่งพวกเขาได้ค้นคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อนำไปหมุนไส้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาและการจัดกองประชุมสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการบริหารและการจัดตั้งแล้วยังเป็นการแสดงถึงสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามทั้งเป็นการจัดตั้งพันขยายบทเรียนหรือว่าบทบันทึกการร่วมมือระหว่างคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคลาวเวียดนามระยะแต่ปี2026หา2030ให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเพิ่นได้แลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับเสี่ยวซานสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของพรรคของรัฐจากการแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ก็เสียแน่ว่าพวกเฮาคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคนี่ก็คงจะได้บทเรียนอันดีเพื่อมาประยุกต์หรือว่ามาปรับปรุงมูลไส้เข้าในการบริหารการนำพาประชาชนในการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันดีอันนึงให้แก่ลาวของพวกเฮาทั้งเป็นการยั่งยืนถึงสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษอันเป็นมูลเสื้อระหว่างลาวเวียดนามได้รับการปฏิบัติเป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นไปเรื่อยๆบัดนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่เป็นวันที่8กันยานี่แหละอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสวรรค์ท้องสลิดมังโนเมกบ่เป็นท้องสวรรค์ดอกท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสลิดมังโนเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นก็ได้แถลงข่าวเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีคือวันที่8กันยา1966หาวันที่8กันยา2026ซึ่งในแถลงข่าวนั้นท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นได้กล่าว

ว่านับแต่ปี1966เป็นต้นมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือพวกเขาห้องว่ายูเนสโกนะยูเนสโกที่พวกเขาห้องติดปากติดศพมาแล้วนะว่ายูเนสโกในซื้อเต็มแล้วก็แม่นองค์การวิทยาศาสตร์องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะหรือยูเนสโกเพิ่นก็ได้ประกาศวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือและมาฮอดปี2006นี้แม่นครบรอบ60ปีพอดีซึ่งมันเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์แห่งความพยายามซึ่งเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์แห่งความพยายามร่วมกันของมวลมนุษย์ในการส่งเสริมสิทธิพื้นฐานทางด้านการศึกษาและการสร้างความเสมอภาพในสังคมการเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีในปีนี้เพิ่นจัดขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่าการฮู้หนังสือเพื่อประชาชนมวลมนุษย์ในโลกและความเจริญหุ่งเหืองนี้แม่นหัวข้อที่มีความหมายลึกซึ้งเตือนสติให้พวกเขาเห็นว่าการฮู้หนังสือนี้บ่เพียงแต่เป็นขั้นใดสู่การพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นเสาค้ำสำคัญในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการสร้างสันติภาพและการสร้างความเจริญหุ่งเหืองร่วมกันอย่างยืนยงในระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมานี่ขบวนการเรียนรู้หนังสือทั่วโลกก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันทั่วโลกยังมีผู้ใหญ่และสาวหนุ่มหลายกว่า739ล้านคนยังขาดทักษะการรู้หนังสือพื้นฐานในนั้น63ส่วนห้อยเป็นแม่ยิงและพร้อมเดียวกันนี้ในโลกยุคปัจจุบันพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการหันเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างว่องไวดังนั้นหั้นในสภาพการใหม่นี้คำว่าการฮู้หนังสือบ่ได้หมายความว่าเพียงแต่การอ่านออกเขียนได้และการคิดไล่เลขเป็นเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงการฮู้ทันดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงการรู้ทันข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเงินทักษะอาชีพและภูมิปัญญาสีเขียวเคียงคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พลเมืองทุกคนมีความสามารถในการปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งในระยะที่ผ่านมานี้พรรคและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุรุษิทธิ์อันรับต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมผลสําเร็จหลายด้านนะซึ่งพวกเขาญาติได้ผลสําเร็จหลายด้านแต่พวกเขากําลังเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายหลายอย่างเป็นต้นแม่นอัตราการปราการเรียนของนักเรียนยังมีทะเอียงสูงโดยเฉพาะในเขตชนบทเขตห่างไกลศอกลีกและในกลุ่มครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพของการเรียนการสอนการขาดแคลนครูสอนพื้นฐานโครงรางและอุปกรณ์การเรียนการสอนยังบ่ทันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาคพื้นและสากลการสร้างกำลังแรงงานยังบ่ทันสอดคล้องและเพียงพอเพื่อรับใช้ให้แก่โครงการสร้างเศรษฐกิจเพื่อรับใช้ให้แก่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของชาติที่พร้อมหันเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมการบริการทันสมัยและกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะแม้นกำลังแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านและทักษะระดับสูงดังนั้นเพื่อก่อสร้างสมรรถนะมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงการศึกษาจึงบ่เพียงแต่สอนให้คนรู้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้นแต่ต้องสุ่มใส่การปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดหักศาสตร์หักระบบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมทางด้านกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็จะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อหัวมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชน
พ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงื่อนไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงชนเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันแก้ไขปัญหาการปะละกันเฮียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก้การเฮียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้พวกเขาต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งภูมิปัญญาอันที่2ก็เป็นสังคมที่ได้เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและอันที่3สังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่และมีมนุษยธรรมต่างนาให้แก่ศูนย์กลางภาครัฐบาลและคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาขอแสดงความย่องยอสมเชยและขอบใจอย่างสุดซึ่งมายังคณะพักคณะนำทุกขันครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสังคมทุกภาคส่วนธุรกิจและประชาชนลาวบรรพาพร้อมเดียวกันนี้ขอแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังองค์การยูเนสโกบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและครูห่วมพัฒนาที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเวียกงานการศึกษาและการฮู้หนังสือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดมาเนื่องในโอกาสอันสง่าราศีแห่งการเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีนี้ขออวยพรไซอันประเสริฐมายังบรรดาท่านกันนำพนักงานทหารตำรวจครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรพาทุกทนาจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานพร้อมกันสืบต่อสร้างบาทก้าวบุกทะลุเพื่อพัฒนาการศึกษาลาวให้มีคุณภาพสูงเข้มแข็งและเท่าเทียมกับภาคพื้นและสากลการศึกษาคืออนาคตของชาติการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยืนยงฮะอันนี้ก็เป็นบทแถลงข่าวของท่านทองสลิดมังนอเมกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการรู้หนังสือครบรอบ60ปีคือแต่วันที่8กันยา1966หาวันที่8กันยา2026ข่าวต่อไปเติมอีกข่าวต่อไปนี้ก็แม่นทานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพันธุ์นิ่งในแขวงจำปาสักแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครซุ้มใส่ลึบล่างห้องเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานให้หมดไปวันที่7กันยา2026นี้ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักทานห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้พบปะโอนลมคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักโดยได้เน้นให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักหันเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่เรื่องงานการศึกษาให้กว้างขวางสุ่มใส่ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆท่านห้องนายกรัฐมนตรียังได้ยกให้เห็นแผนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงซึ่งมีแผนปรับปรุงหลักสูตรสั้นประถมให้แล้วในต้นปี2027ก็คือปีหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเก่งฮ้อนเป็นต้นแม่นเด็กน้อยอ่านบ่ออกคิดไรบ่ได้และบ่กล้าแสดงออกจากนั้นจะได้ฝึกอบรมครูอาจารย์เริ่มจากสั้นป.1หาป.3และขยายใส่ป.4หาป.5ในระยะต่อไปฉะนั้นเพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพคณะพักคณะน้ำของแขวงก็คือแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักต้องสืบต่อเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุ่มใส่ลึบล่างห้องเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานนั้นให้หมดไปนี่อันนี้ก็แม่นท่านห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นได้เน้นให้แผนกศึกษาธิการแขวงจำปาสักเนี่ยแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุมใส่ลึบล่างห้องเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานนั้นให้หมดไป
เนาะพวกเขาต้องได้สุ่มใส่ได้ถือเอาเวียงงานการศึกษาเป็นใจกลางในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อคนจะได้มาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความศรีวิไลฮุ่งเฮืองเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตเอาข่าวนึงต้องมีข่าวนี้นี่มันจับตัวสแกมเมอร์สัญชาติจีนได้10คนคนลาว1คนอยู่โรงแรมฮุ่งเฮือง KTV เมืองศรีโคตรบองอิงตามหนังสือพิมพ์ความสงบเปิดรายงานวันที่7กันยานี้ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาหันเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เข้ามั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่ที่โรงแรมฮุ่งเฮือง KTV ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเมืองศรีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทน์กักตัวผู้กระทำผิดได้11คนซึ่งในนั้นเป็นสัญชาติจีนนี่10คนลาว1คนพร้อมทั้งยึดเครื่องของกลางได้มีโทรศัพท์16หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยถังแก๊สออกซิไนท์2ถังหลอดเข็มยาบรรจุน้ำสีน้ำตาลค่ายคือสารแตงกินในสารเสพติด2เข็มอุปกรณ์การเสพยาเสพติดปุ่มเป้า10ถุงใน1ถุงนั้นมี50อันยาสูบ16ตุ๊ดน้ำตาลคูโก้2ถุงซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อขยายผลซอกหาหัวโป้ตัวการและพรรคพวกกลุ่มแก๊งมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและนอกจากนั้นแล้วนะเจ้าหน้าที่เพิ่นยังได้บุกจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ได้ถึง39คนอยู่บ้านโน้นแสงจันทร์และบ้านณโทมเมืองไซธานีคือวันที่3กันยานี่แหละเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ลงมั่งกุมก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่ทั้งบ้านโน้นแสงจันทร์และบ้านณโทมเมืองไซธานีนครหลวงเมืองจันทร์สำหรับจุดที่1อยู่บ้านโน้นแสงจันทร์นั้นก็เป็นยูนหน่วย38ซึ่งสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้25คนเป็นหญิง5คนรวมมี3สัญชาติคือจีน15คนเมียนมา6คนเป็นหญิง5คนและสัญชาติจีนฮ่องกงนี่4คนยึดของกลางได้หลายรายการคือคอมพิวเตอร์ตั้งตัว14หน่วยโทรศัพท์มือถือ70หน่วย iPad 21หน่วยรถใหญ่2คันและยาเม็ดสีแดงค่ายคือยาเสพติด129เม็ดส่วนอยู่จุดที่2บ้านณโทมสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้14คนเป็นคนสัญชาติจีนและยึดของกลางได้คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ20หน่วยโทรศัพท์มือถือ40หน่วยและยาสูบไฟฟ้า4อันและปัจจุบันเจ้าหน้าที่กับพร้อมดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเป้าหมายดังกล่าวตามระเบียบกฎหมายและนอกจากนั้นวันที่7กันยานะวันที่7กันยาเจ้าหน้าที่ก็ได้บุกจับแก๊งสแกมเมอร์ได้16คนอยู่โรงแรมหัวเย่เขตตลาดสังเกียงเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้ามั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่โรงแรมหัวเย่เขตตลาดสังเกียงเมืองศรีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งกักตัวผู้กระทำผิดได้16คนในนี้สัญชาติจีน14คนสัญชาติไทย2คนยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ23หน่วยโน้ตบุ๊ก3หน่วยพงสีเหลืองค่ายคือสารเสพติด2ถุงพงสีขาวค่ายคือสารเสพติด3ถุงและพงสีเทาค่ายคือสารเสพติดนี่1ถุง2สีแดง2สีฟ้า2สีส้ม2สีขาวที่มีพงขาวค่ายคือสารเสพติด1/32 2หัวน็อตบรรจุน้ำสีแดงค่ายคือสารเสพติด4หัวและหัวน็อตที่มีน้ำสีขาวค่ายคือสารเสพติดอีก3หัวซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลสอกหาพรรคพวกกลุ่มแก๊งร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายฮะปัญหานี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งอยู่ในสังคมพวกเขาเฮ็ดให้ร้ายคนหลายคนนี่ตกเป็นเหยื่อของพวกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ดังนั้นพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นสังเกตสอดส่องดูแลเห็นปรากฏการณ์บอดีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดทางอินเทอร์เน็ตหรือการกระทำผิดอื่นๆ
ก็ให้เฮียพรรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดกั้นปราบปรามให้ทวงทันกับสภาพการบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างถ้าหากว่าบ่สามารถสกัดกั้นได้ก็จะเป็นภัยหรือว่าเป็นผลให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเฮาซึ่งมีหลายคนได้ผ่านมาหันตกเป็นเหยื่อของพวกนี้เฮ็ดให้สูญเสียรายรับของตนสูญเสียเงินค้ำกำแก้วที่หามาทั้งชีวิตนะอันนี้ก็ต้องได้ถือเป็นบทเรียนหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตพวกเฮาอ่ะวันนี้กับเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะล้มข่าวต่างๆสู่ท่านฟังตามอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มตรวจทิศนปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่บุญเทียงเกวิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังบัดนี้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกข่าวนี้เป็นเว้าถึงรัฐบาลไทยนี่เพิ่นได้เตือนนายจ้างห้ามจ้างนำใส่บริการแรงงานต่างด้าวสกัดกั้นการญาติอาชีพสงวนของคนไทยนี่ต้องฟังได้นะต้องฟังว่าเพิ่นได้เตือนได้เกี่ยวกับนายจ้างสำนักข่าวของไทยรายงานวันที่4กันยานี้ว่าห้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ท้องสลวยก่อนของโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีของไทยเพิ่นได้เผยว่ารัฐบาลไทยนี่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยได้แนะนำให้แขนงการที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแบบทางลึกกวดกาและบังคับใส่กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานที่ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดระเบียบกฎหมายและขอเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างแรงงานหรือนำใช้บริการคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดเวียกนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเช่นเวียกนวดแผนไทยนวดบูฮานแผนไทยนั่นแหละเวียกตัดผมเวียกเสริมสวยและเวียกขับขี่ยานพาหนะหรือว่าไทยเปิ้นห้องว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนะอยู่ลาวเฮาก็แม่นรถจักรรับจ้างนั่นแหละเนาะขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติกําหนดการบริหารจัดการการเฮ็ดเวียกของคนต่างด้าวในปีพุทธศักราช2560ห้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวตึมอีกว่าถ้านายจ้างหรือสถานที่ประกอบการรับคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกหรือให้เฮ็ดเวียกนอกเหนือจากสิทธิ์ที่เฮ็ดจะมีโทษปรับใหม่ตั้งแต่ 10,000 บาทหา 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงานคนหนึ่งและถ้าหากกระทำผิดซ้ำซากซ้ำซ้อนจะมีโทษจำคุกบ่เกิน1ปีหรือปรับใหม่ตั้งแต่ 50,000 บาทหา 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวผู้หนึ่งที่นายจ้างจ้างงานคนหนึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวเฮ็ดเวียกเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าววันนี้ต้องฟังเด้อแรงงานต่างด้าวที่จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหั่นลาวเฮาก็มีหลายเด้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหั่นส่วนแรงงานต่างด้าวนี้ถ้าเฮ็ดเวียกโดยบ่มีใบอนุญาตหรือเฮ็ดเวียกนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ทั้งการได้รับอนุญาตนั้นจะมีโทษปรับใหม่ตั้งแต่ 5,000 บาทหา 50,000 บาทและเมื่อสำระค่าปรับใหม่แล้วจะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรรวมทั้งห้ามถูกห้ามขอใบอนุญาตเฮ็ดเวียกเป็นเวลา2ปีนี่อันนี้ก็ต้องฟังเฉพาะแรงงานต่างด้าวคือแรงงานลาวของพวกเขานี่แหละที่จะเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนั้นต้องมีใบอนุญาตในการเฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเฮ็ดเวียกใดก็ต้องเฮ็ดเวียกนั่นนะบ่แม่นว่าจะเฮ็ดนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตถ้าว่าเฮ็ดผิดบ่ถูกต้องตามใบอนุญาตในการเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดเวียกบ่ถูกต้องนั้นบ่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตนั่นน่ะเพิ่นจะปรับใหม่จับแล้วก็ปรับใหม่ตั้งแต่ 5,000 บาทหา 50,000 บาทเมื่อสำระค่าปรับใหม่แล้วจะถูกส่งออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือว่าส่งกลับประเทศนั่นแหละรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตไปเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา2ปีแน่อันนี้ก็เป็นคนลาวของพวกเฮานี่มีหลายคนเด้ที่ลักลอบไปเฮ็ดเวียกบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยหากว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายท่านก็จะมีโทษเด้อนะ
จะมีโทษตามระเบียบกฎหมายของบ้านเพื่อนอนุญาตออกกันแหละเพื่อนบอกว่าถ้าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยบ่มีข้อยกเว้นใดๆซึ่งที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2006นี้ได้กวดกาสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วกว่าหลายกว่า 74,000 แห่งและพบแรงงานข้ามชาติญาติแย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,700 คนก็ต้องฟังให้ละเอียดคักแน่จากไปเฮ็ดเวียกอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานก็ต้องได้รับอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเมื่อไปแล้วเพิ่นอนุญาตให้เฮ็ดเวียกหยังยกตัวอย่างคือไปเก็บหมากไม้ซะแต่ตนเองพัดไปขับรถรับจ้างหรือว่าไปค้าขายอาหารการกินจังซี่นี่ไปตัดผมไปเสริมสวยจังซี่นี่ก็ผิดจากเวียกที่ได้รับอนุญาตเลยเด้เมื่อเป็นอย่างนั้นเพิ่นจับได้หลายท่านก็จะถูกปรับใหม่ถูกโทษปรับใหม่และก็ส่งกลับประเทศพร้อมเดียวกันก็บ่ให้อนุญาตให้เฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศของไทยหั่นประเทศไทยเป็นเวลา2ปีพุ่นใดนะต้องเชื่อเอาไว้ต้องให้ขึ้นใจจ้าหน่อยเพิ่นว่าโอ้ยไปลักเฮ็ดลักทําบ่ถูกเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายท่านปรับใหม่ใส่โทษพัดห้องโหโอสการขึ้นเพิ่นก็มีระเบียบกฎหมายของเพิ่นแล้วถ้าหากว่าอยู่ลาวของพวกเฮานี่แม่นบ่ทันผู้ฟังถ้าหากอยู่ลาวของพวกเฮานี่มีการกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดคืออย่างสิ่งนี้อาชีพต่างๆถึงหลายๆ10อาชีพนั่นแหละที่สงวนไว้สำหรับคนลาวหั่นถ้าว่าอยู่ประเทศเฮาหากปฏิบัติแท้ทำจริงเฮ็ดคือดังประเทศเพิ่นหั่นก็จะเฮ็ดให้คนลาวของพวกเฮานี่มีเวียกเฮ็ดงานทำหลายขึ้นนะบ่ได้ไปออกงานอยู่ต่างประเทศนะเพราะว่าอยู่เวียกอยู่บ้านของพวกเขาก็มีเวียกเด้มีเวียกที่อาชีพที่สงวนไว้ให้คนลาวเฮ็ดนะถ้าว่าคนต่างด้าวมาเฮ็ดก็ปรับใหม่พร้อมทั้งส่งกลับประเทศบ่อนุญาตให้เฮ็ดเวียกดังกล่าวนี่ประกอบอาชีพเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของพวกเขานี่เป็นเวลา 2-3 ปีคือเพิ่นเฮ็ดนี่บ้าเกิดว่าคงจะดีเนาะแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาข่าวต่อไปถึงอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงเจ้าหน้าที่ไทยเพิ่นได้จับตัวหนุ่มลาวขี่รถจักรลักผ่านด่านขวามิตรภาพ2สวรรณเขตมุกดาหารแล้วก็ลักรถจักรอยู่ฝั่งไทยเพื่อขี่ไปจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่5กันยานี่แหละเวลา 14:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดสืบสวนสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารนำโดยพันตำรวจเอกหรือว่าพันเอกประยุทธ์เหือนทองคำผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารก็ได้รับการประสานงานด่วนจากตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองมุกดาหารว่ามีบุคคลต้องสงสัยซึ่งเป็นคนลาวก่อเหตุลักลอบขี่รถจักร Honda Web ป้ายทะเบียนจล. 4602จำปาสักผ่านช่องทางขาออกจากฝั่งลาวบริเวณด้านสากลขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2คือสวรรณเขตหามุกดาหารเมืองไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตขับขี่สวนทางข้ามขั้วมิตรภาพเข้ามาฝั่งประเทศไทยผ่านไม้กั้นของด่านภาษีมุกดาหารเข้ามาในพื้นที่ชายแดนมุกดาหารประเทศไทยโดยบ่ได้ผ่านด่านตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองและด่านภาษีหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งออกสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปจนสามารถสกัดจับกลุ่มตัวได้อยู่บริเวณตำบลน้ำเที่ยงอำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหารผ่านการสืบสวนผู้ต้องหาซื้อเท่าแอวรรณใสอายุ16ปีอยู่บ้านโพนสวรรค์เมืองปทุมพรแขวงจำปาสักได้รับสารภาพว่าตนเองหั่นก็ได้ขี่รถจักรยี่ห้อ Honda Web ป้ายทะเบียนจล. 4602จำปาสักลักลอบผ่านด่านมาจากเมืองไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตแท้โดยเมื่อข้ามมาถึงฝั่งไทยแล้วได้นำรถจักรคันธมิตรหันไปจอดทิ้มไว้อยู่บริเวณบ้านแกนเตา
ตำบลโพนไทยอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจากนั้นก็ได้ก่อเหตุลักเอารถจักรยี่ห้อฮอนด้าเว็บป้ายทะเบียน6กจ5637นครหลวงบางกอกที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวแล้วขี่ต่อไปเพื่อมุ่งหน้าไปหาอดีตนายจ้างอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดสืบสวนสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารติดตามจับกลุ่มตัวได้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยได้ยึดรถจักรไว้เป็นของกลางพร้อมแจ้งข้อหาลักทรัพย์และเป็นคนต่างด้าวลบหลีกเข้ามาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยบ่ได้รับอนุญาตก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ก็เป็นการกระทำผิดแล้วนะเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเพิ่นโดยบ่ได้รับอนุญาตบ่ถูกต้องตามกฎหมายก็ถึงนายจ้างส่อโกงนะนายจ้างส่อโกงบ่ได้ค่าแรงงานผัดขี่รถจักรนำไปหานายจ้างเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ถูกสุดท้ายมาถูกตำรวจเจ้าหน้าที่ของเพิ่นจับได้ไล่ทันก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเพิ่นนะดังนั้นการเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศใดก็ตามให้ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดเวียกที่เพิ่นอนุญาตให้เฮ็ดเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองฮะวันนี้ก็มาฟังข่าวจากต่างประเทศเนาะว่าถึงเฮือบินขนส่งสินค้าAmazon มื่นออกจากรันเวย์ในสหรัฐตำใส่รถใหญ่หลายคันมีผู้เสียชีวิตนี่ถึง5คนเกิดเหตุเนื้อบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทชื่อดังลงจอดมื่นแลนออกนอกรันเวย์ไปตำใส่รถใหญ่หลายคันที่สนามบินไมอามีในสหรัฐอเมริกาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนี่5คนและบาดเจ็บอีก5คนเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลา14โมงของวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเฮือบินขนส่งสินค้า Amazon ได้พุ่งออกจากทางแลนด์หรือว่ารันเวย์นั้นในขณะพยายามลงจอดหลังเดินทางมาจากปอร์โตริโกเบื้องต้นนั้นยังบ่ฮู้สาเหตุชัดเจนว่าเหตุใดเฮือบินลำดังกล่าวนี้จึงบ่สามารถหยุดได้ก่อนฮอดชุดรันเวย์ในขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานว่าจากการตรวจสอบบันทึกเสียงหอควบคุมการบินจราจรทั้งอากาศพบว่านักบินหันบ่ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนลงจอดแต่อย่างใดข้อมูลการบินจากเว็บไซต์ Flight Radar 24ระบุว่าเฮือบินขนส่งสินค้าลำดังกล่าวแล่นด้วยความไวสูงถึง207กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะหลุดออกนอกรันเวย์ก่อนจะไปหยุดอยู่บริเวณใกล้กับลานจอดรถที่ให้บริการสางสินค้าของ Amazon และธุรกิจอื่นดังนี้คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกากำลังเล็งรวบรวมข้อมูลการเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้โดยมีสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐร่วมสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดนะอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบ่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นได้ถ้าว่าพวกเราขาดสติดังนั้นการมีสติระมัดระวังเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแม้นมีความปลอดภัยสูงอ๋อบัดนี้มาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเขากำลังอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วดังนั้นจะให้ทานได้ฟังเพลงซึ่งเป็นสุดท้ายจากทางรายการเติมอีกหากว่าเพลงสิ้นสุดลงยามใดผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงเกวีระวงลาไปก่อนอวยพรให้ทานผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกับแพ่เมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้ยั่งยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยเลยมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศที่ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบ่ว่าจะเป็นทั้งโหลดแอป Radio Garden ท่านผู้ฟังสามารถฮับฟังได้เนาะในทุกๆพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและข่าวสู่ในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาข้อมูลข่าวสารสารานุฮูมสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านพบกับมีรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้

ว่าจะเป็นหวานฤาษีดิกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตานอกจากนั้นก็ยังมีกาแฟมีน้ำดื่มมีสาทัดบุฟังล้วนแล้วแต่ให้คุ้นประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ทัดบุฟังคนลาวเขาเองเนาะได้ค้นคิดนำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆฉะนั้นท่านใดที่มีความสนใจอยากได้ยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวของคนลาวเขาเองสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะ020-557-0409 557-0409เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังสารานหูสิ่งดีๆจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สำเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหี่ยมห้อยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมและคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันทน์ผิดผ่านจากบอกผิดว่า

บการกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วฝากไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังการติดตามบ่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆผ่านทางเพจ Facebook เนาะทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าดีที่มีคุณภาพสินค้าที่ปลอดสารเคมีไฮคินหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้านี้ก็มีหลากหลายชนิดเด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและน้ำดื่มเนาะเป็นน้ำดื่มแฮทาไทคุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ดื่มน้ำซากาเฟเป็นประจำอยู่แล้วเนาะฉะนั้นสุขอย่างแนะนำให้ทานได้หู้จักกาเฟที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือกาเฟเห็ดหมื่นปีซึ่งกาเฟเห็ดหมื่นปีถือว่าเป็นกาเฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆบ่ว่าจะเป็นล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลเห็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกถ้าว่าทานใดทีรู้สึกว่ากินข้าวบ่แซ่บบางมื้อนี่อาจจะเฮ็ดให้นอนหลับยากแด่ท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังนอกจากจะซอกวิตามินหรือว่าสิ่งดีๆที่ตอบโจทย์กับทางกายแล้วการดื่มกาแฟก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้เนาะตัวนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้กับทางกายเด้อโดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆที่ว่าดื่มน้ำซากาแฟเป็นประจำแบบนี้ให้คิดหาทั้งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองซึ่งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีนี้ก็จะมี2สูตรสูตรทำอิฐก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรปกติเนาะและการสูตรที่2เป็นกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลอันนี้เหมาะสำหรับคนที่บ่กินน้ำตาลบ่กินหวานท่านผู้ฟังก็ขอแนะนำเลยเนาะกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องการขับไล่สารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกซึ่งกาแฟก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายแบบนี้ท่านผู้ฟังตอนนั้นแล้วการเลือกดื่มกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรปกติและกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟพังอีหุมลาวกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสม 6+3 ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น020-5570-4709 5570-4709เอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะบางคนในกายเตรียมพร้อมในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันอยู่บางทานิกาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายในการออกกำลังกายนี้บ่ว่าจะเป็นการย่างหรือว่าการแล่นการขี่รถทีบเนาะเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพดังที่ฮู้นำกันท่านผู้ฟังบวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศก็เอาแน่เอานอนบ่ได้บางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็แดดออกแดดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแย้งตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับการออกกำลังกายเนาะเคียงคู่กันไปท่านผู้ฟังจุดนี้จะช่วยเฮ็ดให้ปรับความสมดุลทางกายเฮ็ดให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมเบิ่งแย้งตนเองเด้อด้วยความปรารถนาดีจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและนอกจากนั้นก็ฝังไว้ตื่มเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรดีๆแบบนี้จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีสินค้าหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทชากาแฟมีทั้งน้ำดื่มแฮทาดน้ำดื่มเดเซเลท่านผู้ฟังเหมาะสำหรับท่านใดที่ว่าออกกำลังกายเป็นประจำแบบนี้บางครั้งเนาะห่างกายอิดเมื่อยแต่ถ้าว่าดื่มน้ำดื่มเดเซเลน้ำดื่มแฮทาดเข้าไปจะช่วยเพิ่มพลังให้กับห่างกายมีความแข็งแรงน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020-55-70-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ท่ามกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการบื้อเดียวมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วซึ่งระยะนี้ก็ฝากไว้เติมเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าดื่มกาแฟเป็นประจำแบบนี้อยากได้กาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์นั่นก็คือกาแฟเฮ็ดมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีถือว่าเป็นกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค่าทุกอย่างแมนปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะส่งเสริมกันนำไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเพื่อจะเป็นกระตุกสุกยิ้วสร้างเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญเอาละท่านผู้ฟังสำหรับระยะสุดท้ายของทางรายการนี้ปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ้อกันได้ไหมสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์อีกเช่นเคยออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz และก็แพร่ภาพออกอากาศทางเพจ Facebook Lao National Radio ท่านสามารถติดตามรับฟังและก็รับชมทางภาพทางเสียงเนาะผ่านทางระบบเว็บไซต์ก็แม่น www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความบันเทิงสารานาฮู้ต่างๆจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพอๆกันมื้อนี้วันที่10แล้วท่านผู้ฟังวันที่10แล้วเนาะลงมือลงวันรายการของเราออกอากาศให้ท่านได้ฟังเวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 ซึ่งพบกันมื้อนี้ก็แม่นวันที่10กันยา2026คงกับวันพฤหัสแฮม13ค่ำเดือน9พ.ศ. 2569ซึ่งในเดือนกันยานี้ก็มีหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบ่ว่าทางด้านประเพณีหรือว่าเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศลาวของพวกเราหลายท่านก็ฮู้ตั้งแต่ท้ายเดือนสิงหาเป็นต้นมาหาต้นๆเดือนกันยาเนาะก็มีเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมื้อนี้และการพบกันสิได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการฟื้นฟูทั้งแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ว่ามีแนวใดแดเนาะดังนั้นเหตุการณ์ทั้งประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาตามฮีต12ของ14กับบ่ได้ปาได้ละเส้นเดียวกันเนาะก็คือมื้ออื่นนี่ได้ท่านผู้ฟังมื้ออื่นนี่แม่นวันที่11เนาะฮอเข้าประดับดินหลายคนก็ห่างหากาเกียมไปตั้งแต่มื้อนี้แหละเนาะหลายมื้อผ่านมาแล้วก็ห่างหากาเกียมมาอันใดเป็นของกินของทานจังซี่แหละตามที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนฮอดปัจจุบันและก็วันที่26ท้ายๆเดือนก็สิมีฮอเข้าอีกเนาะเป็นฮอเข้าสลากนี่หลังจากนั้นก็ออกพรรษานะคืองานประเพณีตามฮีต12ออกพรรษาปวารณาก็มีงานประเพณีสวงเหือหลายแขวงก็จัดเริ่มแต่ตอนนี้ไปก็มีเนาะโดยเฉพาะทั้งแขวงหลวงพ่อบางจะสิมีการแข่งขันเหือสวงแต่ตามฮีต12แล้วแม่นมือออกพรรษาแล้วก็มีงานประเพณีสวงเหือนะซึ่งพวกเขาก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจะทั้งเมืองท่าแขกแขวงขมวนท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้เพิ่นได้เริ่มแล้วเนาะจัดกองประชุมคนคั่วปรึกษาหารือการหั่งหากระเกียมจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและสวงเหือประจำปี2026เพื่อเป็นการคนคั่วปรึกษาหารือในเรื่องนี้เนาะการหั่งหากระเกียมจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีสวงเหือประจำปี2026นี้และก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นบทเรียนที่สามารถถอดถอนได้ในการจัดตั้งงานบุญประเพณีในปีผ่านมาให้เป็นทิศเนื่องทางในการจัดตั้งงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและสวงเหือในปีนี้ให้มีความหัดแน่นเข้มงวดรักษาวัฒนธรรมประเพณีของลาวให้สูงขึ้นกว่าเก่าจึงจัดกองประชุมขึ้นในวันที่8กันยา2026ที่สโมสรห้องว่าการเมืองท่าแขกโดยการเป็นประธานของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนทั้งเป็นประธานคณะรับผิดชอบงานบุญประเพณีออกพรรษามีท่านรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเก้าตัวเมืองบรรดาหัวหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงบรรดาคณะซีนำคณะกรรมการอนุกรรมการรับผิดชอบงานในงานบุญและกับกองเลขาขันเมืองเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวนี้แม่นได้ชี้แจงให้ครับผู้ข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงฉบับเลขที่530ทับคปคคำมวลวันที่11สิงหา2026ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้ชอบงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและก็สวงเหือประจำปี2026โดยกองประชุมในครั้งนี้แม่นการค้นคั่ววางแผนหั่งหากระเกียมบรรดาหน้าเวียกและก็แบ่งความรับผิดชอบให้ละเอียดชัดเจนของอนุกรรมการต่างๆเนาะในงานบุญออกพรรษาปวารณางานสวงเหือประจำปี2026ในระหว่างวันที่24หา26ตุลาคม2026ที่จะมาถึงนี้ให้มีแผนเวียกแผนงานแผนงบประมาณละเอียดถูกต้องบนพื้นฐานความรับประกัน การจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จจบงามลุล่วงไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบและรักษาได้บรรยากาศอันดีงามตามฮีตของประเพณีอันนี้สำคัญความสงบความจบความงามความสงบปลอดภัยรักษาได้ฮีตของประเพณีและก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมประเพณีของพวกเราโดยเฉพาะงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวเนาะทางพวกเนาะงานออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีประจําปีได้ทั้งฮีตของประเพณีและก็ได้ทั้งเศรษฐกิจพร้อมนะนั่นก็แม่นข่าวการกาเกียมงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีชงเฮืออยู่ทั้งแขวงคำมวนนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปต่อที่ข่าวห้องประธานสภาได้ลงติดตามสุกยู่และก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อเก็บกำสังรวมสภาพและก็ข้อมูลผลกระทบของประชาชนจากภัยน้ำท่วมเพื่อรายงานคณะประจำสภาแห่งชาติปรึกษาร่วมกับรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขผลกระทบให้ถูกต้องกับตัวจริงและก็ทันกับสภาพการในวันที่5หาวันที่6กันยายนนี้ท่านผู้ฟังทานกองแก้วใส่สงครามห้องประธานสภาแห่งชาติพร้อมคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและก็สุกยู่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำท้าและก็แขวงอุดมไซโดยการต้อนรับของเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงและก็พรรคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับการรายงานสภาพผลกระทบและก็ผลเสียหายซึ่งอยู่ทางหลวงน้ำท้านี้แขวงหลวงน้ำท้านี้ประสบภัยพิบัติอยู่5เมืองท่านผู้ฟัง81บ้าน 4,300 หลังคาเรือน 25,712 คนในนี้ได้รับผลกระทบนัก460หลังคาเรือนเส้นทางหลวงแห่งชาติ 311.1 กิโลเมตรทางหลวงของแขวงนี้ 573.8 กิโลเมตรทางหลวงของเมือง 134 กิโลเมตรทางตัวเมือง 20.60 กิโลเมตรทางชนบท 367.37 กิโลเมตรหัว 33.27 กิโลเมตรนอกนั้นก็ยังมีการบริการน้ำประปา5พื้นที่บริการ7โรงงานสนามบิน1แห่งโรงเรียน29แห่งชนรับประทาน9แห่งเนื้อทีนา 108.9 เฮกตาร์ไห่22เฮกตาร์สวนอ้อย210เฮกตาร์สัตว์เลี้ยง31ตัวมีสัตว์ปีก720ตัวและก็แขวงอุดมไซมี7เมืองท่านผู้ฟังได้รับผลกระทบนัก5เมือง75บ้าน 1,067 หลังคาเรือน 8,277 คนเป็นหญิง 3,917 คนเสียชีวิต2คนและก็สูญหาย1คนรวมมูลค่าการเสียหาย74ตื้อ518,000บ่แม่นท่านผู้ฟัง74ตื้อ518ล้าน982,936ขีดนะเส้นทาง51เส้นขัว21แห่งเส้นทางได้รับการแก้ไขในเบื้องต้นนี่มี44เส้นแล้วและก็ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขอยู่7เส้นนะดังนั้นเสาไฟฟ้าเสียหาย21ต้นสายไฟฟ้า22จุดสามารถแก้ไขและก็ส่งกระแสไฟฟ้าได้แล้ว14จุดและยังบ่ทันได้รับการแก้ไข8จุดเนาะระบบน้ำประปามี5จุดมาฮอดปัจจุบันสามารถแก้ไขและการดำเนินการผลิตน้ำได้ปกติโรงหมอชุมชนได้รับผลกระทบ2แห่งสามารถแก้ไขในเบื้องต้น5จุดโรงเรียน22แห่งและก็สามารถแก้ไขได้แล้วเนื้อที่ทำการผลิต 52,000 เฮกตาร์หนองปลา144หนองงัว11ตัวควาย1ตัวหมู137ตัวและสัตว์ปีก 2,963 ตัวจากนั้นท่านกองแก้วใส่สงครามพร้อมคณะกันยังได้ติดตามสถานการณ์ตัวจริงและก็มอบวัตถุปัจจัยและก็เครื่องอุปโภคจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้กระดังที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้กันผลกระทบเสียหายนักกว่าหมู่มี2แขวงอยู่ทางภาคเหนือก็คือแขวงหลวงน้ำท้าและก็แขวงอุดมไซที่ว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหลวงหลายกับประชาชนเสียพื้นที่กสิกรรมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องกับการเกี่ยมโดยเฉพาะเวียกงานกสิกรรมนี้หลังจากที่น้ำบกแห้งแล้วก็ต้องสืบต่อใส่พืชกับเตาบ่หรือว่าพืชฤดูแล้งเนาะการเกี่ยมกันไว้อันนี้แม่นข่าวๆทั้ง การนำขั้นสูงโดยเฉพาะห้องประธานสภาแห่งชาติได้ลงติดตามสุกยู่และก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทั้ง2แขวงคือหลวงน้ำทาและก็อุดมไซนำเสนอให้ท่านได้ฟังเฮาไปที่หลวงน้ำทาอีกเนาะทั้งหลวงน้ำทานี่ว่าเรื่องการฟื้นฟูบัดนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลวงน้ำทาเล็งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมกระทบ5เมืองเสียหายกว่า 4,195 ตื้อกีบนะตามข่าวสารแขวงหลวงน้ำทาได้รายงานวันที่7กันยายน2016ว่าสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่29หา31สิงหาคม2016จากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันได้สร้างความเสียหายต่อเนื่องต่อพื้นฐานโครงร่างทรัพย์สินของรัฐและก็ประชาชนอย่างหนักหน่วงภัยพิบัติครั้งนี้กระทบอยู่5เมืองคือเมืองหลวงน้ำทาเมืองสิงห์เมืองรองเมืองเวียงภูคาและเมืองนาแลรวมเอา81บ้านท่านผู้ฟังหรือว่า 23.14 ส่วนห้อยของบ้านทั้งหมดมี 4,400 ชาวหลังคาเรือนและก็ 24,849 คนได้รับผลกระทบในนั้นมี457หลังคาเรือนถูกกระทบหนักและก็12หลังคาเรือนถูกน้ำพัดไหลหนีเมืองหลวงน้ำทาเป็นเมืองที่ถูกกระทบหลายกว่าหมู่โดยความเสียหายควบคุมหลายด้านทั้งคมนาคมน้ำประปาไฟฟ้าการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมและอุตสาหกรรมทางด้านคมนาคมมีเส้นทางหลวงแห่งชาติเสียหาย 311.1 กิโลเมตรมูลค่า 2,712.67 ตื้อกีบทั้งหลวงแขวง 573.8 กิโลเมตรมูลค่า 853.34 ตื้อกีบและยังมีทางหลวงเมืองทางชนบทขัวและก็สนามบินได้รับผลกระทบขณะที่ระบบน้ำประปาและกับไฟฟ้าก็ได้รับความเสียหายรวมทั้งโรงเรียน29แห่งสถานที่สาธารณสุขก็อีกหลายแห่งได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันสำหรับด้านกสิกรรมนี้เนื้อที่นาเสียหาย 108.9 เฮกตาร์ไฮ22เฮกตาร์ส่วนอ้อย210เฮกตาร์และยางพารา97เฮกตาร์พร้อมด้วยชลประทาน9แห่งและโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่ง7แห่งที่ได้รับผลกระทบเสียหายภายหลังเกิดเหตุทั้งแขวงได้ประกาศให้แขวงหลวงน้ำทาเป็นเขตประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและระดมกำลังกว่า300คนพร้อมพาหนะและเรือหลายประเภทเข้าช่วยเหลือและก็ยกย้ายประชาชนจากเขตเสี่ยงและก็พร้อมนั้นยังลงระดมกำลังปคส.ปคส.อาสาสมัครและก็ประชาชนประมาณ 2,500 คนต่อมื้อเข้าร่วมฟื้นฟูสถานที่ถูกน้ำท่วมนะปัจจุบันนี้มีการจะตั้งศูนย์กลางพักแล้วบ่แม่นมีการจัดตั้งศูนย์พักชั่วคราว3แห่งเนาะห้องรับประชาชน547คนพร้อมมีทีมแพทย์ติดตามสุขภาพขณะเดียวกันทั้งแขวงได้จัดตั้งศูนย์รับแจกยาเครื่องอุปโภคบริโภคและหน่วยปรุงแต่งอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยการฟื้นฟูจะสืบต่อเน้นใส่การแจกยาข้าวสารอาหารแห้งและก็เครื่องจำเป็นเล็งอนามัยเส้นทางโรงเรียนห้องหมอสนามบินด่านสากลและเฮือนซานของประชาชนพร้อมประสานกับคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นสูงเพื่อประเมินความเสียหายและก็วางแผนฟื้นฟูในระยะยาวเอาอันนี้ทางแขวงหลวงน้ำท้าเพิ่นก็แม่นได้ลงโดยเฉพาะการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำบกแห้งแล้วอื่นๆปัญหาอื่นๆจะตามมาบ่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขนี่การเบิ่งแยงสุขภาพน้ำเน่าน้ำเหม็นเกิดมีพยาธิเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งแยงกันไปรอบด้านเนาะท่านผู้ฟังเนาะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังและไปอีกข่าวต่อไปท่านผู้ฟังก็คือฮอดปี2035นี้สปป.ลาวจะมีระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแห่งชาติที่ทันสมัยถือว่าเป็นข่าวดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจัดพิธีเผยแพร่และประกาศใช้วิสัยทัศน์ฮอดปี2055และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแห่งชาติฮอดปี2035ในวันที่4กันยาผ่านมาที่นครหลวงเวียงจันทน์นี้โดยการเป็นประธานของท่านพงษ์ไซซักอินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีท่านธนงศิลป์กัลยารองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและท่านโทมัสรามาอุปทูตแห่งราชอาณาจักรลุกซัมบวกพร้อมด้วยหัวหน้ากรมห้องกรมบรรดาผู้ร่วมพัฒนาและภาคส่วนธุรกิจเข้าร่วมท่านพงษ์ไซซักอินทราชได้ให้ฮู้ว่า ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแม่นปัจจัยหลักและความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมถึงแม้ว่าระยะผ่านมาสปป.ลาวจะมีบาดก้าวบุกทะลุทางด้านนิติกรรมเช่นการรับรองกฎหมายว่าด้วยแรงงาน2013การสร้างระบบ LMIS ขั้นพื้นฐาน2017และการประกาศใช้ดำรัสว่าด้วย LMIS 2022แต่ระบบปัจจุบันยังประเสริญข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีกลไกด้านการสนองข้อมูลข่าวสารข้ามแขนงการขีดความสามารถในการพัฒนาการพยากรณ์สีมือแรงงานและการคาดรหัสสารบานที่มีสารบานสีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อข้ามผ่านข้อจำกัดดังกล่าวนี้เอกสารวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฉบับนี้จึงถูกสร้างขึ้นจากการค้นคว้าร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายหลักดังนี้ฮอดปี2035นี้สปป.ลาวจะมีระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแห่งชาติที่ทันสมัยเสื่อมโยงได้ยืนยงตามมาตรฐานสากลและสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างทั่วถึงฮอดปี2055พัฒนาระบบ LMIS ให้กลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานระดับชาติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสนองข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเข้าถึงง่ายสำหรับภาครัฐเอกสารสถาบันการศึกษาและกับประชาชนในตอนท้ายพิธีท่านรองรัฐมนตรีก็ได้แสดงความย่องยอสมเชยและก็ขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังแผนงาน STAF เนาะที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและงบประมาณโดยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลลุกเซมบวร์กประเทศสวิตเซอร์แลนด์สภาพสหภาพยุโรปและจะตั้งปฏิบัติผ่านองค์การลักเดฟนะพร้อมทางเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันพันขยายยุทธศาสตร์นี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในต่อหน้านะนะครับเป็นข่าวสำคัญอีกข่าวดีหนึ่งเกี่ยวกับตลาดแรงงานในประเทศเราฮอดปี2035นี้จะมีระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแห่งชาติที่ทันสมัยสำหรับประเทศเราของพวกเราก็ไปต่อที่อีกข่าวหนึ่งที่กองประชุมคนขั้วบทเผยแพร่วาระแห่งชาติและบทนำเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะ2027-2030ในวันที่8กันยายน2026ท่านผู้ฟังกรมพัฒนาชนบทและลดพ้นความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหารือกองประชุมค้นคว้าบทเผยแพร่วาระแห่งชาติและก็บทนำเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027-2030อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านกี้แก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมมีบรรดาหัวหน้าและก็ห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้าห้องการห้องเลขาสวยเวียกคณะรับผิดชอบที่นำการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยจุดประสงค์ของกองประชุมการค้นคว้าปรึกษาหารือกองประชุมค้นคว้าบทเผยแพร่วาระแห่งชาติและบทนำเสนอแผนการปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027-2030ในครั้งนี้แมนเพื่อจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคบรรดาแผนนโยบายก็คือระดับคาดหมายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่วางออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคออกมติเลขที่62ทับคบสพลงวันที่9กรกฎาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของภาคต่อเวียกงานก่อสร้าง5ฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรการละเอียดในที่ประชุมประธานกองประชุมได้นำการค้นคว้าและปรึกษาหารือโดยเฉพาะแมนความจำเป็นหีบด่วนในการสร้างความสร้างวาระแห่งชาติเนื้อในของวาระแห่งชาติทัศนะสี่นำจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติหลักการคาดหมายสู่ชนทิศทางรวมบรรดาเวียกงานจุดสุ่มต่างๆนี้และการแผนการจะตั้งปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติก็คือแผนปฏิบัติงานแห่งชาติให้มีความเข้าใจเป็นเอกภาพไปล้วงเดียวกันในขอบเขตทั่วประเทศทั้งหับประกันให้มีผลสำเร็จ ตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายของวาระแห่งชาตินะนั่นก็เป็นกองประชุมคนขั้วเผยแพร่วาระแห่งชาติและก็บทนำเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027หาปี2030ไปต่อที่ข่าวลาวเวียดนามแลกเปลี่ยนบทเรียนแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและก็การพัวพันประสานงานซึ่งในวันที่8กันยา2026นี้ท่านผู้ฟังคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคร่วมกับคณะเสี่ยวซานจากสสเวียดนามจัดสุดสัมมนาในหัวข้อแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครโดยการเป็นประธานของสหายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีสหายนางศรีไสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยบรรดากรรมการกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครหลวงประธานสภาประชาชนแขวงรองเลขาคณะพรรคคณะบริหารงานพรรคประธานคณะกรรมการปกครองพร้อมด้วยคณะเชี่ยวชาญจากสสเวียดนามเข้าร่วมซึ่งในกองประชุมครั้งนี้บรรดาสหายที่เข้าร่วมได้รับฟังการเสนอบทเรียนจากสหายเหงียนเหงียนบาเจียนผู้อำนวยการสถาบันการปกครองและบริหารรัฐกรรมการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในหัวข้อบทเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานสภาประชาชนและรองเลขาคณะบริหารงานพรรคควบประธานคณะกรรมการปกครองแขวงซึ่งเป็นหัวหน้าซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญหลายนะเพื่อนำไปค้นคว้าแลกเปลี่ยนเป็นบทเรียนเพื่อนำไปหมุนไส้ให้เหมาะสมกับสภาพตัวจริงของสปปลาวโดยสหายได้ยกให้ฮู้เกี่ยวกับการกำเนิดการดำเนินงานในระยะในแต่ละระยะโดยมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการควบตำแหน่งที่เป็นบทเรียนและก็มีประสบการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการควบตำแหน่งเลขาหรือว่ารองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานสภาประชาชนแขวงนครและก็รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครทั้งเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนโอกาสนี้สหายพลเอกวิไลลาคำฟองได้กล่าวว่าการเสื้อเชิญคณะเสี่ยวซานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนของสสเวียดนามกับบรรดาสหายลาวแล้วยังเป็นการแสดงถึงสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษระหว่าง2พรรค2รัฐและ2ประชาชน2ชาติลาวเวียดนามก็คือการจะตั้งพันขยายบทบันทึกของ2กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคลาวเวียดนามโดยเฉพาะก็เป็นการจัดตั้งพันขยายบทบันทึกการร่วมมือระหว่าง2คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคลาวเวียดนามระยะปี2026หา2030ให้เป็นรูปธรรมในตอนบ่ายของวันเดียวกันนั้นสหายนางศรีไสหรือเดชมุนสอนก็ได้ผ่านห่างบทรายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดฉบับเลขที่46ทับกมสพลงวันที่19มีนา2026ว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและก็การพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงและก็ข้อกำหนดฉบับเลขที่03ทับพลสพลงวันที่20เมษายน2026ว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนครโดยข้อกำหนดทั้ง2ฉบับนี้ได้กำหนดระเบียบการที่ตั้งพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ให้มีความชัดแจ้งชัดเจนเพื่อสร้างแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและก็การพัวพันประสานงานให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้โอกาสนี้สายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้มีคำเห็นโอลมโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมนำเอาบทเรียนจากสสเวียดนามมาจัดตั้งพันขยายให้แทบเหมาะกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงพร้อมทั้งยกให้เห็นว่าสสเวียดนามมีกลไกที่ว่องไวกระทัดรัดชัดเจนสามารถคุ้มครองระบบแนวทางการพัฒนาประเทศชาติให้มีการบูรณะด้านการบริหารตัวจริงแต่บ่เปลี่ยนแปลงหลักการใหญ่ที่เห็นถึงความสำคัญของหลักการพรรคนำพารัฐคุ้มครองบริหารและประชาชนเป็นเจ้าคือสำคัญเอาประชาชนเป็นกกเอาการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างถึงกกถึงห้าง ฉะนั้นพวกเขาต้องเด็ดเดียวในการปฏิบัติและการประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้ได้หลักการนี้แม่นหลักการของพรรคที่บ่งไว้ในกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคพร้อมนี้การสร้างตั้งตาแสงคืนใหม่ก็เป็นการบูรณะแนวทางของการนำพาคุ้มครองของพรรคการจัดการสร้างตั้งตาแสงแม่นความเรียกร้องต้องการภาวะวิสัยซึ่งมีข้อกำหนดมีระเบียบและมีพระบทบาทแล้วเพียงแต่ต้องได้ตัดสินใจเฮ็ดให้เกิดสร้างให้ได้มาตรฐานหัดกุมบริหารให้ได้โรงเรียนนักแน่นให้เป็นรูปธรรมบ่ควรง้อเงียงลังเลสร้างรากฐานให้เข้มแข็งขึ้นนักแน่นช่วยท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือล้างความทุกข์ยากให้หมดไปเทื่อละก้าวตอนนี้ใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพักฟังโฆษณาจากทางรายการ
1: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อน
0: กลับมาสู่ในรายการข่าวตามเหตุการณ์อีกท่านผู้ฟังตอนนี้จะให้ท่านได้ฟังข่าวจากต่างแขวงรายงานเข้าสู่รายการของพวกเขาในวันที่7กันยานี้ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซสมาคมสาวเวียดนามและบริษัทหัวมือสากล705ประจำแขวงอุดมไซซึ่งนำโดยท่านสมหมายบุพภาพีพร้อมคณะได้มอบเงินจำนวน125ล้านกีบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและก็พร้อมด้วยประกอบส่วนในการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแขวงอุดมไซรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: การมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ต่างหน้าการนำแขวงอุดมไซรับโดยปริญญาเอกวงศ์สวรรค์สัญญาวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซโอกาสนี้ปริญญาเอกวงศ์สวรรค์เสยวงศ์ก็ได้แสดงความขอบใจและสมเสยต่อสมาคมสาวเวียดนามและบริษัทหัวมือสากล705ประจำแขวงอุดมไซที่มีน้ำใจอันดีงามมีความใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือประชาชนแขวงอุดมไซโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าวถึงแม้นว่าสภาพการเศรษฐกิจยังมีความยุ่งยากแต่ก็เป็นการแสดงถึงน้ำใจความห่วงใยและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามประสบความยุ่งยากพร้อมนี้ยังสอดคล้องกับสภาพการและความเรียกร้องต้องการตัวจริงในปัจจุบัน
0: ไปทั้งแขวงจำปาสักในวันที่4กันยานี้ท่านผู้ฟังท่านสุขสวรรค์วีไลวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักร่วมกับท่านสิทธิพรบุตรวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาสุกโยกการซ่อมแปลงเส้นทางทีเปเพตามเส้นทางหลวงแห่งชาติก็คือเส้นทางหลวงเลขที่16เส้นทางศาลาเขี้ยวเส้นทางเลขที่13ใต้และเส้นทางเลขที่20ที่เกิดจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติฝนตกหนักเฮ็ดให้สภาพเส้นทางเป็นคุ้มใหญ่ทางบวมและมีน้ำอ่าง2ข้างทางรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักรายงาน
3: การเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงใดสีนำการสมเปงให้เอาใจใส่หีบห่อนสืบต่อสมเปงสุขเสริญแก้ไขการสัญจรในฤดูฝนบ่ให้เส้นทางมีขุ่นเพื่อหับประกันการสัญจรไปมาของพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาที่ส้มใส่เส้นทางให้มีความสะดวกสบายลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพร้อมนั้นในระยะสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นประจำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงร่วมกับบริษัทจะได้สืบต่อสมแปลงเส้นทางสุขเสริญแก้ไขสั่วข้าวไปก่อนโดยเอาวัสดุที่ดีมาตาบถมคุ้มตามเส้นทางหลวงแห่งชาติเพื่อบ่ให้เส้นทางมีการเปเพขยายออกไปเติมและรับประกันให้ผู้ส้มใส่เส้นทางสามารถไปได้มาได้เมื่อสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยจึงจะได้สมแปลงขุดหื้อหน้าทางที่เปเพและสมแปลงขึ้นทั้งหมด จุดที่แก้ไขใดแบบชั่วคราวให้รับประกันทางด้านคุณภาพและรับประกันการสัญจรให้สะดวกสบาย
0: เบิ่งเวลาทางรายการข่าวตามเหตุการณ์ก็พอใกล้สิเบิดแล้วอย่าลืมมื้ออื่นมีงานบุญประเพณีห่อเข้าประดับดินเด้อท่านผู้ฟังดังนั้นก็เตรียมคิดเตรียมใจทําบุญทําทานและก็ให้ประสบผลสําเร็จตามที่จุดมุ่งหวังที่ท่านคิดไว้เนาะเวลาของพวกเราเบิดแล้วพบกันใหม่ในมื้อหน้าสําหรับมื้อนี้สบายดี
4: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้า

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ประธานประเทศมีความพึงพอใจที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันมีมูลเสื้อระหว่างลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้รับการพัฒนาอย่างบ่ยุดยั้งเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีภายใต้คำขวัญการฮู้หนังสือเพื่อมวลมนุษย์โลกสัมมนาวิทยาศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเห็นฮู้ในสภาพการใหม่อินโดนีเซียทำลายเครือข่ายพนันออนไลน์ยึดเงินได้51ตื้อรูเปียรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีเปิดขัวเสื่อมต่อชายแดนข้างทำอิฐและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่9กันยายนนี้สหายทองลุนศรีสุริตได้ขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศได้ทรงสารอวยพรถึงสหายกิมจึงอุนเลขาธิการใหญ่ภาคแห่งงานเกาหลีประธานกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีผู้บัญชาการสูงสุดกำลังประกอบอาวุธแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีที่นครหลวงเพียงยางเมื่อในสารเขียนว่าสหายกิมจึงอุนที่นับถือต่างหน้าคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรอันอบอุ่นและสมเสยอย่างสุดใจมายังสหาย